0: ก็ขีดเส้น1เดือนนะคะจัดระเบียบ Data Center ตั้ง4คณะทำงานดูแลทุกมิติขณะที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อกำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและได้จัดตั้งคณะทำงาน4ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในอนาคต
1: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามอันที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติสองในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่สองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่สามให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดผังเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
0: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center เปิดให้บริการแล้ว35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจหรือรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
2: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
3: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
0: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการจะถูกนำมารวบรวมไว้ในระบบแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ประชาชนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
4: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ data center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง data center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมาน
0: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำนะคะว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานะของโครงการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายโดยยืนยันว่าจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนค่ะ
5: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับชายชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งหนีคดียาเสพติดมาเกือบ3ปีจากการตรวจค้นนะคะพบไอซ์รวมถึงสารประกอบระเบิดพร้อมหลักฐานสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงจากออนไลน์ตำรวจเร่งขยายผลหวั่นจะก่อเหตุรุนแรงกลางชุมชนค่ะตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดปฏิบัติการจับกุมตัวชายสัญชาติสิงคโปร์อายุ40ปีผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติดจากประเทศสิงคโปร์เข้ามากบดานในประเทศไทยนานเกือบ3ปีหลังได้รับเบาะแสว่ามีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนเกิดอาการคลุ้มคลั่งและใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นโดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.หลัก2จากการตรวจค้นพบไอซ์ประมาณ3กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสดประมาณ 200,000 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นและกระป๋องแก๊ส5กระป๋องนอกจากนี้ในโทรศัพท์มือถือยังพบหลักฐานการติดต่อสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีนี้เริ่มจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสายด่วนปปส.1386ได้รับแจ้งเบาะแสว่าชายชาวสิงคโปร์รายหนึ่งมากบดานหนีคดีในประเทศไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายและกักขังผู้อื่นตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานกว่า3เดือนก่อนประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์หรือ CNBจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์เฝ้าระวังและมีประวัติคดีอาญารวมถึงคดียาเสพติดหลายคดีค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดในสิงคโปร์มาแล้วหลายครั้งก่อนหลบหนีเข้าประเทศไทยในปี2567โดยอ้างว่าหลังจากที่ถูกเพื่อนหลอกเงินและมีปัญหาความสัมพันธ์กับแฟนสาวทำให้เกิดความเครียดคิดทำร้ายร่างกายตัวเองจึงสั่งซื้อสารเคมีและสารพิษโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานำไปทำร้ายผู้อื่นค่ะด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าจากพยานหลักฐานในโทรศัพท์มือถือพบการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงหากตำรวจดำเนินการล่าช้าอาจเกิดเหตุร้ายแรงได้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อการร้ายโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมจากการเสพยาเสพติดและสภาพจิตใจทั้งนี้สารเคมีที่ตรวจพบยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าเข้าข่ายสามารถนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงได้หรือไม่เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการสั่งซื้อสารอันตรายรวมถึงประวัติและเครือข่ายของผู้ต้องหาในประเทศและประเทศสิงคโปร์ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่อไปค่ะ
0: รัฐบาลไทยเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นแทนคนต่างชาติอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและป้องกันทุนสีเทาล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทยนะคะตั้งทีมถาวรล่านอมินีเชื่อมฐานข้อมูลสาวย้อนหลังเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหนีก็ไม่รอดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการปราบปรามนอมินีอาทิการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจและการใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติการหารือครั้งนี้กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินหัวใจสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นเพื่อให้โครงสร้างบนเอกสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบนายพลพีกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยในการประชุมได้ขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อสาวกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญทั้งการปกป้องธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มทุนที่อาศัยช่องทางนอมินีและปกป้องที่ดินของประเทศไทยไม่ให้ถูกชาวต่างชาติครอบครองผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ถือแทนทุกกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะไม่จบเพียงบุคคลหรือบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่จะสาวย้อนหลังและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสำนักงานบัญชีบริษัทกฎหมายหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทหากตรวจพบว่ารู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันขณะเดียวกันหากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินสามารถนำมาตรวจสอบควและขยายผลถึงกันได้เพื่อปิดช่องว่างการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินของไทยค่ะ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมอวกาศไทยเชื่อมศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมสู่ตลาดโลกผลักดัน local content พัฒนากำลังคนสร้างผู้ประกอบการไทยสู่ global supply chain ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยและแนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับชิ้นส่วนดาวเทียมครั้งที่2ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตั้งแต่ต้นเพื่อประเมินศักยภาพและเติมเต็มช่องว่างของระบบให้ครบถ้วนประเทศไทยมีพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญอยู่แล้วจึงควรนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาTOS 2A ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของไทยโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วน local content และการนำองค์ความรู้ด้านอวกาศมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพอาทิอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แมคคานิก และโครงสร้างควบคู่กับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการทดสอบและการรองรับมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และสตาร์ทอัพนอกจากนี้

0: ควรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและคนไทยด้านอวกาศที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศกลับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายและกำลังคนด้านอวกาศของไทยค่ะ
1: ทีนี้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นเรื่องของ Space Grade นะครับตัวนี้ต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนที่เกี่ยวกับเรื่องของ Space ยังมีการเข้าใจไม่ครบความจริงแล้วสามารถที่จะทำบางเรื่องทั้งเรื่องของกลุ่มสังคมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับสเปซเพียงแต่อัพสกิลรีสกิลแล้วก็สอนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนผ่านเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครื่องยนต์สันดาปต่างๆที่เรามีความกังวลอยู่นะครับตรงนี้เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องยึดโยงในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับวันนี้เองก็เป็นครึ่งทางไม่ใช่ว่าเป็นปลายทางนะครับเป็นครึ่งทางที่เตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีการรับแนวทางอินพุตรับแนวทางนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะมุ่งไปก็ทำให้เอกชนมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศการเสวนาศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมของผู้ประกอบการไทยการประเมินความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในระดับโลกรวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอวกาศและชิ้นส่วนดาวเทียมโลกหรือ global supply chain ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: เชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการค่ะพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 น.เป็นต้นไปค่ะ
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: เป็นตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะประเดิมวันแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์นี้ค่ะ5กันยายนเวลา 9:05 น.เป็นต้นไปก็รับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทาง MCOT นะคะทางททบ5และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และก็ไทยคู่ฟ้าค่ะ
0: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเยียวยาเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะสั่งเร่งปั้นคันดินตลอด24ชั่วโมงพร้อมแผนเยียวยาชาวบ้านที่ประสบภัยและจ่ายเงินครม. 9,000 บาทรวมแล้วกว่า 1.5 หมื่นรายค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมกว่า100มิลลิเมตรในเวลาเพียง2ชั่วโมงส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาและเข้าท่วมพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดเหตุเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนชลประทานน่านระดมเครื่องจักรกลและรถขุดจำนวน6คันร่วมกับทหารพัฒนาและอบจ.น่านเข้าดำเนินการปั้นคันดินชั่วคราวป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยเร่งดำเนินการตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดความยาว300เมตรต้องให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งนอกจากนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเผชิญเหตุชั่วคราวณวัดป่าเมือดโดยมีกำลังพลจากกรมทหารพรานที่32สแตน

0: 8.2 ล้านบาทเรื่องที่3การขุดลอกลำน้ำสาขานายลงพื้นที่ประเมินอำเภอปัวครบ 100% รวม66หมู่บ้าน 3,338 หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนระดับสีเหลือง76ครัวเรือนและเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพก้อนแรกโดยจะเป็นการเริ่มจ่ายในพื้นที่6อำเภอ28ตำบลล่าสุดจ่ายแล้ว 16,377 รายวงเงินกว่า35ล้านบาทโดยอำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขจ่ายครบ 100% แล้วส่วนอำเภอท่าวังผาจ่ายแล้ว 97% และอำเภอปัวจ่ายแล้ว 84%เงินช่วยเหลือพิเศษตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 15,217 รายวงเงินรวม136ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
1: วันนี้ก็จะได้ชมรายการใหม่พร้อมกับพูดถึงการปฏิรูประบบราชการนะคะก็มาต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งนักวิชาการก็มองถึงการปฏิรูประบบราชการจะลดจำนวนคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องปรับทั้งระบบให้เหมาะกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งในงานเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการปรับระบบราชการไทยให้คล่องตัวและตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นนายสามชัยศรีสรรค์นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมท.นะคะก็กล่าวว่าการปฏิรูประบบราชการต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แค่การลดจำนวนข้าราชการเพราะที่ผ่านมาเคยลดตำแหน่งแต่เกิดการจ้างงานในรูปแบบอื่นเข้ามาทดแทนทำให้รายจ่ายอาจไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายรัฐบาลจึงควรทบทวนภารกิจของแต่ละกระทรวงว่างานใดจำเป็นงานใดลดได้และงานใดสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้พร้อมคำนวณต้นทุนให้ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ประหยัดจากการลดบุคลากรหรือไม่ขณะที่นางสาวสุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มท.ระบุว่าปัจจุบันไทยมีบุคลากรภาครัฐประมาณ3ล้านคนและต้นทุนจ้างข้าราชการ1คนตั้งแต่เริ่มงานจนเกษียณอาจสูงถึง40ล้านบาททำให้งบประมาณของประเทศกว่า 40% หมดไปกับบุคลากรและกระทบต่อพื้นที่ทางการคลังแต่แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าลดข้าราชการลง 15% ภายในปี2575แต่นางสาวสุนิสามองว่าการลดบุคลากรต้องดูความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพราะบางแห่งมีคนมากกว่างานขณะที่บางแห่งกับขาดแคลนบุคลากรจึงควรปรับระบบโยกย้ายและพัฒนาทักษะใหม่ให้ตรงกับงานด้านนายทีปกรณ์จิติติกุลชัยหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและเศรษฐมิติขั้นสูงคณะเศรษฐศาสตร์มท.มองว่าการปฏิรูปไม่ควรเน้นแค่การลดงบประมาณแต่ต้องออกแบบสวัสดิการให้ยืดหยุ่นแข่งขันกับเอกชนได้สิทธิประโยชน์ต้องติดตัวข้าราชการไปได้ตลอดแม้จะลาออกรวมถึงรัฐต้องเลิกอ้างข้อจำกัดทางการคลังเวลาจัดสวัสดิการให้ประชาชนและเร่งสร้างความยั่งยืนทางการคลังทั้งระบบ
0: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะทำให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีจตุจักรเป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นค่ะนายอนุวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BEM ต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่พื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองเน้นการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะจึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน BEM Care 2026 Health Station ไฮไลท์สำคัญคือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถโมบายสโตรกยูนิตจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ15ถึง65ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชและโรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม

0: 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการและการดูแลสุขภาพกายใจประชาชนสามารถร่วมงานได้ที่เมโทรมอลMRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และทางออก3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดงานผ้าเปลี่ยนโลกยกทัพผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมชู4แนวคิดสู่ความยั่งยืนค่ะงานผ้าเปลี่ยนโลกรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศชวนสัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet Craft for People Craft for Community และ Craft for Future ภายในงานพบกับผู้ประกอบการกว่า40ร้านค้านำสินค้าเสื้อผ้าและของใช้จากเส้นใยธรรมชาติที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่อาทิผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช็อปอย่างหลากหลายที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายสินค้านั้นจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุคนพิการเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะพบกับแฟชั่นโชว์ Craft for Change โดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเปิดเวทีเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกูรูในวงการผ้าไทยที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทุกเส้นใยมีพลังเปลี่ยนคนเปลี่ยนชุมชนและเปลี่ยนโลกร่วมอุดหนุนผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เต็มด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะคะเวลา 10:30 นาทีจนถึง 20:00 นาฬิกาณร้านรอยัลพาร์คพลาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. In our first story today, Thailand is moving to establish a nationwide framework for data center operations, with the government giving authorities 1 month to set minimum standards to protect local communities.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul yesterday presided over the first meeting of the Data Center Business Policy Committee, saying Thailand needs a clear and systematic policy to keep pace with technological development. He said the rapid growth of data centers also brings challenges, particularly their heavy use of electricity, water and public infrastructure, as well as potential environmental impacts. The government therefore aims to balance digital investment with the interests of the country and the public.Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitit Than Prapat said the government has set a 1 month deadline to establish minimum standards for the industry, shifting from fragmented agency by agency approvals to a coordinated national strategy. The standards will cover areas including infrastructure, land use, urban planning, environmental protection and resource use, and will apply to existing under construction and future projects.Authorities have also been ordered to compile information on all data center projects within 1 week to create a central database showing project status and related infrastructure. 4 working groups will focus on the economy, infrastructure, land and urban planning, and the environment.The National Economic and Social Development Council Secretary General Danusha Pichayanan says 35 data centers are currently operating, while 49 are under construction, and around 117 more are awaiting consideration or are under discussion.The Minister of Digital Economy and Society, Chai Chanok Chit Chop, says the ministry is developing a central online database.

0: ฟ้าร่ำไห้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่างประเทศในข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีการออกหมายจับรองประธานาธิบดีฐานปองร้ายหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีและคนอื่นๆค่ะศาลฟิลิปปินส์ค่ะได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีเมื่อวานนี้จากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ก็คาดว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้ได้กล่าวว่าลูกความของตนไม่มีเจตนาจะหลบหนีคดีแต่อย่างใดและจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ที่ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาโดยเธอยังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้เงินสาธารณะในทางมิชอบซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแต่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเธอจะถูกปลดจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อแผนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลขู่ประเทศคู่ค้าต่างๆที่สหรัฐยังขาดดุลอยู่ว่าสหรัฐอาจระงับการค้าที่มีต่อการหากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังปฏิเสธที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยทรัมป์ได้หยิบยกรายงานข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนสิงหาคมที่ชี้ว่าแข็งแกร่งมาเป็นเหตุผลสนับสนุนและกดดันการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในครั้งนี้โดยทรัมป์มีความเห็นว่าในช่วงเวลาที่สถานะทางเครดิตของสหรัฐแข็งแกร่งกว่าช่วงก่อนธนาคารกลางก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยการออกมาเคลื่อนไหวของทรัมป์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการเชิงรุกที่ดุดันยิ่งขึ้นในการเข้าแทรกแซงและกดดันการทำงานที่เป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐโดยทรัมป์พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจากตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเข้ากับข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ปรับลดต้นทุนทางการเงินลงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและการส่งออกของสหรัฐในเวทีโลก
1: ประเทศโคลอมเบียเผชิญสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้แล้วนะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 5:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในโคลอมเบียมักจะทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในหลายภูมิภาคส่งผลให้อ่างเก็บน้ำปีแอดราสบลังกาสซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำประปาสำคัญของเมืองเมเดยินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำถึงวันละ1ขออภัยค่ะ10ล้านลิตรค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากันในเช้านี้นะคะกับคุณโก้โคชพลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับวันนี้มีความพร้อมของหลากหลายสมาคมรวมถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
1: เชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของแบรนด์สิริวรรณนวรีนะครับร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนำโดยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีนำโดยนางรัตติรสจุลชาตินะครับรองประธานกรรมการบริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีในโอกาสที่เข้าพบเพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับในการร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยผ่านการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันพิเศษในชื่อเชียร์ทีมไทยครับมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่งเสริมกีฬาพาราลิมปิกของประเทศไทยพร้อมเตรียมมอบหมวกเชียร์ทีมไทยครับให้แก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับครั้งที่5ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในความร่วมมือครั้งนี้ครับสะท้อนเจตนารมณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผู้พิการไทยครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ผ่านคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับ
4: ในแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยองค์ดีไซเนอร์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเอเชียนเกมส์แล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านด้วยนะคะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพูดเสมอว่ากำลังใจสำหรับนักกีฬานี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ควรจะได้รับความสำคัญเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเมืองไทยนะคะท่านก็ได้พระราชทานนะคะส่งออกแบบในคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะในการส่งต่อกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับการส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากองทัพไทยในครั้งนี้นะคะ
3: จากนี้ครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะครับจะมอบผ่านคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกและร่วมส่งเสริมการพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยอย่างต่อเนื่องและให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสารงานต่อนะครับจะทำให้งานราบรื่นยืนยันไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.จัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาครับอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับโดยผู้ว่ากกท.เปิดเผยครับว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ว่าการกีฬาขออภัยนะครับที่ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เป็นคนในครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกล่าวครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จอย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติก็เชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานงานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันว่าจะได้14เหรียญทองยังเชื่อว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาไทยจะมีส่วนช่วยให้เรามีเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์กันครับ
5: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างเขื่อนการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติน่าจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมส์คราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้น นะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มีเดอะเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนัก

0: โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกๆจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
1: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวในตอนท้ายนะครับว่าหลังจากการเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองก็อยากจะขอพักผ่อนไปท่องเที่ยวและสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็จะติดตามแวดวงกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ครับไปดู Meet the Place Asian Games 2026ครั้งที่6นะครับทัพนักกีฬาไทยประกาศเป้าคว้า14เหรียญทองครับสมาคมกีฬาขออภัยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยมี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมมีทางด้านของพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นประธานแถลงข่าวนะครับกีฬาขี่ม้าเข้าร่วม3ประเภทครับประกอบไปด้วยศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยฝึกซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับและวันที่4ถึง14กันยายนนี้ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ากับอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนเดินทางไปยังญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเข้ากักกันโรค11กันยายนครับโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บก็หวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ที่ร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอา1ใน3เข้ารอบครับดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่าแต่เราอยู่ในกลุ่มที่แข็งนะครับต้องเจอกับญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ไต้หวันการไปในครั้งนี้เราต้องการขยับแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้อยู่อันดับที่49ของโลกนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึก FIFA อาเซียนดังนั้นการเลือกผู้เล่นรอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะแอนโทนีฮัสซันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชุดใหญ่ส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักครับด้านความหวังก็ดูไปแมตต์ต่อแมตต์นะครับมองว่า8ทีมมีโอกาสไปถึงครับไปดูกันที่เรือพายส่งแข่ง3ชนิดเรือนะครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด4เกม2025ไทยเป็นเจ้าทองกีฬาเรือพายดังนั้นจะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกแข่งขันครั้งนี้ครับมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยก็เชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่หากเหรียญทองอาจจะยากสักนิดนะครับหวังว่าจะได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปรินต์ครับตอนที่รักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งนะครับจากนี้จะบินไปฝึกซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นนะครับพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายก็ลุ้นอันดับ1ใน5ครับฟันดาฝึกซ้อมต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา10คนใน6ประเภทครับแบ่งเป็นชาย2หญิง8จึงใช้นักกีฬาชุด4เกมล่าสุดเป็นหลักเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงและก็ทีมเซเบอร์หญิงนะครับการบัดดี้ไทยปั้นสายเลือดใหม่ครับเน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยต้องเจอกับทีมเต็งก็ถือว่าหนักเอาการครับแต่ยังหวังมีเหรียญติดมือกลับมาไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะในระดับเอเชียยังค่อนข้างห่างนะครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วก็อยากจะพยายามให้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับปัญจกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนครับซึ่งได้ไปแข่งขันเวิลด์คัพที่กุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3เอเชียนะครับเราจึงคาดหวังจะได้เหรียญทองแดงจากคิวครับภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วสรุปภาพรวมหลังจบ Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ทั้ง 6ครั้งนะครับ46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมทั้งสิ้นตอนนี้14เหรียญทองจากคูลาสหวัง1เหรียญทองยิวยิสูหวัง1ทองครับเทควันโด1ทองกอล์ฟหวัง1ทองกรีฑาหวัง1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งนะครับเรือใบหวัง1เหรียญทองเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตเชื่อว่ามี1ทอง2เงิน1ทองแดงครับก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยครับทรอยปาล็อตครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0ขึ้นมาเป็นทีมจากฝูงร่วมในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาคุต้าต้อนรับจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียแต่ยิงบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นนาทีที่43วินิซุสจูเนียครับไหลบอลให้กับคริยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านเรอัลเบติสครับจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังต้องเล่นมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่81ครับจากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลมาถึงเนลสันเดียซ่านะครับมงไปติดเซฟติโบกูตัวบอลมาเข้าทางทรอยปาล็อตครับตามซ้ำโล่งๆเข้าไปเบติสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และนาทีที่88เรอัลมาดริดพลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีครับแต่ว่าถูก VR ลิฟคืนเนื่องจากล้ำหน้าไปก่อนนะครับกระทั่งช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดก็มาได้จุดโทษครับในจังหวะที่นาตานไปทำฟาวินิซุสก่อนที่จะเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้รับหน้าที่ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดเซฟอัลเบโลบาเยสครับทำให้มาดริดพลาดได้ประตูตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อนะครับจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ0ส่งเรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนครับเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสซึ่งมีขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในประเทศนี้ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่เมืองบุชซีแซงจอร์จว่ากันว่าผู้ที่ร่วมอยู่ในขบวนเรือเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆราว40ประเทศค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะคนเราโดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
1: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นครับจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตร

อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมยังอยู่กับเต้ยนะครับกับรายการวันเดย์1วันมาสัจจันชุมชนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเราจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับบรรยากาศแบบนี้ซ้ายขวาโอ้โหดีจังเลยทั่วประเทศไทยเลยและแน่นอนนะครับเราจะมี1ไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ตลอดทั้งทริปเราแล้วครับนั่นก็คือ CPOT นะครับหรือว่า Cultural Product of Thailand นั่นเองนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจนกลายมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญในเมืองไทยเรานั่นเองนะฮะและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนหรอน่านน่ะสิจังหวัดน่านนั่นเองฮะ

0: 1 day 1วันมหัศจรรย์ชุมชน
1: และเมื่อเรามาถึงที่จังหวัดน่านแห่งนี้นะครับหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยลือที่ทุกคนต้องแวะมาเยี่ยมชมนั้นนะครับก็คือภาพปู่ม่านย่าม่านครับหรือที่นิยมเรียกกันนะครับว่าภาพกระซิบรักบันลือโลกฮะผลงานของหนานบัวผัดครับจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลือนะครับที่วัดภูมินแห่งนี้นั่นเองครับที่วัดภูมินแห่งนี้นะฮะจัดเป็นวัดที่สำคัญของชาวเมืองน่านนะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองครับเป็นวัดที่มีความสวยงามซึ่งนอกจากภาพปู่ม่านย่าม่านแล้วนะฮะก็ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังสวยๆให้ชมอีกเพียบเลยครับและอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวไทลือนะครับนั่นก็คือการแต่งกายนั่นเองฮะซึ่งในปัจจุบันผ้าทอไทลือเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่สร้างอัตลักษณ์และชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่านเป็นอย่างมากอีกด้วยนะฮะและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านแพรวผ้าฝ้ายนะครับของชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมศิลาแรงซึ่งนั่นก็อยู่ในโครงการซีพอร์ตนั่นเองฮะผมอยู่ที่ชุมชนแพรวผ้าฝ้ายนั่นเองนะคะและนี่ก็คือแม่แพรวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ตะกี้ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยมองซ้ายมองขวาผมเห็นหัวคนทำงานเกี่ยวกับการทอผ้าฝ้ายนะแล้วก็มีร้านของพี่ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยละกันนะครับว่าที่นี่คืออะไรทำอะไรครับ
2: ที่นี่ก็คือเป็นชุมชนหนึ่งของคนไทลือรวมตัวกันมาทำผ้าเพื่อทำตอบสนองการตลาดซึ่งเมื่อก่อนเราทำแบบว่าทำใส่กันเองยังไม่เป็นธุรกิจแต่มาถึงตอนนี้เรามารวมตัวกันแล้วก็ทำเป็นธุรกิจขึ้น
1: แล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมาทำมาจนถึงทุกวันนี้นี่กี่ปีแล้วครับ
2: จริงๆแล้วเริ่มทำจริงๆแล้วกลุ่มชุมชนนี้มีตั้งแต่ปี2536ค่ะ
1: พอดีว่าผมเห็นว่าผ้าทอไทลือเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษอะไรอย่างนี้นะพี่เนาะแล้วก็บ่งบอกถึงเรียกว่ายศถาบรรดาศักดิ์อะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องถามให
2: ้คนไทลือถ้าคนที่มีกระตังคนมียศมีตำแหน่งก็จะใส่สิ้นคำเคิบอย่างเราประชาชนทั่วไปก็จะใส่ธรรมดาก็คือใส่ผ้าฝ้าย
1: แล้วที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเราทำอะไรบ้างยังไงครับพี่
2: จากการที่เราไปอบรมแต่ส่วนราชการต่างๆเขาก็บอกว่าให้ตัวเองไปหาจุดเด่นของตัวเองคืออะไร
1: ออริจินอลของเรา
2: ใช่แล้วก็ทำให้เป็นแบรนด์ของตัวเองได้ไหมป้าก็เลยเพราะว่าคนหมู่หนึ่งเนี่ยไม่ถนัดทอผ้าคับเคิบไม่ถนัดทอผ้าลายน้ำไหลถนัดแต่ผ้าหลบอย่างเดียวก็เลยชุมชนเราทำผ้าหลบเรามีอยู่แล้วก็เลยเอาผ้าหลบดึงผ้าหลบมาต่อยอด
1: เอาเป็นว่าอยากให้พี่แพรเนี่ยพาเต้ยก็ต้องรบกวน
2: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีคอลเลคชันอะไรบ้างตามมาเลยค่ะมาดูของจริงเลยเนาะ

0: จากที่เป็นพระหลบธรรมดา
1: ครับ
0: ทีนี้ป้าแพวก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเนาะ
1: เป็นคนแอคทีฟ
0: ใช่ก็เลยไปเดินไปดูหลังบ้านไปเห็นเขาเรียกว่าคนเหนือเขาเรียกว่าเจิงใจทีนี้เขาจะตัดทิ้งแล้วป้าก็เลยหันเป็นเศษขยะป้าก็เลยว่าเออเอามาทำเป็นคอลเลคชันเจิงใจ
1: เอออย่างงี้ก็ดีนะก็เหมือนเอาส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้หลักแล้วเนื้อมาทำ
0: ส่วนนี้ก็มาทำเป็นคอลเลคชันใหม่ออกมา
1: น่ารักจัง
0: เสร็จแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่ป้าทำที่หนูแล้วลายเราจะใส่ตรงไหนทีนี้ก็จากที่เราทำแต่ผ้าหลบเราก็ป้าก็จะนั่งทำแพทเทิร์น
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ป้าจะดีไซน์ก่อนแล้วค่อยทออันนี้ก็จะเหมือนที่ใส่อยู่แต่ว่า
2: ชอบเนี่ยชุดจัง
0: แล้วก็แยกออกมาก็คือทำหมวกด้วย
1: ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนที่ทำถักอยู่ตรงนี้ทุกคนดูดีมากแบบเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูข้างในคอลเลกชันมีเยอะมากตั้งแต่เสื้อผ้าที่ใส่จนออกไปจนถึงอักเซสซอรีนะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่แพรค่อยๆพาทัวร์
0: เดี๋ยวไปพาไปดูนะคะ
1: ยินดีมากครับ
0: เชิญค่ะ
1: ตะเกียบตอนที่เต้ยเดินเข้ามานี่นะครับแม่แพลว
3: ของมันเยอะมาก
0: อ๋อของมันเยอะ
3: ผมไม่รู้จะเริ่มจากหัวมุมไหนเดี๋ยวให้แม่แพลวเนี่ยบอกหน่อยแต่ละอย่างมีตั้งแต่เสื้อผ้านะครับคุณผู้ชมจนถึงตั้งแต่หัวนะครับจรดเท้านะฮะแล้วก็ยังไม่รวมแอคเซสซอรีมากมาย
0: จ้า
3: ทีละ1 2 3
0: มาอีกอันก็คือจะมาทำเป็นผ้าพันคอก็ต่อจากคอลเลคชันเจิงใจ
1: ฮะ
0: แต่ว่าเส้นใยเนี่ยเราปลูกเองเราทำเส้นใยเองแต่งบ้านก็จะมาทำเป็นหมอนทำเป็นหมอนอิงทำเป็นผ้าม่านผ้าม่านนี่ก็เราสามารถทำเป็นไซส์ได้หมดเลย
1: เจ้าโคมไฟเนี่ยดูเหมือนเป็นงานที่เข้าห้างได้เลยนะพี่ผมไม่ได้พูดเล่น
0: หรอคะป้าก็ไม่รู้หรอก
1: มันคืองานพี่วิจิตรมากเลยอ่ะ
0: ที่เขามาซื้อก็ส่วนมากก็จะเป็นเขาไปตกแต่งบ้าน
1: ตกแต่งร้านอาหาร
0: ตกแต่งร้านอาหารโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตกแต่งร้านอาหารเห็นหนึ่งภาพตกแต่งโรงแรมต้อนรับอะไรแบบ
0: ค่ะ
1: ดูดี
0: ก็จากนั้นมาก็เป็นชุดงานแต่งชุดราตรีชุดอะไรแล้วก็รับทำหมดเหมือนชุดนี้ก็เป็นชุดราตรี
1: ชุดราตรี
0: ค่ะ
1: เปิดไลน์นะ
0: ก็เรารับทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับเรา
1: ช่วยกันออกแบบ
0: ช่วยกันออกแบบลูกค้าสามารถออกแบบมาแล้วเราก็จะทำตามที่ลูกค้าออกแบบมา
1: คนอยากจะมาหาชุมชนแพรผ้าฝ้ายแบบนี้จะต้องติดต่อใครมายังไงนะฮะแล้วมาวันไหนได้บ้างครับพี
0: ่ก็มาได้ตลอดทุกวันได้เลยค่ะไม่มีการปิดแล้วก
1: ็
0: เราจะมีเพจอยู่เพจก็คือเพจก็แพรผ้าฝ้ายน่านก็ติดต่อมาได้เลยเพราะว่ามีแอดมินตอบอยู
1: ่คนที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปเขาจะต้องทำได้ทำอะไรบ้าง
0: คนที่มาทำเวิร์กช็อปก็ส่วนมากจะเป็นนักศึกษา อยากมาออกแบบร่วมกับเราหรือว่าอยากมาเรียนรู้เรื่องการทำเส้นใยหรือแม้กระทั่งว่าการรวมตัวชุมชนทำแบบไหนการสร้างชุมชนทำแบบไหนการจะสร้างผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งของชุมชนตัวเองแบบไหน
1: โอ้โหนะฮะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ชุมชนแผ่วผ้าฝ้าย
0: ได้เลยค่ะยินดีค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่แพรด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดตัวกันนะครับแม่แพรได้ครับผมขอบคุณมากครับเก่งมาก

0: แหมได้ของติดไม้ติดมือกลับมาแล้วอันนี้ประทับใจจริงขอซื้อจริงเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราจะไปอีกชุมชนนึงครับที่เขาเนี่ยก็มีการสั่งสอนเนี่ยนะครับหรือว่าแม้แต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนรู้เนี่ยนะครับวิถีชีวิตต่างๆนะฮะก็เข้าไปเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับที่ต่อไปนะครับก็คืออำเภอสันติสุขนั่นเองฮะเดี๋ยวตามเต้ยมาเลยครับ
1: วันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนOne day, 1 วันมหัศจรรย์ชุมชน

และตอนนี้นะครับเต้ยก็มาอยู่ที่อำเภอสันติสุขนะครับในจังหวัดน่านแห่งนี้เนี่ยแหละนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ที่เต้ยอยู่เนี่ยนะครับเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านโป่งคำนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่แห่งนี้เนี่ยสำคัญยังไงเราจะเห็นนะครับเขามีป้ายต่างๆกลุ่มเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะฮะทางด้านซ้ายมือล่าสุดนี่ก็กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเรียนดูเรื่องนี้กันแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มมากมายเลยเขาบอกว่าที่แห่งนี้นะครับคือศูนย์การเรียนรู้ที่แห่งนึงเลยก็ว่าได้โดยมีหลวงพ่อท่านนึงเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับนั่นก็คือหลวงพ่อสมคิดนั่นเองเนี่ยนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรจากชุมชนคุณธรรมบ้านโป่งคำแห่งนี้บ้างนะฮะ

0: และตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่กับหลวงพ่อสมคิดนะครับแห่งวัดโป่งคำเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับ
1: เอาเจริญพร
0: โอเคครับผมขออนุญาตถามหลวงพ่อหน่อยแล้วกันนะครับ
1: เจริญพร
0: ต้องถามก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับผมชุมชนคุณธรรมบ้านโป่งคำนะฮะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: อ๋อเจริญพรจริงๆแล้วรัฐย้อนสู่อดีตชุมชนบ้านโป่งคำนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชายขอบของจังหวัดน่าน
0: นี่ก็คือกี่ปีมาแล้วครับ
1: อันนี้30กว่าปีมาแล้ว
0: โอ้คร
1: ับ แล้วก็ความเป็นชุมชนชายขอบเนี่ยเขามักจะบอกว่าไอ้เป็นล้าหลังไม่ทันสมัยไม่พัฒนาแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคำนี้มันน่าจะใช้กับคนโบราณแล
0: ้
1: วแต่ว่ามาถึงยุคเราเป็นพระยุคใหม่เราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ทำวัดให้เป็นอะไรมากกว่าวัดเหตุผลหนึ่งที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราคิดว่าที่นี่มันมีองค์ความรู้ที่ภูมิปัญญาหลายอย่าง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในเรื่องของถ้าพูดถึงด้านสุขภาพที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งสมุนไพรที่ใหญ่สมัยตอนที่เป็นเนนน้อยอยู่กับหลวงพ่อครูบาบ้านเรามันในท้องถิ่นนี้มันไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสถานีอนามัยหลวงพ่อท่านเป็นหมอยาเราน่าจะสืบทอดตรงนี้ในบริเวณวัดเนี่ยมีต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรตั้ง363ชนิดของต้นไม้อาหารที่เกิดจากการ
0: ธรรมชาติ
1: ที่เอามาประยุกต์เช่นการหมักดองอะไรเนี่ยก็สามารถเป็นการถนอมอาหารได้อย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาพระอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เราต่อยอดคำว่าวัดโป่งคำให้เป็นศูนย์เรียนรู้โป่งคำเลยอันนี
0: ้พอคำเนี่ยพอเราได้ยินเนี่ยผมเห็นภาพการเรียนรู้จริงๆแล้วตะกี้ที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกผมสัมผัสได้เลยให้มันเป็นความสำคัญทางด้านพื้นฐานของมนุษย์เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เครื่องอะไรนะเครื่องยาอาหารเครื่องห่มอะไรพวกนี้ทีนี้แต่ละเรื่องแต่ละอันเนี้ยเราจะไปส่วนไหนอะไรยังไงดีครับหลวงพ่อครับ
1: จริงๆแล้ววันนี้ว่าจะให้โยมลงไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: ที่คุณเจ้าคุณโยมเขาที่เขาเป็นครูภูมิปัญญาด้านนี้
0: oh.
1: เขาจะเอาเขาก็ทำเป็นปกติเขาแหละ
0: huh.
1: มีทั้งย้อมมีทั้งทอ oh. มีทั้งนำเสนอประเด็น oh. ของผ้าที่ทอแล้วอะไรเนี่ย
0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแม่พรนะฮะที่เป็นเรียกว่าหัวหน้าแห่งการย้อมผ้าสีธรรมชาตินี่เลยนะฮะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: แล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับแม่พร
2: จะทำย้อมสีธรรมชาตินี่นะจะย้อมเปลือกสี
0: อันนี้นี่คืออะไรเปลือกอะไร
2: เปลือกประดู
0: เปลือกประดู
2: เปลือกประดู
0: เป็นเปลือกต้นไม
2: ้เปลือกต้นไม้น่ะไปถากออกมา
0: อ๋อก็ไปตัดเข้ามาเนาะแล้วก็ได้มาเป็นแผ่นเปลือกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องลงเข้าไปในหม้อนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวอยากลงให้พวกเราดูหน่อยแล้วเดี๋ยวพวกเรามาคุยกันต่อหน่อยระหว่างนี้เราจะได้รอไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วต้องใช้เวลานานขนาดไหนหรือต้องกวนอะไรอย่างงี้มั้ยครับเราปล่อยทิ้งไว
2: ้ครึ่งชั่วโมง
0: นี่ไงระหว่างรอครึ่งชั่วโมงพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยละกันนะฮะกว่าจะมาเป็นเรียกว่ากลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติแบบนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับแม่พรครับ
2: จากที่ปู่ย่าตายายเน
0: าะเขาสอนมาเน
2: า
0: ะ
2: เขาสอนมาน
0: ี่กี่ปีแล้วครับ
2: ยายนะต้องปี38แล้วเจ้า
0: โอ้โห30ปีครับพี่น้องครับเกือบ30ปีได้เลยนะแล้วตอนที่เราทำตอนนั้นเนี่ยนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรียกว่าก็สร้างรายได้ให้กับพวกเราใช่ไหมครับแม่พร
2: ออกรายได้เสริมนี่เนาะเจ้าเนาะ
0: นะฮะ
2: รายได้เสริมจะไปเนี่ยการที่อื่นกับไม่ได้แล้วเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ได้แล้วเนาะ
2: เนาะหนูแก่แล้ว69ละ
0: แต่จริงนี่ก็ถือว่าเป็นวิชาของคนที่นี่เลยนะ
2: จ้ะ
0: จริงๆก็ต้องมีผู้สืบทอดอันนี้ก็คือเราต้มเพื่อรอให้น้ำออกมาจากตัวเปลือกต้นไม้
2: เดียดแล้วเขาจะเอาเกลือ
0: ครับ
2: เกลือเขาใช้มัดสีมัน
0: ฮะและหลังจากที่เราสกัดสีออกมาตรงนี้ก็คือผ้าที่ถูกย้อมสีธรรมชาติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: นี่จะย้อมดิบ
0: นี่ย้อมดิบ
2: จ้ะ
0: ไม่ได้ต้มเลย
2: ไม่ได้ต้มมั้ง
0: นี่คือใบอะไร
2: ใบหอม
0: ใบหอมอันนี้ใบหูกวาง
2: แต่มาต้ม
0: แล้วสีออกมาเป็น
2: ต้มแล้วสีออกมาเป็นสีนี
0: ่โอ้มาเป็นเรียกว่า
2: ลงสารส้ม
0: อ๋อลงสารส้มด้วยเป็นสีเหลืองบุษราคำเลยนะฮะ
2: จ้ะนี่เป็นสีข้าง
0: สีข้างเหรอครับนี่คือสีข้าง
2: นี่สีข้างเขาต่ำก็มาแจ้แช่ไว้กับมาโปกผ้า
0: อ๋อแช่ไว้แล้วก็โปกไว
2: ้กอง
0: อย่างนี้คือยังไงบ้างครับเอาผ้าเอาที่ถูกย้อม
2: อันนี้นะนี่จะไปปั้นเดินเส้น
0: เดินเส้น
2: เดินเส้น
0: ตอกนะฮะ ใช้เวลาอยู่เนาะ
2: 4วันกว่าจะเสร็จเดินเป็นเส้นนี่นะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการย้อมผ้าใกล้ๆหน่อยละกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าปลอดภัยขึ้นจากเรียกว่าการย้อมด้วยสารเคมีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือย้อมด้วยธรรมชาติทุกอย่างนะก็จะเป็นไอน้ำธรรมชาติเนาะนานๆทีได้เห็นแบบนี้นะลงไปมีความเหมือนคนเข้าไปในถาดกาวรัดนะครับแต่ไม่ใช่กาวรัดนะนี่เป็นเส้นนะฮะเป็นเส้นผ้าที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นะฮะว่าสีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเรียกว่าส่วนอื่นเนาะในการเข้ามามีส่วนไม่เหมือนกันอ๋อน้ำพริกเท่าจะใส่ในไอ้เปลือกต้นไม้ต้นนี้ออกมาเป็นเหมือนที่ที่เราเห็นเลยเนาะก็ทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งก็จะได้อย่างนั้นเลยเนาะใช่ป่ะเนาะถ้าใครเห็นภาพแบบนี้สนใจอยากจะเข้ามาประสิทธิ์ประสาทวิชาเรียนรู้อะไรแบบนี้นะฮะต้องเข้ามาหาใครที่ไหนครับ
2: สนใจก็มาหา
0: แม่พรได้เลยนะฮะที่สันติสุขบ้านป่องคำแห่งนี้นะฮะคุณนะครับแม่พรขอบคุณผู้ช่วยด้วยแล้วกันนะฮ
2: ะ
0: ขอบคุณมากเอาละครับคุณผู้ชมเต้ยก็ได้เสร็จกิจกรรมนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านป่งคำที่แห่งนี้นะฮะเมื่อสักครู่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแม่พรด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะฮะหลวงพ่อสมคิดนะฮะตะกี้นะครับที่เราเข้าไปมาก็คือกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาตินั่นเองโอ้โหได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยนะฮะเอ้าเสร็จจากที่บริเวณแบบนี้เต้ยคิดว่าที่ต่อไปเนี่ยเต้ยขออนุญาตพาทุกคนเนี่ยเข้าไปในเมืองละกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจออะไรตามเต้ยมาเลยละกันฮะ
3: One day, 1 วันมหัศจรรย์ชุมชนOne day, 1 วันมหัศจรรย์ชุมชน

0: และมาถึงสถานที่สุดท้ายแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีความสำคัญนะครับทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนเนี่ยนะครับผมที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าคุ้มเจ้าเมฆคาวดีณหน้านะครับและตอนนี้ทางข้างหน้าผมเลยนะครับสวัสดีครับแม่นาย
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยโอ้ย
0: ใช่ครับ
1: น่ารักที่สุดเลย
0: ยิน
1: ดีต้อนรับสู่คุ้มเจ้าเมฆคาวดีณหน้าย
0: ินดีที่สุดนะคะยินดีที่สุดได้เลยครับพี่วันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เหรอวันนี้จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านหลังนี้ว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนบ้านหลังนี้คือคุ้มหลังเนี้ยเขาจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงถนนใหญ่เลย
0: มันต้องอยู่ติดริมถนน
1: ใช
0: ่ติดริมถนนสู่ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปมาหาสู่ง่ายพอหลังจากนั้นมาบ้านเมืองก็เจริญขึ้นเนา
0: ะ
1: เราก็เลยแบบย้ายบ้านเนี่ยเข้ามาข้างในนี้เพื่อความสง
0: บ
1: แล้วพอดีอพท.ค่
0: ะ
1: เข้ามาในบ้านเราเขาก็เลยแบบเชิญผู้นำชุมชนเนี่ยค่ะไปอบรมไปประชุมว่าให้ค้นของดีเมืองน่านนะปรากฏว่าเราก็ได้เกี่ยวกับเชื่อมโยงกับวัดวาอารามในตำบลในเวียงของเราอะทำสวยดอกไม้แล้วก็ตัดตุงไส้หมูวักไส้ออกมาเป็นตุงไส้หมูพอหลังจากนั้นแล้วเราก็มีกิจกรรมอีกอย่างนึงคือ

0: กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอาหาร
1: ครับ
0: ที่หากินยากไม่มีขายในท้องตลาดเลย
2: นะฮะ
0: ก็คือแกงสนัด
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่ม1 2 3 4ยังไงดีครับแม่นาย
0: เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไหม
2: เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เชิญครับพี่ขอควงมา
0: ตรงนี้เขาจะเรียกว่าหน้ามุก
2: หน้ามุกหน้ามุก
0: ใช่
2: ส่วนอันนี้เรียกว่าน่ารัก
0: ใช่นี่น่ารักค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเนาะตรงนี้จะเป็นเรือนหอของเจ้าเมฆขวดีนานๆกับเจ้าโหนนานๆคือลูกคู่นั้นนะคะสร้างเมื่อปีพ.ศ.2450เนาะ
2: แต่ดูนี่จากไม้หลายๆอย่างนี้ก็ดูไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
0: ไรไม่เปลี่ยนเลยใช่ค่ะไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องกลางเน
2: า
0: ะเขาเรียกห้องกลาง
2: ห้องรับแขกไหมครับอย่างนี้
0: ไม่ใช่รับแขกจะอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนของเจ้าเมฆขวดีนั่นๆตรงนี้ก็จะเป็นสาแหลกของแม่นายนะคะอันนี้ค่ะคือสาแหลก
2: ลำดับเนาะ
0: ครับเจ้าแม่ของแม่นายจะคลอดแม่นาย4คนตรงนี้เลย
2: อ๋อแม่นายนี่ก็เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อน
0: ใช่ไหมเคยค่ะ
2: นะตอนนี้ก็เลยเรียกว่าทำเป็นที่ให้ศึกษา
0: ใช่เป็นที่ให้ศึกษาแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเล็ก
2: ออกมาจากห้อง3ห้องนี้แล้ว
0: อันนี้ก็จะเป็นเรือนชาญ
2: เรือนชาญ
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นไม้เป็นซี่ๆเลย
2: โอ้
0: เชื่อมมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัว
2: นี่คือครัวเหรอ
0: ใช่เป็นครัวโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคมีความแบบจัดวางให้มีอากาศถ่ายเทได้ดูดีนะแล้วก็มีแสงตกมา
0: ใช่เวลามีนักท่องเที่ยวมาก็จะมาทําอาหารตรงนี
2: ้ผมสอบถามนิดนึงครับแล้วเครื่องถ้วยชามสังคโลกบางส่วนนี่มีแบบส่วนที่ยังตกค้างมาจากอดีตอะไรมีบ้างเห็นมั้ยมีมั้ย
0: ที่โชว์อยู่ข้างหน้านู้นก็มีนะคะ
2: ครับแล้วตรงนี้ล่ะครับอยู่ข้างหน้า
0: ตรงนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นใช่ค่ะใช่ทั้งนั้นเลยหมดเลย
2: เฮ้ย
0: ค่ะตู้ก็เป็นตู้เดิมอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคครับแม่นายฮะนั่นหมายความว่าคนที่มาที่คุ้มเจ้าแม่ขาวดีแห่งนี้อย่างแรกเลยก็คือได้เรียนรู้เรียกว่าที่มาที่ไปนะประเพณีแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมเบื้องต้นของคนจังหวัดน่านละกันเนาะอยากให้เรียกว่าเชิญชวนคนมาที่นี่หน่อยละกันว่าถ้าจะมาที่นี่เนี่ยต้องมาที่ไหนยังไงติดต่อใครอะไรอย่างงี้ครับ
0: อ๋อก็มาที่คุ้มเจ้าเมฆขวดีน่านนะคะติดต่อที่คุณชุติมาน่านค่ะเบอร์โทรศัพท์0646195716ค่ะที่นี่เขาจะได้ทำเกี่ยวกับกิจกรรมให้เลือกนะคะก็จะมีทำสวยดอกไม้ค่ะทำสวยดอกไม้ตัดตุงไส้หมูเขียนตั๋วเมืองลงย่ามแล้วก็ทำอาหารแกงสนัดสูตรลับสำรับเจ้าค่ะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวผมจะมาโดน
0: ได้ค่ะ
2: จริงๆแอบโดนไปแล้วไม่มีบอกใคร
0: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณนะครับแม่
0: ขอบคุณค่ะ
2: จากที่เรานะครับออกมาจากคุ้มเมฆาวดีนะครับจากแม่นายนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยอยากจะสัมผัสบรรยากาศนะครับเมืองรองแบบจังหวัดน่านแบบนี้นะครับแบบโอ้โหใกล้ชิดเอ๊แต่จะเดินทางยังไงดีเอาเป็นว่าตอนนี้นึกถึงรถรางฮะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีรถรางรับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามเต้ไปดูกันได้เลยฮะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายขอใช้เวลาสักครู่แล้วกันนะฮะสาวเมืองหน้านี่น่ารักจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่แหละครับทั้งหมดนะครับก็คือเสน่ห์ของเมืองรองนะครับจังหวัดน่านแบบนี้โอ้โหมีที่เที่ยวน่ารักเยอะแยะมากมายนะฮะบรรยากาศดีนะครับเห็นทั้งหมอกนะครับบรรยากาศผู้คนน่ารักอาหารอร่อยที่สำคัญที่เที่ยวดีมากด้วยเอาล่ะถึงแม้ว่าจะหมดเวลาของพวกเราแล้วแต่เชื่อว่านะครับไม่ใช่แค่เต้ยทุกคนก็ยังอยากจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนนั้นต้องรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับ One Day 1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

0: จะเป็นผู้สูงอายุแบบใดจะยังคงแข็งแรงอยู่ไหมจะมีความสุขหรือเปล่าตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งการดูแลสุขภาพของคนในแต่ละช่วงวัยก็จะมีละเลยบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถในการหารายได้อาจหายไปแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรอกใช่ไหมล่ะครับการเก็บออมเงินสำหรับใช้ในยามสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญหากมีหนี้สินควรรีบหาทางจัดการเพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างทั้งคนในครอบครัวคนภายนอกคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยควรใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจทั้งเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ศึกษากฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเพื่อรักษาสิทธิของตนเองการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญบ้านที่ดีจะต้องปลอดภัยสะดวกและเป็นมิตรกับคนทุกวัยในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากเราจึงควรทำความคุ้นเคยเรียนรู้และสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับตนเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อใช้เป็นแล้วก็จะต้องใช้อย่างมีสติระวังข่าวสารที่ถูกปลอมขึ้นและระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมและมีความสุขนะครับ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยสติสบู่น้ำมันสกัดจากเมล็ดเทียนดำธนาคารออมสิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนามงกตศรีมังคระค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะวันนี้ค่ะหนูนาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีข้อธรรมในการมาสนทนากับพระอาจารย์หลากหลายเรื่องราวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็อยากให้หลายท่านติดตามนะคะแล้วก็น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะคะก็เดี๋ยวไปฟังการสนทนากับท่านในช่วงปัญญาสร้างสุขค่ะอยู่ในช่วงปัญญาสร้างสุขนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะวันนี้ค่ะหัวข้อที่จะมาสนทนากับพระอาจารย์จะเป็นในเรื่องของสติค่ะเราจะมีสติได้อย่างไรเขาบอกว่าถ้าเรามีสติปัญหาจะไม่เกิดแต่เราจะต้องรู้วิธีการเจริญสตินะคะว่าเราจะใช้สติแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์การสุยานิกโพธินะคะจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
2: สาธุสาธุ
1: ค่ะพระอาจารย์อย่างนี้โยมนั่งอยู่เรียกว่าโยมมีสติไหมพระอาจารย
2: ์หลังตรงอุชุกายังปฏิจจเปตวา

0: างตรง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นองค์ประกอบของท่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอน
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาที่จะปฏิบัติกรรมฐาน
1: แ
0: ผ่นพรพระองค์ก็สอนไว้ในสติปัฏฐาน4มีที่เดียวเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายวิธีการนั่งเนาะว่าจะต้องนั่งยังไงนั่งตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยพระองค์สอนไว้ในที่นั้น
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ได้เรื่องความงดงามไปด้วยใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่มันดูแล้วมันมีความสง่างาม
1: เจ้าค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักคำว่าสติแต่จะรู้ลึกซึ้งขนาดไหนอยากให้มาฟังทางมุมของทางพระพุทธศาสนาว่าสติเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเมื่อเรามีสติแล้วปัญหาถึงจะไม่เกิดได
0: ้เจริญพร
1: ค่ะ
0: ก็คำว่าสติในปัจจุบันนี้ก็ถูกใช้ไปในบริบทหลายอย่างเนา
1: ะ
0: อย่างเช่นเพื่อนทะเลาะกันพอทำท่าบางคนจะหลุดก็จะบอกว่าสติบางทีคำว่าสติเลยกลายเป็นคำที่ใช้กระตุกกันนะกระตุกแรงก็ใช้กระตุกแรงทีนี้ถ้าพูดในทางพุทธศาสนานี่สติคืออะไรสตินี่มาจากคำว่าระลึกรู
1: ้
0: ระลึกรู้เนาะระลึกอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ด้วยสตินี่เป็นแปลว่าระลึกได
1: ้ค่ะ
0: ระลึกได้คืออะไรคือรู้ตัวนั่นเองเนาะในธรรมะสำคัญหลายชุดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเนี่ยจะมีสติเข้าไปประกอบด้วยเสมอยกตัวอย่างเช่นกำลังในการที่จะพัฒนาตนเองเนาะก็จะประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะมีศรัทธามีความเพียรมีความระลึกรู้มีความตั้งมั่นของใจแล้วก็มีปัญญาอันนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่านี่ก็เป็นชุดหนึ่งสองเช่นในระดับนักธรรมตรีธรรมศึกษาตรีท่านก็จะมีชุดหนึ่งที่พูดถึงสติกับสัมปชัญญะ
1: ค่ะ
0: ธรรมะมีอุปการะมากถามว่าทำไมมีอุปการะมากเพราะว่าสติเนี่ยขาดไม่ได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ขาดไม่ได้เลยในกระบวนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นปัญญาก็ดีเป็น เรื่องขององค์ประกอบอื่นๆก็ดีในชีวิตของเราเนี่ยที
1: ่
0: จะเป็นส่วนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยขาดสติไม่ได้ เพราะฉะนั้นสติหรือความระลึกรู้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญถึงขนาดที่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อครั้งสองครั้งที่แล้วที่พูดถึงเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพดีได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการอยู่ในชีวิตของเขาเบื้องต้นก็คือพ่อแม่ที่เป็นกัลยาณมิตรสองก็คือพ่อแม่ก็ต้องสอนแนะนำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาวิธีคิดที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้เรียกว่าโยนิโสมนสิการอันสุดท้ายก็คือต้องมีความไม่ประมาทพ่อแม่เนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะสร้างบริบทให้เด็กได้เรียนรู้ว่าไอ้ตัวความไม่ประมาทนี่มีความสำคัญมากทีนี้พอที่พูดถึง3อย่างเนี้ยกัลยาณมิตรก็ดีโยนิโสมนสิการวิธีคิดของตนเองก็ดีความไม่ประมาทก็ดีข้อสุดท้ายความไม่ประมาทอัปปมาโทนะความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอธิบายเอาไว้ชัดเจนว่าพูดถึงความไม่ประมาทไม่ประมาทนี่คืออะไรพูดถึงความไม่ประมาทท่านอธิบายว่าสติญาวิปวาโสนะภาษาบาลีสติยาวิปวาโสแปลว่าความไม่อยู่ปราศจากสติคือความระลึกได
1: ้ค่ะ
0: ไอ้ตัวสติความระลึกได้เนี่ยเป็นประการด่านแรกเลยที่จะป้องกันนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถามว่าทำไมมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าทั้งรู้เท่ารู้ทันก็ได้ทั้งกันทั้งแก
1: ้
0: ชีวิตเนี่ยนะชีวิตมันต้องรู้เท่าด้วยรู้ทันด้วยไอ้รู้เท่ารู้ทันเนี่ยสติยังพร
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนที่จะพูดมีสติ
1: ค่ะ
0: มีสติระลึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ที่จะพูดไปเนี่ยมันเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษถ้านึกขึ้นได้ว่าที่จะพูดไปนี่เป็นประโยชน์แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: มันนึกต่อไปอีกว่าเวลาเนี้ย เหมาะที่จะพูดสิ่งนั้นหรือไม
1: ่เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่เป็นประโยชน์บางเรื่องนี้พูดผิดเวลานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์
1: คือพูดง่ายว่าเราจะต้องรู้กาลเทศะ
0: ใช่เจริญพร
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำว่ารู้กาลเทศะเนี่ยเบื้องต้นเลยมาจากคำว่าสติเนี่ยสติคือมันเป็นตัวยั้ง
1: ค่ะ
0: สตินี่เป็นตัวเบรกไม่ได้หมายว่าเราต้องกดเบรกซะจนจมในขณะที่รถกำลังวิ่งไปได้ดีไม่ใช่แต่ว่าถ้าเห็นว่าข้างหน้ามันมีอุปสรรคขวางทางอยู่หน้ารถเราที่จะไปเนี่ยเบื้องต้นเลยมันต้องถอนคันเร่งถอนคันเร่งคือยกเท้ามาจากคันเร่งแล้วก็แตะเบรกลงไปในน้ำหนักที่มันเหมาะสมมันก็จะพ้นอุปสรรคไปได้นะบิดพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยออกไปในองศาที่มันเหมาะสมที่จะพ้นอุปสรรคนั้นไปได
1: ้ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สติทั้งนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเครื่องห้ามอกุศลธรรมเนี่ยในโลกนี้ที่มีอนุภาพก็คือสตินี่คือนึกขึ้นมาได้ว่าพอจะพูดนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะตกลงที่จะพูดเนี่ยมันดีไหม
1: เจ้าค่ะ
0: พูดไปแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมเวลานี้มันควรจะใช่พูดเรื่องนี้ไหมบุคคลที่เราจะพูดด้วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาพร้อมหรือเปล่าแม้กระทั่งว่าเวลามันได
1: ้ค่ะ
0: สิ่งที่จะพูดดีแน่นอนแต่ว่าบุคคลที่จะฟังเนี่ยดูแล้วเขาไม่พร้อม
1: โยมเคยได้ยินนะคะในเรื่องของการที่พ่อแม่จะต้องสอนลูกกับพระอาจารย์เขาบอกว่าในการที่จะสั่งสอนลูกตัวเองอย่าสั่งสอนลูกตอนที่กำลังรับประทานอาหารมันก็เหมือนเป็นกาลเทศะอย่างหนึ่ง
0: เหมือน
1: เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่าถ้าเราไปสอนในเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกจะไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวลูกมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้
0: ใช่เดือนพรกำลังทานข้าวกันอยู่เนี่ยไปบอกไปถามว่าพ่อมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยมันไม่ใช่เรื่องจะคุยกันตอนพอเด็กได้ยินกำลังทานข้าวอยู่เนาะได้ยินคำว่าพ่อหรือแม่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยมันกึกทันทีเลยนะใช
1: ่
0: ไหมกึกทันทีเลยทีนี้ไอ้ความอร่อยความปลอดโปร่งในการที่จะทานอาหารมันหายไปแล้วท
1: ี
0: นี้พอพูดในเรื่องที่มันแน่นอนว่าบางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันจะดีต่อเขาในการที่จะทำให้เขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันเป็นโทษไม่ควรทำเนาะมันดีเด็กได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องเหมาะสมอย่างไรพ่อแม่อธิบายมันดีแต่ว่าไปพูดตอนกำลังกินข้าวเนี่ย
1: ไม่เหมาะสม
0: ผิดเวลาแล้ว
1: ควรจะต้องทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วก็มานั่งสนทนากัน
0: แล้วก็นั่งสนทนาให้มันอิ่มคือ1อารมณ์ของคนที่กำลังหิว
1: ค่ะ
0: ทั้งคุณพ่อด้วยทั้งคุณแม่ด้วยทั้งคุณลูกด้วยเนี่ยพอน้ำตาลมันตก มันไม่พร้อมจะอยู่ใน เวลาที่จะรับฟัง
1: ค่ะ
0: เวลาที่จะชี้แจงบางทีมันไม่ได้ชี้แจงตามเหตุตามผลนะทีนี้
1: เจ้าค่ะ
0: มันชี้แจงไปตามอารมณ์ที่ถูกกระทบเข้า
1: ค่ะ
0: พอชี้แจงไปถูกตามอารมณ์ที่ถูกกระทบเข้าเนี่ยเจตนาที่ดีที่พ่อแม่จะอบรมลูกไม่สำเร็จแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันคลาดเคลื่อนไปซะแล้ว
1: ค่ะ
0: แทนที่จะคุยกันแล้วรู้เรื่องกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องซะแล้วอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญพอมีสติยั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญญาตามมาก็จะพิจารณาต่อไปเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดหรือกำลังจะทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันดีไหม
1: ค่ะ
0: มันคุ้มไหมมันใช่เวลาแน่นอนแล้วใช่ไหมที่จะพูดอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าก็ฉันไม่รู้ว่ามันเหมาะสมหรือมันสมควรที่จะพูดตอนไหนเวลาไหนแต่เรามีแค่ความหวังดีเราก็เลยพูดไปณเวลานั้น
0: ที่นึกได้
1: แต่กลับโดนตำหนิกลับมา
0: เจริญพร
1: ตรงนี้ก็คือว่ามันขาดตรงเชาปัญญาหรือเปล่าพระอาจารย์
0: เบื้องต้นก็สติก่อน
1: ใช่ไหมคะ
0: คือสติก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าสติมันมาทันเนา
1: ะ
0: ถึงแม้ว่าจะคิดไม่ออกชัดเจนในขณะนั้นว่าควรจะพูดแล้วหรือยังไม่ควรพูดมันก็ยั้งไว้แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นมันยั้งไว้แล้วทีนี้พอยั้งไว้แล้วถ้าสมมติว่าใคร่ครวญด้วยดีแล้วมองเห็นว่าเอาละเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมจริงยกตัวอย่างเช่นว่าตอนทานข้าวพอทำท่าจะพูดก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมัน
1: อย่าเลย
0: จะพูดนะตอนนี้พอไม่พูดตอนนั้นใช่ไหมก็ระงับยับยั้งเอาไว้จนกระทั่งทานข้าวเสร็จล้างถ้วยล้างจานกันเสร็จมานั่งกันพักผ่อนอารมณ์โปร่งๆแล้วก็
1: ค
0: ่อยเริ่มบทสนทนาอย่างความละมุนละม่อมนะคือ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องต้องฝึก
1: เจ้าค่ะนะฮะพูดง่ายว่าก็ต้องฝึกเป็นประจำที่อาจารย์บอกว่าการที่เราจะมีสติได้เราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ทานข้าวเสร็จอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพนันบอกว่าเราควรจะต้องมีการสวดมนต์ทุกวันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็จะเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งซึ่งจะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเป็นประจำ
0: ใช่มันจะช่วยเจริญพรคนบางคนเนี่ยก็จริงๆเคยมีคนถามเนาะในชั้นเรียนเลยว่าทำไมเวลาที่ถึงเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสติปัฏฐานเนาะการรู้อารมณ์ตัวเองรู้ใจของตัวเองว่าในขณะนี้ใจเรากำลังคิดอะไรอยู่มันเป็นใจที่ประกอบไปด้วยความโกรธเป็นใจที่ประกอบไปด้วยความหม่นหมองรู้ใช่ไหมรู้แต่ทำไมความรู้สึกโกรธหม่นหมองมันไม่หายไปก็ต้องบอกว่าสติเวลาเกิดเนี่ยถ้าเป็นสติที่มีกำลังปุ๊บเนี่ยมันจะพากุศลกรรมอย่างอื่นกุศลธรรมอย่างอื่นเกิดตามมาแต่ถ้าเกิดว่าสติมีกำลังอ่อนมันก็เพียงแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าคำพูดวิธีการพูดที่เราจะใช้จะพูดออกไปมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีมันหยุดไม่ได้เนา
1: ะ
0: มันหยุดไม่ได้ไอ้ที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสติมันไม่มีกำลังสติมันไม่มีกำลัง
1: แล้วจะทำยังไงให้สติเรามีกำลังพระอาจารย
0: ์ฝึกเจริญพร
1: ค่ะ
0: การที่เรานั่งสมาธิเนาะฝึกการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทุกวันทุกวันไปเนี่ย เวลาที่เราพยายามจะรักษา อารมณ์ของกรรมฐานเอาไว้เนาะยกตัวอย่างเช่นว่าเราปฏิบัติอานาปานสติอานาปานสตินี่ก็จะอยู่กับเรื่องของการดูลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเนา
1: ะ
0: ในการที่เราดูลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเนี่ยในเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเรานั่งตั้งกายให้ตรงเนาะดำรงสติไว้เฉพาะหน้ากำหนดบริเวณที่ลมกระทบภายในโพรงจมูกข้างซ้ายก็ดีข้างขวาก็ดีเหนือริมฝีปากมาก็ดีได้ที่ชัดเจนแล้วว่าเอาล่ะลมมันกระทบจุดนี้ชัดเราก็เอาใจไปไว้ตรงนั้นเพ่งใจไปไว้ตรงนั้นผ่อนคลายนะแต่เพ่งใจไปไว้ตรงนั้นในขณะที่หายใจเข้าเรารับรู้ถึงลมหายใจที่มันกระทบบริเวณที่เรากำหนดเอาไว้หายใจเข้าตลอดทางจนสุดลมหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งสุดลมหายใจออกท่านก็แนะนำว่าถ้าทำเพียงเท่านี้จิตอยู่กับความรับรู้ลมหายใจที่กระทบบริเวณที่เรากำหนดเอาไว้ตลอดเวลาไม่หนีไปไหนได้
1: ค่ะ
0: พอแต่ว่าถ้าไม่พอทำยังไงในขณะที่ลมกระทบบริเวณที่เรากำหนดเอาไว้นั้นก็ภาวนาหรือท่องในใจไปด้วยว่าพุทพุทพุทพุทจนกระทั่งสุดลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกใจก็ยังอยู่บริเวณที่เรากำหนดเอาไว้นั่นแหละลมหายใจกระทบจุดที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็ภาวนาว่าโทไปจนสุดลมหายใจออกนี่คือวิธีการเนา
1: ะ
0: ทำในความเป็นจริงเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยใจมันไม่อยู่กับลมหายใจกับคำบริกรรมไปตลอดการเรียนรู้ที่จะรู้ทันว่าขณะนี้จิตของเรามันหลุดออกไปจากลมหายใจแล้วใจของเรามันทิ้งคำภาวนาเสร็จแล้วนั่นน่ะสติ
1: เจ้าค่ะ
0: พอรู้ขึ้นมานั่นน่ะสติพอรู้ขึ้นมาแล้วทำยังไงก็นำใจของเรามาไว้บริเวณที่กำหนดไว้ตามเดิมการทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเราจะเรียนรู้ประสบการณ์มันจะเกิดว่าวันนี้ตอนกลางวันเรากระทบอารมณ์อะไรมาบ้างแล้วอารมณ์นั้นมาส่งผลต่อเราในขณะที่กำลังฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างไรบ้างทำไปทุกวันทุกวันเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาที่จิตมันกำลังจะทิ้งอารมณ์ไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมันหายไปหรอกไม่ใช่อยู่ดีมันทิ้งไปเลยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนไอ้ตัวบางอย่างที่เรียกว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยพอเราปฏิบัติไปทุกวันจิตเราจะมีความว่องไวก็คือสติมันมีความว่องไวพอมันทำท่าเกิดความหวั่นไหวเหมือนผิวน้ำแล้วมันเกิดระลอกคลื่นขึ้นมานิดนึงเป็นสัญญาณแล้วรู้ว่าอ๋อมันจะทิ้งอารมณ์แล้วแล้วก็เพิ่มกำลังของสติความรู้ตัวขึ้นมาให้มันมีความเข้มข้นขึ้นพอรู้อย่างนี้ปุ๊บจิตมันก็ไม่ทิ้งอารมณ์แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันมันเกิดภาษาพาท่านใช้คำว่ามันเกิดวสีภาคมันเกิดทักษะพอมันเกิดทักษะอย่างเนี้ยเราก็จะนำเอาความชำนาญที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอมันรู้ตัวกำลังจะพูดเรื่องไม่เหมาะสมจิตมันมีกำลังแล้วมันจะไม่พูดแล้วพอมันไม่พูดมันก็จะพิจารณาหาสิ่งที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติต่อจากขณะนั้นไปได้นะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพอจิตมันมีกำลังสติมันมีกำลังแล้วมันเป็นต้นทางของกุศลธรรมอย่างอื่นตามมา
1: เจ้าค่ะ
0: ความฉลาดความแคล่วคล่องในการที่จะใคร่ครวญว่าในสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไร
1: เจ้าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด
0: เจริญพร
1: เพศใดสามารถที่จะสร้างพลังให้กับสติเราได
0: ้
1: โดยที่ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำไปทำให้เป็นประจำทุกวัน
0: ทุกวัน
1: นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังอย่างต่อเนื่องแล้วก็โยมชอบคำที่พระอาจารย์บอกว่าสติเราจะมีความว่องไวว่องไวนั่นหมายความว่าเราจะตามเท่าทันเหตุการณ์ที่มากระทบจิตกระทันหันใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์
1: เพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราขับรถไปคนเฉี่ยวขับรถไปคนขว้างหินมาใส
0: ่
1: ถ้าเราไม่มีสติเราอาจจะขว้างกลับ ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ถ้าเรามีสติเราอาจจะมองอีกมุมนึงว่า เอ๊ะเขาไม่ตั้งใจหรือเปล่าเขาเผลอหรือเปล่าหรือเราขับรถเร็วไปหรือเปล่าอันนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการที่เราได้รู้ถึงในเรื่องของสติที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะก็มาเตือนสติพวกเราให้ได้รู้วิธีการฝึกสตินั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารค่ะกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพรสาธุสาธุ

ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้

0: นับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัด
1: และช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงธรรมะชิวๆค่ะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ

0: ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของคนคนที่ถูกรังเกียจก็ดีคนที่ถูกผู้คนโยนทิ้งก็ดีส่วนใหญ่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวและความเห็นแก่ตัวนี้ส่วนมากจะทำให้เกิดความโลภความโลภที่มนุษย์มีได้ทำลายมนุษย์ลงไปจำนวนมากโลภอยากได้ของเขาโลภอยากได้ดินแดนเขาโลภอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของเขาก็จะทำให้เราถูกรังเกียจศึกสงครามที่มีอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราไม่เห็นแก่ตัวก็คือละความอยากสอนให้เห็นใจคนอื่นให้เข้าใจคนอื่นคำว่าอนัตตาถ้าจะพูดไปแล้วก็คือว่าละความเห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละเพื่อคนอื่นมาตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้จนกระทั่งมาถึงน้ำจิตน้ำใจรู้จักชมคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่เห็นแก่ตัวทั้งสิ้นฉะนั้นธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยก็คือการที่เราไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักเห็นแก่คนอื่นขอเจริญพร
1: TPI Green Alkaline Washผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092-281-2919-20 LINE @gpipl Lazada Shopee Limping Superstore Villa Market Foodland Homepo ร้าน TPI New Normal ร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ
2: ดื่มโปรไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลาลสนใจสั่งซื้อได้ทาง092-281-2919-20 LINE @tpipl เว็บไซต์ TPI Polin Shopee ตั้งหัวเสงร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทน

ผู้ชมอยู่ในช่วงคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะและคำถามในวันนี้ก็คือเมตตาคืออะไรท่านใดที่ตอบถูกส่งกันเข้ามาได้ค่ะท่านจะได้รับของที่ระลึกจากท่านปิยะโสพลค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาแล้วนะคะชื่อว่าหลายๆท่านได้ธรรมะดีๆไปน้อมนำในการใช้ในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ค่ะก็วันนี้ทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์การสุยานิกโพธิจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นอย่างสูงค่ะและวันนี้นะคะดิฉันบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะคนเราโดยมากคนไทยจะ

0: สายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
1: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
2: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
7: บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง ABT News เวลา 9:00 น.กับดิฉันจันจุรียันยงค่ะจังหวัดยะลารับมือน้ำท่วมปี 2569 เตรียม 4 มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองโดยยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา4 มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวล น้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นมาตรการขุดลอกเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวล น้ำจากตำบลบูดีใหออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลามาตรการตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32คนเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมาลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองได้อย่างถาวรและมาตรการยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ข่าวต่างประเทศค่ะมาเลเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่รัฐจารวักบนเกาะบอร์เนียวที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษรัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสารวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API พุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยเขตเซเรียนถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรัฐสารวักซึ่งก็มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดกว้างขวางเกือบ3เท่าของสิงคโปร์โดยมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 160,000 คนอย่างไรก็ตามวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: มงคล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลัง มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายแล้วสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนด์กรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ 10,000 นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้ เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30เปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับ
0: ระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยอะ
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโปรเซส
1: ครับ
0: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบราชการ
0: นะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อก
1: ซ
0: ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆ
1: ครับ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่

0: พิ่มตลอด
1: ครับ
0: และที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
1: ครับ
0: แต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: ไปเพิ่มตำแหน่งบริหาร
1: ครับ
0: จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: มีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซี
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันฮะ
0: รวม170กระบวนการนะครับ
1: 170กระบวนการ
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนการไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไงworkflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital governmentนะครับเป็นดิจิทัลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: อ
0: ะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงห้อง
0: ปุ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้อง
1: มาอยู่ในวงจำกัด
0: ของเรา
1: และทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพตามเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเอง

0: ผ่านเชื่อมให้อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: หนึ่ง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มัน read ได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลก็เม้นเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
2: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: ค
0: ือเราพูด one size fits allพูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ค
0: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ค
0: ุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเวรแล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
2: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซฟิตออฟ
2: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
2: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ สตาร์ทเท่ากันอ
2: าจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีสอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: ณ
0: วันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะล่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทละรงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงรัฐ
1: ม
0: นตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: คร
0: ูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานดำมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อค
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเหลือประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ครับต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆคำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตรา
2: บางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
2: ์
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร์ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีนในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
2: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อม
2: เ
0: ราต้องมี
2: ทักษะ
0: ทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
2: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าเอาเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
2: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
2: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับนักบัญชีกราฟิกดีไซเนอร
2: ์
0: โปรแกรมเมอร์แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
2: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
2: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
2: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
2: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
2: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
2: ่
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุดห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุดแต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
2: ้
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
2: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
2: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
2: เนี่ยผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้วันซอฟต์สวิต
0: ได้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
2: ครับ
0: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน
2: คร
0: อสฟังก์ชันระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเค้าก็จะมองรัฐเป็น1องค์การพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
2: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
2: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
2: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
2: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
2: ่ก็บาท
0: เท่าหลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
2: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับ

0: มันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
1: เหมือนที่ทำ
0: ให้ทำ
1: ถูกเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมี
0: ซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพรบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพรบเลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันโนเนียไปหมดไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ 14,000
0: 15,000
1: แล้วครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆเ
0: พราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอ.แล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จครับ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: ก็เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็
1: ครับ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดคำว่ากิโยติน
0: เลิกพูดคำว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการเถอะ
1: ครับ
0: เพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล้ว
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยังเป็น
0: ลงถ่ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
1: ครับ
0: ตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: คร
0: ับทั้งๆนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์อิมรพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้า

0: าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะคนเราโดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
4: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ

0: ่ามกลางความรกครึ้มของไม้ป่านานาพันธุ์ลึกเข้าไปในความดิบชื้นของเขตป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปรากฏให้เห็นร่มเงาของต้นมะม่วงขนาดใหญ่ที่หยั่งรากลึกแผ่กิ่งก้านอวดลำต้นอันแข็งแรงที่มีอายุร่วมร้อยปีและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกให้เราได้ทราบว่าณกลางป่าดิบชื้นแห่งนี้เคยมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยก่อนที่จะมีคำว่าอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นต้นมะม่วงต้นนี้อยู่ใกล้บริเวณป่าละอู่น้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวกะเหรี่ยงหรือปากากะยอที่ตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินมาตั้งแต่แรกเริ่ม
1: คนกะเหรี่ยงนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าปากากะยอนะครับคนกะเหรี่ยงเนี่ยก็เป็นคนดั้งเดิมของบริเวณนี้นะครับเรียกว่าอยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยในประเทศไทยนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกครับเขาเรียกตัวเองว่าปากากะยอนะก็จะมีมากแถวจังหวัดเชียงใหม่แถวตากตอนบนนะครับกลุ่มที่2ครับเขาเรียกตัวเองว่าโพรนะครับหรือว่าโปนะกลุ่มนี้ก็จะมีมากแถวจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแถวลำพูนหรือแม่ฮ่องสอนตอนล่างนะครับทั้ง2กลุ่มนี้ครับก็จะมีจำนวนเท่าๆกันพูดง่ายๆเขาพอเป็น50กับ 50% เลยนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงว่าพูดถึงภาพรวมก็ต้องใช้อาจจะต้องใช้คำว่ากะเหรี่ยงแต่ถ้าเกิดเรามีแยกรู้ว่ากลุ่มย่อยเป็นกลุ่มไหนก็สามารถเรียกชื่อตามกลุ่มของเขาเองได้คนปากกะยอนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่บนพื้นที่สูงนะเขาจะมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่ากับเขากับลำห้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะมีบางกลุ่มครับที่อาจจะลงมาต่ำสักนิดนึงนะครับแต่แน่นอนครับทุกแห่งที่เขาอยู่ต้องมีลำห้วยต้องมีน้ำอยู่วิถีชีวิตจะเรียบง่ายนะครับแล้วก็แต่ละหมู่บ้านก็อยู่ค่อนข้างจะห่างกันกลุ่มและหมู่บ้านก็จะไม่ใหญ่มากนักก็จะไม่มีการรวมตัวกันเป็นเบืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะอยู่แถวทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยครับ
0: กะเหรี่ยงถือเป็นชาวเขากลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ป่าเขาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยบริเวณชายแดนไทยพม่าและค่อยๆเคลื่อนย้ายมาทางทิศตะวันออกในช่วงระยะแรกประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาคำว่ากะเหรี่ยงคือชื่อที่ชาติพันธุ์อื่นเรียกขานพวกเขาแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าปากากะยอซึ่งมีความหมายว่าคนชุมชนบ้านป่าละอูน้อยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมปากากะยอแห่งบ้านป่าละอูชุมชนป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาบริเวณของพื้นที่กว้างประมาณ 1,200 ตารางเมตรสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาติดต่อกับสหภาพพม่ามีผู้อยู่อาศัยทั้งหมดเพียง250หลังคาเรือนโดยมีจุดศูนย์กลางที่บริเวณหมู่ที่3บ้านป่าละอูชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างและหาของป่าดำรงชีพ
2: ตั้งแต่จำความได้แล้วก็รู้เรื่องขึ้นมาก็คือเราก็อยู่ที่นี่มาแล้วเคยสอบถามจากแม่ผมซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ว่าแม่มาจากไหนก็ได้รับคำตอบว่าในตัวของแม่ก็เกิดที่ในพื้นที่ตรงนี้ยายก็เกิดในพื้นที่นี้แล้วก็พ่อของยายอีกทีก็เกิดในพื้นที่นี้ก็แสดงว่าเราอยู่ที่นี่มาก็ตอนนี้แม่ผมก็อายุ80กว่าแล้วถ้านับถึงยายถึงทวดขึ้นไปก็น่าจะเป็น100ปีแล้วนะครับว่าเราอยู่ที่นี่มานะ
0: หมู่บ้านป่าละอูเริ่มตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484เริ่มจากชาวปากากะยอกลุ่มเล็กๆที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณ10หลังคาเรือนเพราะเล็งเห็นว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปีและมีป่าไผ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน
3: คำว่าป่าละอูเนี่ยอย่างผู้เฒ่าแก่ผู้แก่เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ตรงไหนเขาจะตั้งชื่อตามลำน้ำที่ว่าไหลผ่านอย่างยกตัวอย่างครับอย่างสมมติว่าอย่างแม่น้ำใสเนี่ยพ่อแม่ผมเคยเรียกว่าป่าลูพุโลแต่พอมาตลาดปุ๊บนี่เขาเรียกป่าละอูน้อยแหละคือคำว่าละอูนะผมจะบอกว่ามันคือแต่ก่อนอ่ะจะมีต้นลาวต้นอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเลยแต่ทีนี้พอ คนเข้ามาอยู่เยอะก็คืออาจจะน้อยลงแล้วพี่เนี่ยครับอาจจะน้อยลงหน่อยหนึ่งคือที่ไม่ค่อยมีละ
2: ที่เลือกตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ว่าสะดวกสบายพอสมควรนะครับแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนด้วยคนกะเหรี่ยงเขาจะบอกว่าถ้าอยู่รวมกับคนอื่นแล้วอยู่ในเมืองอยู่ไหนแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่ร้อนเคยถามคนแก่ๆนะก็บอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วว่ากลัวสงครามเวลามีสงครามเราก็ต้องหนีเข้าป่าก็ถ้าเราอยู่ตรงนี้สงครามมันจะมาไม่ถึงก็บอกเขาก็เลยพยายามที่จะอยู่ในป่าแล้วก็อยู่ที่ลึกจากห่างจากในเมืองให้มากที่สุดนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2508พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งรัชกาลที่9ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายคะปัญญาหารให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกซึ่งแต่เดิมนั้นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่5บ้านป่าละอูตำบลหนองพลับต่อมาในปีพุทธศักราช2510พื้นที่ป่าละอูประสบกับปัญหาคอมมิวนิสต์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งรัชกาลที่9จึงได้ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง712ณบริเวณบ้านป่าละอูและให้ชาวไทยภูเขาชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยตามหุบเขาอพยพมาอยู่ที่ศูนย์712นี้เพื่อความปลอดภัยและเมื่อปัญหาคอมมิวนิสต์หมดไปพระองค์ก็ได้ทรงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องการทำมาหากินพร้อมสร้างถนนเพื่อใช้ในการสัญจรรวมทั้งพระราชฐานที่ดินทำกินอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งทำให้พื้นที่บ้านป่าละอูเริ่มมีชาวกะเหรี่ยงทยอยเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของชาวปากาเกยอนั้นเต็มไปด้วยความเรียบง่ายบ้านของพวกเขาเป็นเพียงบ้านไม้ยกพื้นสูงสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าเช่นไม้ไผ่หลังคามุงด้วยใบจากและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวปากาเกยอในการสร้างบ้านเรือนก็คือการเลือกตั้งถิ่นฐานให้อยู่ใกล้กับธารน้ำไหลที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพื้นป่าและสายน้ำมาอย่างยาวนาน
4: นาและทีลาจูมุขเทปากอดนาง
0: อ้วนคือหญิงชาวปากาเกยอที่อยู่หมู่บ้านป่าละอูมาตั้งแต่เกิด

0: ในทุกเช้าหลังจากทานข้าวร่วมกันกับญาติพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้วนและน้องสาวจะเดินเท้าขึ้นเขาด้วยระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อขึ้นไปดูแลสวนซึ่งได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐบาลให้เป็นที่ทำกินโดยการปลูกพืชผักของชาวปากากยอส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้ในบริเวณเดียวกัน
1: อันนี้ข้าวค่ะ
2: ทำไมถึงปลูกกันอย่างนี้ครับ
1: ก็กระเหลี่ยเนี่ยปลูกไปเรื่อยแหละปลูกรัวทุกอย่างเลยทุกปีเลยแหละพอจะทำปลูกข้าวกิน
2: ก็คือปลูกรวมทุกอย่าง
1: ปลูกรัวทุกอย่างอันนี้มีกล้วยมีแต่ก็มีกาแฟโอ้สารพัดเลยเนี่ยสดตอมีเยอะเลย
2: แล้วปกติขึ้นมาบ่อยไหมครับคนนี้
1: ขึ้นมาทุกวันเลยแหละ
2: ทำไมขึ้นมาทุกวันครับ
1: ก็ขึ้นมาทางไร่อ่ะขนาดขึ้นมาทุกวันเนี่ยดูแต่ย่าเต็มเลย
0: ปัจจุบันหญิงชาวปากากยอส่วนใหญ่จะรับหน้าที่ดูแลพื้นที่ทำกินของครอบครัวในขณะที่ผู้ชายจะออกไปทำงานรับจ้างในเมืองเพื่อหาเงินเข้าบ้านนั่นทำให้เมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานหญิงชาวปากากยอจะรวมตัวกันเดินเท้าเข้าไปยังต้นทานของแม่น้ำป่าละอูเพื่อทำการหาปลา
3: ทูตาคอนเลย
4: คือเราไม่ใส่ทุนค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ตะกั่วเราใช้แค่เบ็ดกระต่ายคือให้มันไหลไปตามน้ำแต่ถ้าเราใช้ตะกั่วมันจะจมอันนี้มันไหลเองค่ะ
2: ทำไมถึงมาตกบนลำธารที่ลำธาร
4: มันปลามันจะไหลตามลำธารค่ะ
2: ปลาอะไรครับที่ลำ
4: มันมีทั้งปลาช่อนปลาซิวปลาพวงค่ะ
2: ปลาได้ไปแล้วครับเอาไปทำอะไรครับ
4: เอาไปทำน้ำพริกตะลุยต้มจืดก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบว่าเราจะต้มจืดหรือว่าทำตะลุยค่ะถ้าจากว่างแล้วเราก็มาค่ะนอกจากข้าวไร่เสร็จแล้วเราก็มาตกปลามีข้าวด้วยค่ะช่วงเย็นๆแล้วก็จะใช้เวลาข้าวค่ะ
5: อันนี้เขาเรียกว่าผ้าทอกี่เอวมันจะทอได้สะดวกแล้วใช้คือเราสามารถทอได้คนเดียวไม่ต้องใช้คนเยอะถ้าแบบนี้คือว่าสมมติเราก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้คือมีแค่อุปกรณ์แค่นี้แล้วก็เวลาเราไม่ทอเราไม่ทอเราก็ม้วนเก็บใส่ในกระเป๋าแล้วก็สามารถไปทอที่ไหนก็ได้ผ้าที่ทอนี่เป็นเรากำลังทอเสื้อกะเหรี่ยงผู้ชายค่ะเป็นลายกะเหรี่ยงดั้งเดิมอะค่ะทอให้เป็นเสื้อผู้ชายค่ะเวลาเขาสั่งเราก็ทอให้ค่ะก็มีค่ะที่ทอใส่กันเองแล้วก็บางคนที่ทอไม่ทันก็สั่งแบบสั่งหูทออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาทำมาจากไหมประดิษฐ์แต่เมื่อก่อนนี้เขาจะใช้พวกอะไรฝ้ายแล้วแต่ว่าเขาจะชอบฝ้ายหรือไหมประดิษฐ์แล้วก็ต้องถามลูกค้าเรียนทอผ้ามาจากแม่แฟนนะคะแต่เมื่อก่อนก็ไม่เป็นเราก็ไม่สนใจด้วยแต่พอเห็นเขาทอแล้วแบบมันน่าค้นหาน่าทำดีก็เลยลองดูลองมาทำแล้วทีนี้แหละมันก็ทำให้แบบชอบขึ้นมาค่ะ
0: ชาวปากากยอมีผืนป่าเป็นบ้านมีต้นไม้สายน้ำเป็นโรงอาหารและมีดวงวิญญาณในพงไพรเป็นศาสนาให้นับถือศรัทธาประเพณีและวิถีชีวิตของชาวปากากยอตั้งแต่การเกิดจนถึงการตายจึงล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมชาติอย่างเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียว
6: คือสมัยก่อนเราไม่มีพระเราไม่มีพระเจ้าอย่างของศาสนาคริสต์อะไรพวกนี้นะความเชื่อคนกะเหรี่ยงสมัยก่อนก็ผูกพันอยู่กับพวกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยจนคนเมืองก็บอกว่ากะเหรี่ยงไหว้ผีจริงๆผีเราก็รู้จักเราไม่ไหว้นะครับผีแต่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ว่าอยู่ในฝ่ายที่ดีแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะที่ผ่านมาแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนเกิดเขาก็จะเอากระสือใส่กระบอกไม้แล้วก็เอาผ้าปิดปากมัดปากไว้แล้วก็ไปฝากต้นไม้ไว
7: ้เพราะเขารู้ว่าต้นไม้มันต้นไม้แข็งแรงนะครับเติบโตแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับอยู่กันเป็นร้อยปี

งนั้นเอาชีวิตของเด็กเนี่ยนะครับที่เกิดเนี่ยไปฝากไว้กับต้นไม้มันก็จะมีความยั่งยืนชีวิตของเขาเด็กคนนี้โตขึ้นไปก็จะเหมือนต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่กันได้ไม่เจ็บป่วยตรงนี้นะครับแต่ต่อมาครับปัจจุบันนี้เราไปคลอดที่โรงพยาบาลนะพอคลอดโรงพยาบาลปั๊บคนที่ตัดเนี่ยไม่ใช่หมอตำแยที่มีความเชื่อละกลายเป็นแพทย์กลายเป็นพยาบาลตัดงั้นความเชื่อที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมกับประเพณีดั้งเดิมเนี่ยพอเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาหลายเรื่องมันก็ต้องหายไปเพราะว่าวิธีการมันเปลี่ยนไปแล้วครับ

0: นี่คือเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ดังขึ้นกลางหมู่บ้านของชาวปากาเกยอที่ในปัจจุบันพวกเขาเปลี่ยนจากการนับถือเจ้าป่าเจ้าเขามาเลื่อมใสศาสนาที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับความเจริญที่เข้ามาแต่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังคงรักษาไว้ให้คงอยู่กับชาติพันธุ์ของตนเองก็คือการสืบสานงานประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาเช่นการไหว้พระจันทร์พิธีกรรมเหล่านี้ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชะตาชีวิตของชาวปากาเกยอและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อธรรมชาติอย่างแท้จริง
1: พิธีไหว้พระจันทร์นี่จริงๆมันเป็นพิธีเคารพแม่โพศพอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่จะนำไปสู่การไหว้แม่โพศพนะเป็นพิธีกรรมที่ต้องถือศีลอะไรพวกนี้นะในปกติก็คือขึ้น14ค่ำ15ค่ำแรม14ค่ำ15ค่ำสมัยก่อนก็ทำกัน3วัน
2: ครับหิ่งนี้คือหิ่งที่เราใช้ประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ที่นี้มันจะแตกต่างกันนะครับหลายที่นะครับบางแห่งจะมีเสา9ต้นบางแห่งจะมีเสา5ต้นบางแห่งก็จะมีเสา7ต้นอย่างนี้เป็นเสา7ต้นเวลาเราประกอบพิธีก็จะมีหลายอย่างที่อยู่คือจะมีทั้งข้าวหลามมีข้าวห่อมีข้าวปุ๊กมีข้าวเม่ามีกล้วยมีอ้อยมีงาก็จะวางไว้บนนี้เป็นลักษณะที่เป็นเครื่องเส้นที่พื้นลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นพื้น2ชั้นอย่างนี้นะครับบางแห่งเนี่ยตรงนี้นี่ตรงที่ผมยืนอยู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงจะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นแต่ว่าบางแห่งก็ไม่ได้ถือการขึ้นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในบางพื้นที่นะครับ
3: วัฒนธรรมตั้งเดิมของคนกะเหรี่ยงก็คือการเคารพธรรมชาตินะครับเขาก็อยู่วิธีการเรียบง่ายพออยู่พอเขากินปลูกอยู่ทำกินครับอาศัยธรรมชาติเป็นหลักแม้กระทั่งน้ำฝนที่ตกก็เป็นน้ำฝนจากธรรมชาติวิถีชีวิตเขาจะพึ่งพิงงั้นเขาจะเคารพธรรมชาติก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่พูดถึงธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมากนะครับเพื่อจะให้ธรรมชาติเนี่ยบันดาลสิ่งที่ดีๆให้กับเขานอกจากบันดาลแล้วส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงว่าเป็นการเขาไปขอธรรมชาติใช้จะเป็นชั่วคราวเช่นการเกษตรเขาครับคือการที่เข้าไปขอธรรมชาติในการปลูกพืชปลูกผัก1ปีเมื่อเขาใช้เสร็จแล้วเขาก็คืนเรื่องนี้ให้กับธรรมชาติไปแล้วก็ไปขอใช้บริเวณแปลงใหม่อีกต่อไปนะครับในยุคก่อนก็จะเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าคนเราก็ยังไม่เห็นเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของธรรมชาตินะครับว่าธรรมชาติสามารถบันดาลสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้แต่ต่อมาคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางด้านอื่นนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาพบว่าในบางเรื่องเนี่ยมันเกิดจากฝนแรงเกิดจากปรากฏการณ์อื่นๆนะครับก็จะเคารพตรงนี้น้อยลงแต่ยังไงก็ตามครับคนกะเหรี่ยงก็ยังมีความเชื่อตรงนี้มากอยู่เพราะวิถีเขายังเป็นวิถีที่ต้องใช้ว่ายังห่างไกลจากความเป็นเมืองเยอะนะครับเขาเลยยังรักษาวัฒนธรรมเขาได้ค่อนข้างสูงครับ
0: นอกจากจะมีแต่อดีตไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปยังที่ใดเสียงขับขานและจังหวะท่วงทำนองแห่งเสียงเพลงก็ถูกร่ายรำอยู่ในงานรื่นเริงของหมู่บ้านเสมอมา
1: ที่เล่นเมื่อกี้นี้ตัวนี้นี่เราเรียกในภาษาของเราที่นี่ว่าตะหน้านะครับก็เป็นเครื่องดนตรีพวกประเภทสายนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะเป็นของโบราณของในหมู่บ้านนี้นะจนปัจจุบันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเพลงประเภทนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพลงเกี่ยวพาราสีกันนะครับอย่างเพลงเมื่อกี้นี้มันเหมือนเป็นเพลงสั่งเสียผู้หญิง

0: แต่ยิ่งนะกว่าเราที่เรียกว่าพี่คนหรือที่อะไรอย่างเงี้ยก็เนื้อเขาก็บอกว่าคิดถึงพี่ให้มองดูน้ำที่พี่เคยอาบเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคือถ้าในระบบของภาษากะเหรี่ยงเราจะเป็นคำที่คล้องจองกันนะครับเพลงตะหน้านี้สำหรับคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ของปะเลาคือแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีข้อบ่งใช้ไม่เหมือนกันนะครับในพื้นที่ของปะเลาเนี่ยเล่นได้ทุกงานแต่ห้ามเล่นในงานศพเขาบอกว่าคือมันมีนิทานเล่ากันมาสมัยก่อนก็ว่าเสียงตะหน้าเนี่ยเป็นเสียงที่เพราะแล้วก็เศร้ามันทำให้คนที่ตายเนี่ยจากไปไม่ได้วิญญาณก็จะไม่เป็นสุขบางครั้งก็ถึงขนาดว่าศพฟื้นอะไรพวกนี้เขาก็เลยบอกว่าห้ามเล่นในงานศพเขาบอก
1: นอกจากเสียงเตหน่าที่ก้องกังวานไปทั่วผืนป่าแล้วลำนำของบทเพลงปะกากะยอยังเป็นเหมือนคำกลอนที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษที่คอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของพวกเขาทั้งการรำกระทบไม้รำตรงรำต่ำข้าวรำปลูกข้าวและการเล่านิทานนอกจากความสนุกสนานรื่นเริงบทเพลงของพวกเขายังแสดงออกถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติรวมทั้งความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะบทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอูที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงอื่นๆ
2: คือมนุษย์เรานะครับพอเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรามีการแปลงเสียงได้เรามีการพัฒนาทางด้านอารมณ์สมองนะครับเราก็เริ่มกระจายให้เสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ราบรื่นนะครับเป็นขั้นตอนเป็นจังหวะซึ่งอันนี้พอเป็นขั้นตอนจังหวะปั๊บเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของคนมันไปด้วยแล้วก็เลยมีเพลงมีดนตรีขึ้นมานะครับคนกะเหรี่ยงก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเริ่มจากร้องกันเองแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เขาอยู่ใกล้ๆมือเป็นไม้ไผ่เป็นไม้จริงเอามาประดิษฐ์นะครับเป็นเครื่องดนตรีตามรูปแบบต่างๆเครื่องดนตรีเหล่านี้เนี่ยนอกจากเขาคิดเองแล้วนะครับเขาก็รับอิทธิพลจากกลุ่มอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับเป็นอิทธิพลร่วมกันเราก็จะพบว่าลำกระทบไม้นะครับการใช้เครื่องจังหวะมาตีมันก็จะดูสุขสนานดังนั้นเพลงที่เอามาใช้ก็จะเป็นเพลงที่สุขสนานคนที่จะมาเล่นการลำกระทบไม้ก็จะเป็นหนุ่มสาวมาเล่นซึ่งจะไม่เหมือนกับแคนเตนาซึ่งบางทีอาจจะมีไหวที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับหนุ่มสาวก็จะมาเล่นกันถ้าให้สังเกตก็จะพบว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยจะเอาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในดนตรีเท่าๆกันการลำกระทบไม้หรืออะไรลำนั้นของกะเหรี่ยงนะครับผู้หญิงผู้ชายมาร่วมลำเหมือนกันไม่มีการแยกว่าเครื่องดนตรีหรือการลำเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นนะดนตรีเป็นเรื่องผู้ชายการลำเป็นเรื่องผู้หญิงไม่มีการแยกครับความเสมอภาคด้านเพศเนี่ยถือว่าคนกะเหรี่ยงเขาเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติทั้งสองกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันครับ
1: ที่บ้านป่าละอูไม่ได้มีเพียงแต่ชาวปะกาเกยออาศัยอยู่เท่านั้นมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี
3: ่ผมเข้ามาที่ป่าละอูนี่ตั้งแต่ปี38แล้วก็มาอยู่จริงๆคือมาฝังตัวรกรากอยู่เลยเนี่ยคือตั้งแต่ปี42ตอนแรกก็คิดว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมพูดก็คนละไม่รู้เรื่องพออยู่ไปอยู่มาพอมีความผูกพันเขาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาคือพี่เขาคือน้องเขาคือพ่อแม่เด็กๆคือลูกของเราเราให้ความรู้กับเขาเขาก็มีความรักเราอะไรประมาณนี้มันก็เกิดความสัมพันธ์กัน
1: แต่เดิมนั้นชาวปะกาเกยอที่ป่าละอูประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่เมื่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตขึ้นพวกเขาก็ปรับตัวเปิดตัวเองออกสู่โลกใบใหม่เสียงกังวานใสของเตนาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้บทเพลงแห่งชาวปะกาเกยอถูกบรรเลงขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่วงท่าแห่งการร่ายรำไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาได้สืบสานรักษาวิถีแห่งชาติพันธุ์แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจที่อัตลักษณ์และวิถีแห่งตนได้ถูกบอกเล่าสู่ผู้คนภายนอกที่ต้องการเข้ามาสัมผัสเรียนรู้และทำความรู้จักกับพวกเขาในหลายๆแง่มุมภาพป่าละอูวันนี้จึงกลายเป็นภาพของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นชุมชน ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าม
2: ันเป็นเรื่องปกตินะครับวัฒนธรรมเนี่ยทุกวัฒนธรรมเนี่ยมันจะไม่คงที่เหมือนเดิมวัฒนธรรมมันจะการวิวัฒนาการคือค่อยๆเปลี่ยนไปตามสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเขาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่นะครับความเชื่อในเรื่องของความดีความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติซึ่งมันอยู่กับของเขามาเนิ่นนานเนี่ยมันก็ยังอยู
1: ่หากความหมายของคำว่าปากาเกยอคือคนและคุณค่าของความเป็นคนวัดกันที่คุณค่าภายในวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตและทุกอย่างที่หลอมรวมให้พวกเขามายาวนานนับร้อยปีจนเป็นชาติพันธุ์ปากาเกยอนั้นคือสิ่งที่เต็มไปด้วยคุณค่าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

ชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา10นาฬิกาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือข้อตกลงการค้าสหรัฐและสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันในตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีข้อสรุปโดยเร็วเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทยมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทและการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งความตกลงการค้าต่างตอบแทนเป็นกรอบความตกลงที่สหรัฐผลักดันให้จัดทำกับประเทศคู่ค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้าเพื่อปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิการจัดการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลและโอกาสเชิงพาณิชย์ซึ่งเมื่อสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันได้มากขึ้นหากไทยสามารถหาข้อสรุปความตกลงการค้านี้ได้จะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันพร้อมแนะนำให้ทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภาย

ใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ขอให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียส่งโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนทำให้มีผู้บาดเจ็บ12คนสำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายอเล็กซานเดอร์โปกลัดหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันมีอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53คนและบาดเจ็บ134คนในขณะที่ยูเครนกำลังประสบข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนักพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะ

0: ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ควรมองข้ามรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการป้องกันก่อนเกิดเหตุการคุ้มครองผู้เสียหายการดูแลผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตและการเพิ่มมาตรการต่อผู้กระทําผิดหากคุณผู้ชมพบเห็นการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับติวเข้มติวดีติวฟรีติวเข้มเติมเต็มความรู้ของพวกเรามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามีติวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษนะครับกับครูกิฟต์อาจารย์แพรพันธ์แน่นอนนั่นเองนะครับทั้งน้องพร้อมแล้วก็ไปติวกันได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆวันนี้หนูพบกับครูกิฟต์แพรพันธ์แน่นอนค่ะภาษาอังกฤษของครูวันนี้เนี่ยจะเป็นสนามสอบของพี่ม.6เนาะข้อสอบ A level ค่ะโดยที่ครูเนี่ยทำการจำลองข้อสอบของปีล่าสุดมาให้เด็กๆม.6แล้วก็รวมถึงน้องๆม.ปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบให้ได้ดูกันนะจ๊ะด้วยข้อจำกัดทางเวลาเนี่ยจากข้อสอบที่เป็นสัดส่วนจริง80ข้อครูก็จะขอตัดเหลือครึ่งนึงเหลือสัก40ข้อนะคะเพื่อมาโชว์เทคนิคแล้วก็สอนวิธีการถ้าเราทำข้อนั้นไม่ได้ซึ่งวงเล็บว่าเด็กบอกเยอะมากเนี่ยครูมันทำไม่ทันไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกเนี่ยทำยังไงให้ทำทันโดยเฉพาะ reading ที่มีสัดส่วนถึง40ข้อใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเทคนิคให้นะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปเริ่มติวกันเนี่ยถ้าน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะสามารถตามไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.etvthai.tv ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วก็เราจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ด้วยนะคะที่หน้าจอเด็กๆ ดูได้เลยส่วนใครที่ดูในช่องทางออนไลน์อื่นๆนะคะของทาง ETV เราเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของเราเหมือนกันค่ะ www.etvthai.tv นะจ๊ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าระหว่างติวมีคำถามนะคะหรือหลังติวเนี่ยรู้สึกว่าครูขาหนูอะคิดว่าหนูอยากตอบแบบนี้แบบนี้แล้วหนูคิดว่ามันก็ถูกเหมือนกันนะคะครูอะไรเงี้ยหนูอยากหรือว่าหนูมีคำถามที่หนูทำข้อสอบทำโจทย์ย้อนหลังของ ETV แล้วมีปัญหาเนี่ยนะคะต่อให้มันไม่ใช่ชุดที่ครูพาทำในเทปนี้ในการออกอากาศครั้งนี้เนี่ยเด็กๆสามารถส่งคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาถามครูได้นะคะทางผ่านทางช่องทางที่ครูให้ไว้ขึ้นไว้ที่หน้าจอในเอกสารของครูหรือว่าฝากทีมงาน ETV ไทยของเราเนี่ยถามมาได้เหมือนกันนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มดูข้อสอบม็อกกัพเนาะของ A level กันดีกว่าซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าคล้ายข้อสอบจริงมากนะคะครูพยายามเลือกสถานการณ์นะคะsituation ตามบทสนทนาที่เขาใช้ในข้อสอบจริงเนี่ยมาจำลองให้เด็กๆลองทำดูรวมถึงสำนวนนะคะที่เขาใช้ในข้อสอบนะคะบอกอย่างนี้ก่อนว่าธรรมชาติของข้อสอบ A level เนี่ย80ข้อให้เวลา90นาทีน้อยมากเนาะใช้มากเลยอ่ะคือข้อละ1นาทีสมมตินะหนูทำข้อสอบซ้อมทำข้อละ1นาทีแบบ ideally เลยตามอุดมคติแล้วมันควรจะเหลือเวลา10นาทีใช่ปะแต่ลองนึกดิว่าโอเคเราทำข้อแรกๆเป็น conversation ไม่มีปัญหาเร็วแต่พอมันเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็น grammar ที่มันต้องเติมคำลงในประโยคอะคือมันมีย้อนะมีข้อแรกอะไรเป็น passage ใช่ปะเป็นบทความมาแล้วก็แบบว้าวแหว่งว้าวแหว่งว้าวแหว่งว้าวแหว่งแหว่งแหว่งว้าวว้าวสองชุดแล้วมันเป็น grammar ล้วนๆเลยอะหนูก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มช้าลงมันเริ่มฝ่าด่านเคราะห์เริ่มเจอแบบเฮ้ยครูเริ่มเดาแล้วแล้วพอทำไปแล้ว40ข้อเริ่มข้อที่แบบ41หรือ anyway อ่ะคือพอถึงช่วงที่มันเป็น reading 40ข้อเราเริ่มรู้สึกว่าเราหมดไฟเราทำ reading แรกๆเราจะรู้สึกว่ามันก็น่ารักนะเป็นแบบโฆษณาเป็นรูปเป็นกราฟอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแผนภูมิข้อมูลง่ายๆแบบคิดเลขเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังทำได้แต่พอเริ่มแบบเข้าสู่ช่วงที่เป็น product review หรือว่าเป็น movie review อะไรก็แล้วแต่คือเป็นการรีวิวสินค้าหรือของหรือหนังอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะเริ่มแบบพูดเริ่มยาวอะสักพักนึงเริ่มเจอ news report เป็นข่าวอะก็อีกเรื่องนึงมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะโอ้มันก็พอได้ไหมสักพักหนูจะไปเจอ passage แบบที่มันอ่านยาวๆหนึ่งหน้าครึ่งอะไรเงี้ยค่ะนะสมัยก่อนที่จะชื่อ A level เนี่ยชื่อแบบ7วิชาสามัญ9วิชาสามัญอะไรเงี้ยลูกมันยาวแบบ2หน้าครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูมาแชร์เทคนิคให้ว่าจริงๆเราเจอข้อสอบ reading 40ข้อเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบพวกที่มันอ่านกราฟอ่านข้อมูลแล้วต้องแบบมานั่งอ่านทุกบรรทัดแล้วคำนวณอ่ะนะคะไอ้ที่เป็น reading ยาวๆเป็น passage reading ยาวๆเนี่ยอย่าโดน reading หลอกให้ readเพราะว่าอะไรเราจำไม่ได้หรอกเราอ่านไปแค่ย่อหน้าแรกต่อให้เป็นภาษาไทยก็เหอะใช่ป่ะเราอ่านไปย่อหน้าแรกเราเริ่มอ่านย่อหน้าสองเราก็เริ่มลืมย่อหน้าแรกแล้วย่อหน้าแรกก็แปลได้ไม่หมดใช่ป่ะมันเริ่มอ่านไปแล้วมันท้อแล้วมันเสียเวไม่ต้องอ่านอย่าโดน reading หรอกให้อ่านแบบนั้นเดี๋ยวครูสอนเทคนิคให้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ดาวน์โหลดเอกสารแล้วเรียบร้อยระหว่างที่ฟังครูหรือว่า pause วิดีโอไว้นะคะแล้วไปโหลดเอกสารมาเดี๋ยวเรามาทำตามกันเลยหรือถ้าเป็นไปได้สำหรับเด็กๆที่รับชมทางรายการโทรทัศน์ทางทีวีของเราเนี่ยอาจจะ real time ไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆที่ดูผ่านช่องทางออนไลน์ใน Facebook ใน YouTube หรือว่าในคลิปในเว็บไซต์ของ ETV ไทยของเราเนี่ยเด็กๆจะ จะพอสเทปของครูแล้วไปดาวน์โหลดเอกสารก่อนก็ได้และครูแนะนำอย่างยิ่งก็คือว่าอย่าเพิ่งดูที่ครูพาทำถ้าอยากชาเลนจ์ตัวเองนะรู้สึกว่าเออเราก็เตรียมตัวมาพักหนึ่งแล้วเราเริ่มมีพื้นฐานแล้วหรือว่าใครที่แบบเพิ่งขึ้นม.4มาหรือเพิ่งขึ้นม.5มาอยากลองของอยากรู้ว่าเฮ้ยอาคมหนูแก่กล้าพอไหมหนูอยากจะลองใช้เวทดูสักหน่อย เล่นเกมปะนะหนูก็ทำดูก่อนได้40ข้อนี้ซึ่งไม่อยากบอกแต่ต้องบอกคือถ้าอยากลองทำนะทำล่วงหน้ามาก่อนเสร็จแล้วข้างหลังเอกสารของครูมีเฉลยแบบเฉลยไม่ใช่เฉลยละเอียดนะคะเพราะว่าเฉลยละเอียดอยู่ในเทปแล้วในรายการแล้วใช่ป่ะเด็กๆไปทำแล้วก็ตรวจคะแนนของตัวเอง40คะแนนข้างหลังได้เลยแล้วก็ลองเทียบดูเพราะว่าครูค่อนข้างจะคัดสัดส่วนมาใกล้เคียงมากแค่จำลองจาก80เหลือ40นะคะสัดส่วนมันก็จะลดหลั่นลงมาอย่างละ 50% น่ะเออประมาณนั้นนะคะอ่ะ anyway ไปเลยดีกว่าอันแรกนะคะเป็น part conversation ซึ่งหลายๆสนามก็อาจจะใช้คำว่า speaking ซึ่งสปีกกี่โมง ถ้าหนูนั่งสอบไปแล้วหนูสปีกออกมาแกมันมีนะเว้ยเคยปะที่เวลาเรานั่งสอบแล้วเพื่อนที่แบบสอบนั่งอยู่ในห้องสอบด้วยกันอ่ะเขาแบบหนูอิกนอร์เขานะลูกหนูอิกนอร์เขานะคะหรืออาจจะแบบว่าทำไมเอออุดหูไปก่อนนะเขาอย่างเงี้ยจริงๆปกติไม่ควรทำไม่ได้ด้วยไม่ต้องสปีกเขาไม่ได้ให้อ่านออกเสียงแล้วก็ไม่ได้ให้สปีกพูดออกมาข้อสอบพวกนี้คือมันวัดทักษะการพูดเฉยๆแต่ไม่ได้พูดจริงๆมันไม่ใช่ oral test สอบปากเปล่าอ่ะนะคะอาจจะใช้คำว่า speaking test อาจจะใช้คำว่า conversation หรือใช้คำว่า dialogue พวกนี้ก็หมายถึงการสนทนาหรือถ้าจะไม่ผิดโอเนี่ยใช้คำว่า expression ไหมสำนวนนะคะอันนี้ในข้อสอบเก่าๆหลายๆปีย้อนหลังนะคะใครที่เพิ่งเคยดูรายการนี้รบกวนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv เด็กๆจะเจอคลังข้อสอบเยอะมากทำย้อนหลังสัก10พ.ศ.ลูกโอเน็ตสัก10แกดสัก10แล้วก็เอเลเวลสัก10พ.ศ.เธอจะเห็นเทรนด์ของการถามที่มันแบบต่อให้หน้าตาคำถามมันเปลี่ยนไปแต่สาระสำคัญมันก็เหมือนเดิมอะมันยังแบ่งเป็น4ทักษะเป็น speakingนะคะหรือเป็น convert ใช่ป่ะเป็น vocab เป็น grammar แล้วก็เป็น reading แค่นั้นเองนะคะconversation เนี่ยเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้านะใครเพิ่งเคยเปิดมาแล้วแบบเจอสนามนี้นะคะแล้วเราอยากลองแบบว่าเฮ้ยครูหนูแบบไม่เคยทำข้อสอบมาก่อนเลยเริ่มจากฉบับนี้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าอันไหนง่ายกว่าถ้าให้ครูเลือกนะมันมี A level ใช่ป่ะมี GAT แล้วก็ ONETครูว่าใน3สนามอันนี้ส่วนตัวครูนะแล้วก็พวกแบบเสียงหรือเสียงเราอ้างของรุ่นพี่เราที่ผ่านๆมาเขาก็จะโหวตว่าโอเน็ตง่ายสุดเพราะว่าโอเน็ตเนี่ยตามหลักสูตรแกนกลางพื้นฐานเลยอ่ะคือมันควรจะได้คะแนนดีใช่ป่ะเริ่มซ้อมจากโอเน็ตก่อนแล้วก็มาแกะแล้วก็มา A level ไม่ใช่ A level ยากสุดแต่ A level อ่ะให้เวลาน้อยสุดถูกมั้ยเราดูพาร์ทที่1กันดีกว่า conversation เนาะบทสนทนาของเราอย่างที่บอกค่ะพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่ทุกคนน่ะน่าจะทำได้เต็มหรือเกือบเต็มถ้าจะผิดครูอนุญาตให้ผิดที่แบบเจอสำนวนที่แปลตรงตัวไม่ได้เฮ้ยนี่มันแปลไม่ออกครูขอผิดสักข้อละกันได้นะครูหยวนให้เพราะว่าเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วเราคุยกับเพื่อนรู้เรื่องใช่ป่ะนะคะข้อสอบพาร์ทนี้ถ้าเวลาซ้อมทำสัก10พ.ศ.เนี่ยครูหมายใจว่าถ้าเราผ่านข้อสอบเก่ามา10พ.ศ.นะคะแนนมันจะต้องแบบเต็มหรือเกือบเต็มถ้ามีตัวเลือกมากกว่า1นะคะให้เลือกตัวเลือกที่เป็นคนดีเนาะลูกน้องเคยเป็นคนดีกันอยู่ใช่ไหมนะเป็นคนดีดูมีน้ำใจดูมีมารยาทดูเป็นโลกสวยอ่ะนะก็เลือกคำตอบนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนพลาดอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสนาม A level นะคะพูดถึงหลายๆสนามเลยที่เด็กๆม.6มักไปล่าสิ่งที่เรียกว่า certificate อ่ะใบประกาศนียบัตรอ่ะหลายๆสนามเลยเนี่ยมันจะมีพาร์ทเนี้ย conversation ที่ดักเด็กไว้ด้วยประโยคคำถามถ้าเจอประโยคคำถามที่เป็น yes no question เนี่ยเช่นครูบอกว่าอย่างอันนี้นะในโจทย์ของเราเนี่ยอันนี้มันไม่มี question ใช่ป่ะแปลว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าแต่ให้ระวังข้อที่มันเป็นประโยคคำถามเพราะว่าประโยคคำถามบางทีเขาดักเด็กด้วยคำถามที่แบบถ้ามันขึ้นว่าเช่น can we talk now เงี้ย can I talk to you ขอคุยหน่อยได้ไหมขอคุยได้แป๊บนึง can I may I อย่างเงี้ยพวกนี้นะคะหรือขึ้นต้นด้วยแบบ are you okay อะไรเงี้ยคือมันขึ้นต้นด้วย yes no ขึ้นต้นด้วย verb ช่วยโอเคปะขึ้นต้นด้วยกริยาคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาปุ๊บเนี่ยเวลาตอบอยู่ตอบ yes หรือตอบ no ก่อนถูกปะแต่ถ้ามันดันเป็น wh question เช่น where have you been แม่ถามว่าไปไหนมาลูกกลับบ้านซะดึกชะ where have you been แล้วหนูตอบ yes ไปไหนมาลูกบอกอ๋อใช่แม่มาหรือแบบตอบโนไม่แม่ไม่แม่ถาม where have you been ไปไหนมาแล้วก็บอกว่าเราไปบ้านเพื่อนไปไหนมาถูกปะถ้า ws question ขึ้นมาปุ๊บไม่สามารถมี yes หรือ no ขึ้นต้นได้ระวังนะไม่ควรมีเอางี้ดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามี2 choice ที่มันตอบได้นะ blank ไอประโยคข้างหน้าเนี่ย เป็นประโยคคำถามประโยคข้างหน้าเป็นประโยคคำถามแล้วตัวคำตอบเนี่ยมันดูเหมือนตอบได้2อันน่ะหนูลองดูดีๆว่าประโยคคำถามข้างหน้า มันขึ้นด้วย WS question หรือมันขึ้นต้นด้วย verb ถ้ามันขึ้นต้นด้วย verb นะ verb ช่วยพวก do does did have has had is more อะไรพวกนี้หรือว่าพวกกริยาช่วย can นะcan could may อะไรพวกนี้ถ้าขึ้นต้นด้วย verb อ่ะมันต้องเป็น yes no question ถูกปะคำตอบมันถึงมี yes no ได้อันนี้ครูเล่าจากประสบการณ์นะอย่างล่าสุดที่ครูเฉลยข้อสอบให้รุ่นพี่เรามาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยข้อนี้มันตอบได้มากกว่า1 นี่นาครูข้อนี้มันตอบได้แบบ2 อันนี่นาครูทำไมข้อนี้ตอบไม่ได้จริงๆมันตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลองถามดิลูกไปไหนมาใช่อยู่ๆก็ขึ้นว่าใช่ไม่ได้ดิใช่ไหมเราต้องบอกว่าเอาไปนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบไปใช่ไหมหรือบอกว่าคุณเป็นอะไรไหมคุณเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ย are you okay เงี้ยนะเราก็อาจจะแบบyes I'm okay อะไรเงี้ยใช่ป่ะเป็นต้นสมมตินะคะแต่ไม่เสมอไปเดี๋ยวลองดูโจทย์ดูทำย้อนหลังเยอะๆหนูจะเจออ่ะข้อแรกอ่าน situation เสมอค่ะอ่านสถานการณ์ก่อนว่าเขาให้สถานการณ์อะไรมาอันนี้บอกว่า at a boutique coffee shop หนูเคยได้ยินป่ะอันนี้เป็นศัพท์แบบค่อนข้างจะเป็นแนวสับธุรกิจอะถ้าบอกว่า at a coffee shop ก็ดูเป็นร้านกาแฟธรรมดาทั่วไปใช่ป่ะแต่ถ้าบอกว่า boutique เติมคำว่า boutique เข้าไปถ้าจะไม่ผิด boutique เนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสมันมีนัยยะว่าเป็นร้านแบบเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญมีความแพงความหรูหราอยู่ในตัวแต่ว่าเป็นร้านเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะจ่ายแพงนิดนึงอะเหมือนเราบอกว่าเป็น boutique resortเป็นบูติกโฮเทลบูติกคอฟฟี่ช็อปหรือว่าเป็นร้านเสื้อผ้าแนวบูติกอย่างเงี้ยอะไรที่ใช้คำว่าสไตล์บูติกบูติกแอร์ไลน์สายการบินบูติกอ่ะคือเขาไม่ได้เปิดรูทเส้นทางบินเยอะๆนะแต่ว่าเขาเฉพาะทางแบบจากเมืองนี้ไปเกาะนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่าตั๋วก็อาจจะแพงนิดนึงมีบริการแบบ full option อะไรเงี้ยใช้คำว่าบูติกเนาะยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส anyway เป็นร้านกาแฟชั้นเลิศละกันเอางี้นะลูกค้าบอกว่า excuse me I've been waiting for my order for over 20 minutes now เห็นนะสถานการณ์ร้านกาแฟมันจะมีอะไรก็มันก็มีเรื่องออเดอร์เรื่องสั่งของนะสั่งแล้วของมาช้าใช่ไหมเนี่ยโทษนะคะน้องพี่รอกาแฟมาแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า20นาที over 20 minutesกาแฟมันควรชงไว้นานป้าไม่ควรเกิน5นาทีป้าบาริสต้าของเราค่ะก็เลยบอกว่าอะไร I'm so sorry ขอโทษด้วยนะครับนะ about that sir ขอโทษด้วยค่ะคุณผู้ชายไม่รู้บาริสต้าผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าลูกค้าต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยเพราะว่าพูดว่า sir ใช่ไหมขอโทษด้วยเสร็จแล้วพูดว่าอะไรดีนะถึงบอกว่าI understand you're busy เห็นนะนี่หนูลองดูนะถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราทำไปเรื่อยๆแบบนี้ but several people blah blah blah blah you're right and blah blah blah blah blah ไปเรื่อยๆเราลืมแล้วว่าข้อหนึ่งต้องตอบอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการ เด็กๆดูวิธีการมันเว้น blank ไว้ตรงไหนให้โฟกัสแค่ตรงนั้นเช่นมี blank อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะงั้นเราโฟกัสแค่ประโยคหน้าหลังมันแค่นี้นึกออกป่ะอย่างนี้อันนี้ครูตัดมาให้เพื่อให้เด็กๆ follow ตามเอกสารครูง่ายฮะเมื่อกี้เราบอกว่าขอโทษนะฮะใช่ป่ะรอกาแฟมาตั้ง20นาทีแล้วแล้วคุณคนนี้เลยบอกว่าขอโทษที่ทำให้ต้องรอถูกป่ะขอโทษที่คุณต้องรอออเดอร์เรานานใช่ป่ะเนี่ยเราอ่านจะแค่ตรงนี้เองแล้วไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้แต่พนักงานตอบกลับมาว่า I understand you're busyเข้าใจว่าน้องยุ่งเข้าใจว่าทางร้านยุ่งใช่ but several people who ordered after me have already received their drinks แต่หลายคนที่สั่งอ่ะคือคนที่มาทีหลังพี่อ่ะเฮ้ยเขาได้เครื่องดื่มไปแล้วนะแปลว่ามันต้องมีปัญหาแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องให้เหตุผลไงถูกป่ะพนักงานต้องให้เหตุผลว่าสาเหตุคืออะไรเสียใจขอโทษด้วยนะครับที่ปล่อยให้ออเดอร์มันล่าช้าใช่ป่ะต้องอธิบายเหตุผลมาว่าอะไรข้อหนึ่งบอกว่า we have been short staffed staffed แปลว่าอะไรที่คนไทยบอก staff อะไปเป็น staff staffed เนาะเป็น staff มันเป็น noun ใช่ไหมแล้วเราเติม ed เข้าไปกลายเป็น verb ละเนี่ยพอเอามาทำเป็น compound adjective short staffed ก็เลยแปลว่าขาดคนค่ะฮะกลายเป็น adjective ละเรากำลังขาดคนขาดแรงงานอยู่พอดีเลยนะคนเราขาดค่ะพนักงานเราไม่พอนะ นะขาดคนหรือขาดขาเอ๊ะขาดขาดูเป็นวงการคณิตคิดไม่ไวเนาะคณิตคิดไวจังเลยนะโทษทีครับช่วงนี้พนักงานของเราเนี่ยไม่พอนะนะ during this morning rush ในช่วงเร่งรีบตอนเช้าๆอย่างเงี้ยพนักงานเราไม่พอเลยถูกปะข้อนี้ดูดีเก็บไว้ข้อ2อุ๊ยทำไมคุณลูกค้าไม่บอกผมให้เร็วกว่านี้ล่ะครับกลายเป็นว่าเหมือนโยนความผิดให้ลูกค้าใช่ปะบอกแล้วไงข้อสอบคอนเวิร์ตมันต้องโลกสวยเป็นคนดีเนาะข้อ3บอกว่า The kitchen is completely closed today วันนี้ครัวปิดครับแต่คนอื่นมันได้ออเดอร์ไปก่อนได้ไงอ่ะได้เครื่องดื่มไปแล้วเรียบร้อยได้ไงใช่ปะหรือนี่บอกว่า It is not my job to check the counter โทษทีครับพอดีมันไม่ใช่ job ครับ job ตัวนี้ไม่ได้แปลว่างานและแปลว่าหน้าที่ลูกขอโทษนะครับแต่พอดีผมไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเคาน์เตอร์ครับไม่ใช่คนดีเลยเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบอะไรตอบ1ใช่ไหมได้คำตอบแล้วข้อ1ตอบ1ไปเลยจบปึ้งฮะไปต่อข้อที่2ใคร

ที่ทำล่วงหน้ามาที่ดูตามช่องทางออนไลน์ตรวจไปกับครูได้เลยนะลูกนะข้อ2บอกว่าอะไรต่อจากเมื่อกี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าให้เราให้ดูเป็นช่วงๆเนาะเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เราขาดคนนะคะพอดีตอนเช้าแบบคนไม่พอพนักงานไม่พอจริงๆอะไรเงี้ยลูกค้าบอก I understand you're busy ใช่ไหมพี่ก็เข้าใจแล้วว่าน้องยุ่ง but several people who ordered after me have already received the drinks นะแต่หลายคนที่เขาสั่งไปหลังพี่เขาได้เครื่องดื่มแล้วนะบาริสต้าบอก you're right คุณลูกค้าพูดถูกครับนะthere is no excuse for the mix upมันไม่สามารถแก้ตัวได้เลยอะที่มันมีข้อผิดพลาดคำว่า mix up เนี่ยนะคะมันแปลว่าความผิดพลาดความสับสนหรือแบบว่าทำอะไรบางอย่างพังอะไรเงี้ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าของพังนะแต่ว่าเราจำสับสนก็ได้หรือว่าทำพลาดอะไรเงี้ยทำผิดพลาดไปอะค่ะนะ no excuse ค่ะไม่มีข้อแก้ตัวเลยถูกปะนะเราแบบว่าหาข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัวไม่ได้เลยคือง่ายๆคือเราผิดครับเรื่องนี้เราผิดเต็มๆเลยควรจะพูดว่าอะไรดีนะลูกค้าถึงบอกว่า thank you ถูกปะพูดอะไรอ่ะลูกค้าถึงตอบว่าขอบคุณน่ะนะหนึ่งบอกว่า I will cancel your payment immediately เดี๋ยวผมจะยกเลิกที่คุณพี่ชำระมาแล้วกันทันทีดูแก้ปัญหาไหมลูกค้าบอกอยากยกเลิกไหมออเดอร์ไม่ได้พูดถูกปะตัดทิ้งไปสองบอกว่า I will move your order to the front of the queue right away นี่สิ่งที่ต้องการเดี๋ยวผมหรือเดี๋ยวหนูจะขยับคิวของคุณลูกค้าใช่ปะเอาออเดอร์ลูกค้าเนี่ยมาไว้คิวหน้าเลยคิวแรกสุดเลยเดี๋ยวนี้ข้อนี้ดูทำให้ลูกค้าพอใจสุดเนาะข้อ3 you will have to reorder at the end of the line คุณลูกค้าต้องไปสั่งใหม่ครับรบกวนไปต่อท้ายแถวเลยครับอันนี้ยิ่งทำให้โมโหถูกปะส่วนข้อ4บอกว่า the manager is currently unavailable to help youโทษทีครับตอนนี้ผู้จัดการเนี่ยตอนนี้นะ currently คือ now นะคะไม่สามารถค่ะไม่ว่างค่ะอันแปลว่าไม่ใช่ไหม available คือว่างอ่ะไม่ว่างมาช่วยครับอันนี้ลูกค้ายิ่งโมโหเนาะเพราะฉะนั้นข้อ2เราก็ต้องตอบแหละตอบ2เนี่ยเห็นนะข้อสอบ conversation เนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตทุกวันอยู่แล้วแล้วเราแปลได้ด้วยเนี่ยเราก็ตอบได้ไม่มีปัญหาเลยฮะไปต่อที่ข้อ3 เนี่ยเดี๋ยวขยับคิวมาให้เลยค่ะนะลูกค้าบอก thank you is it possible to get it taken to my table when it's ready ขอบคุณนะครับพอจะเป็นไปไม่ได้ว่าไหมว่าน้องช่วยมาเสิร์ฟที่โต๊ะพี่เลยได้ป่ะลูกค้าคือแบบนอยคือโมโหแล้วถูกไหมว่าเฮ้ยออเดอร์ก็ช้าอะไรเงี้ยมีปัญหาพนักงานเขาก็มาเสนอตัวขอโทษแล้วเงี้ยงั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆละงั้นถ้าได้เครื่องดื่มพี่แล้วน้องมาเสิร์ฟให้เลยละกันพี่ขี้เกียจเดินมารอมาเช็คมาถามอีกบาริสต้าบอก absolutely อยู่ก็เป็นสำเนียงครู absolutely absolutely ได้เลยครับได้เลยค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วพูดอะไรต่อดีนี่หนูดูสำนวนนี้น่าสนใจมากเลย get it taken ใช่ไหมhave หรือ get ก็ได้นะจะครูจะใช้ have ก็ได้นี่เขียนบนชื่อครูไป have หรือ get ก็ได้นะคะ verb ตัวนี้แล้วเราใช้ something done sth คือ something เนาะแล้วก็ doneHave หรือ get บวก something done done คือ verb 3นะลูกครูใส่คำว่า done ไว้ให้ Have หรือ get บวก something done แปลว่าในที่สุดอะไรบางอย่างก็ถูกทำใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะอิดตัวนี้คือกาแฟถ้าเครื่องดื่มช่วยเอาเครื่องดื่มมาถูก taken take ถูก taken เอาไปคือช่วยเอาเครื่องดื่มมาไปที่โต๊ะพี่เลยนะเครื่องดื่มถูกเอาไปที่โต๊ะนะ Have หรือ get บวก something done อันนี้เจอบ่อยมากใน ในสนามสอบใช้ Have หรือ get บวก something แล้วก็ตามด้วย done ไปเลยคือ verb 3คือ taken เห็นปะแอบแตะกันมาให้เบาๆก่อนนะช่วยกาแฟไปเสิร์ฟที่โต๊ะพี่หน่อยได้ไหมเมื่อเสร็จใช่ไหมนี่เลยบอก absolutely ได้เลยฮะใช่ไหมจะเอากาแฟมาเสิร์ฟพูดว่าอะไรดีหนึ่งบอกว่า I will bring it over to you personally หุยฟังดูดีเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟให้เป็นการส่วนตัวเลยฮะทำไมสีหน้าคู่เหมือนดูแบบมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไงก็ไม่รู้

ที่จำหน้าหนูไว้เดี๋ยวหนูไปเสิร์ฟสามบอก please ask another customer to help you ไขสภาพแวดล้อมใดๆก็แล้วแต่นะหัวเดตินขาดฉันก็จะไม่ที่กลับไปที่กติกาหัวข้อคอนเวอร์ของเราเลยคือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เจอชอยที่แบบมันเป็นเสียงในหัวของหนูหมดเลยค่ะครูข้อ2 3 4อ่ะเราต้องเลือกข้อที่มันไม่ใช่เสียงในหัวเราลูกนะเลือกข้อที่ดูเป็นคนดีที่สุดเนาะข้อ3เลยตอบ1

สวัสดีครับผมเต้าหู้นะครับนฤตะเลิศอุตสาหกูลครับก็เป็นนักออกแบบนะครับตอนนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการทําเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ทําเรื่องกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนครับงานที่ทําก็เกี่ยวข้องกับการเข้าไปหนุนเสริมชุมชนครับโดยเฉพาะชาติพันธุ์ที่เอาเรื่องของทุนวัฒนธรรมเอาเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของเขานํามาทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ที่โดยใช้ทุนวัฒนธรรมกลับมาอีกครั้งครับนี่ก็ในการที่ทํางานด้านนี้ก็ได้ใช้ AI เข้ามาช่วยเยอะเลยเพราะว่าเราจะใช้ AI นะครับช่วยในด้านของการประเมินว่าแนวทางที่เราทําเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยว่ามันตอบโจทย์มั้ยแล้วก็ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ลองหาแนวทางรวมไปถึงเรื่องของการทําการตลาดหรือว่าการ PR ต่างๆก็ใช้ AI ช่วยให้คําแนะนําแล้วก็สร้างข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อใช้สื่อสารครับเมื่อก่อนยากมากเพราะว่าการที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆการตัดต่อ Photoshop ต่างๆเนี่ยมันต้องเรียนรู้เยอะเนาะเขาก็ไม่มีความสะดวกหรือความทักษะหรือเวลาในการที่จะเรียนรู้แต่ว่าพอมีแอปพลิเคชันที่เป็น AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากที่สะดวกที่สุดก็ ChatGPT หรือ Gemini นะครับที่ใช้ในการถามตอบแล้วก็เช็คข้อมูลรวมไปถึงพวกแอปต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่มันจะช่วยให้ทําให้การตัดคลิปมันง่ายแล้วก็ใช้เรื่องของตัว AI มันช่วยประมวลผลให้ตัวคลิปมันสนุกแล้วก็ดึงดูดคนที่กลุ่มเป้าหมายของเราได้ครับ

ช่วยได้จริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเข้าไปทํากับชุมชนคือเราก็ไม่ได้เป็นคนเองทําเองทั้งหมดแต่เราใช้สอนให้ชุมชนรู้จักการใช้แอปพลิเคชันใช้ AI ต่างๆในการตัดต่อในการทําคําโฆษณาการตลาดต่างๆเขาก็ทําได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแค่การคีย์ข้อมูลลงไปถามตอบแล้วก็ตัว AI สามารถช่วยให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นครับง่ายกว่าการที่ให้เขามาคิดเองหรือว่าใช้โปรแกรมอื่นทั่วไปหลายคนคิดว่ามันยากเนาะเพราะรู้สึกเป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้ว AI นี่คือตัวช่วยที่ง่ายที่สุดแล้วที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเหมือนแค่เราพิมพ์ถามตอบกับเขามีคําถามอะไรเขาก็ช่วยเราได้ในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นลองทําดูครับลองทําดูแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้มากขนาดนั้นเรื่องข้อจํากัดของอายุไม่มีปัญหาเลยนะครับตั้งแต่เด็กที่เล่นมือถือได้เนี่ยเล่นเกมได้ใช้สื่อโซเชียลได้เขาก็เข้ามาใช้ AI โดยไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทักษะ AI อยู่แล้วรวมถึงผู้ใหญ่เองผู้สูงอายุเองที่เล่น LINE ได้เล่นไอ้โซเชียลต่างๆได้เขาก็ไม่ยากที่จะเข้ามาใช้สิ่งเหล่านี้ครับคิดว่ามีความสําคัญมากครับกับเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ควรต้องเรียนรู้แล้วก็ AI นี้เป็นตัวเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้าเนาะไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มี AI เป็นผู้ช่วยเนี่ยคุณก็จะตามเทคโนโลยีไม่ทัน

0: ของ AI ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าช่วยเราเป็นตัวช่วยในการใช้ความคิดเนาะแต่สุดท้ายแล้วจริงเรามนุษย์เราเองอ่ะตัวเราเองชุมชนเองคนในพื้นที่เองต่างหากที่เป็นตัวตั้งโจทย์เพื่อให้ AI มาช่วยเราเนาะอย่าไปถาม AI ซะทุกเรื่องเพราะว่ามนุษย์เราใช้งานเค้าเนาะอย่าให้เค้ามาใช้งานเรา
1: ต่อที่ข้อ4เค้าบอกว่าอะไรเมื่อกี้พนักงานบอกว่าแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยและ and to make up for the delay make up คือการชดเชยถูกไหมเพื่อเป็นการชดเชยให้กับความล่าช้าเนี่ย make up เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเครื่องสำอางการแต่งหน้าอย่างเดียวอย่างเวลาที่ในโรงเรียนหรือในมหาลัยครูเขาติดกิจกรรมนะเด็กไปแข่งกีฬาสีกันทั้งห้องหรือว่าไปงานอะไรวิทยาศาสตร์หรือโครงงานอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วมันไม่ได้เรียนหลายๆคาบเนี่ยครูเขาก็อาจจะมีการนัด make up class กันใช่ป่ะนัดชดเชยกันขึ้นมาได้นี่ก็เหมือนกันเสิร์ฟกาแฟช้าเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ช้าพนักงานเลยบอกว่าเพื่อชดเชยให้กับความล่าช้า please accept นะกรุณารับอะไร complimentary คำนี้เขียนคำว่า complimentary ใช่ป่ะอ่าน complimentary เนาะแปลว่าฟรีค่ะเป็นคำที่ใครๆก็ชอบเนาะเออนะ pastry เนี่ยมันคือพวก ขนมตระกูลแบบแป้งอบอะเออพวกขนมตระกูลอบขนมอบขนมพายอะไรเงี้ยค่ะนะขนมตระกูลขนมอบนะหรือว่าเราใช้คำว่าพายง่ายกว่าเนาะเออนะพวกตระกูลพายทั้งหลายตัว pastry เนี่ยมันก็คือ เป็นแป้งที่มันแบบทำสำเร็จมาแล้วอะเอาไว้ห่อพวก filling ห่อไส้อะก็เราก็เข้าใจว่าคือพายอ่ะแหละเนาะเออนะ pastry เพื่อชดเชยให้กับความล่าช้าทางเราขอเสนอให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นพายฟรี1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเสนอของฟรีให้แกควรจะพูดว่าอะไรดีนั่งสวยๆแล้วก็ That wouldn't be necessary at all โอ้ไม่จำเป็นหรอกค่ะขอไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยเออมันก็ดูไม่จริงใจเลยเพราะอะไรข้างหลังบอก I appreciate you resolving this quicklyขอชื่นชมเลยนะครับน้องว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากเพราะว่าพี่ได้อะไรได้ของฟรีเออนะอันนี้มันดูเล่นตัวไปนะ That won't be necessary at all นะ necessary แปลว่าจำเป็นใช่ป่ะเอออันนี้ก็ดูไม่จำเป็นเลยอ่ะเธอไม่ต้องมาให้ฉันฟรีหรอกอะไรเงี้ยนี่ของขึ้นไม่เลิกไม่เอาแม้ว่าชีวิตจริงอาจจะอยากขึ้นนะ I am still going to leave a bad review ต่อให้น้องเอาของฟรีมาให้พี่อ่ะพี่ก็จะยังทำไมเขียนรีวิวแย่ๆนะเออบอกว่าร้านนี้มันห่วยอย่างเงี้ยก็บอกแล้วไงให้เลือกตัวเลือกที่มันเป็นคนไลค์คนดีเนาะต้องตอบข้ออะไรหลายคนเห็นคำตอบตั้งแต่แรกแล้ว That is very kind of you ตอนแล้วคุณมีน้ำใจมีคุณใจดีจังเลยคุณมีน้ำใจมากเนี่ยหรือคุณใจดีมากก็คือขอบคุณนั่นแหละเป็นการขอบคุณอย่างนึงถูกป่ะส่วนข้อ4บอกว่า I would rather just get a full refundพี่ขอเป็นเงินคืนเงินดีกว่าขอคืนเงินแบบเต็มจำนวนเลยดีกว่าเมื่อกี้จ่ายค่ากาแฟเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนะมันไม่พูดเรื่องคืนเงินแล้วดีเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้อ่ะบอกให้เขาเอากาแฟมาเสิร์ฟถึงโต๊ะใช่ป่ะแล้วอันนี้บอกว่าอะไรพอพนักงานบอกว่าโอ้เดี๋ยวเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้พายฟรีด้วยนี่บอกว่าอ๋อขอคืนเงินแล้วกันล้อเล่นกับความรู้สึกไม่ได้มันต้องเป็นคนดีไงครูบอกแล้วข้อสอบ conversation นะของเราอ่ะมันต้องการข้อที่มันโลกสวยเนาะข้อ4ตอบ3ถัดมาข้อ5ค่ะนะคุณใจดีจังเลยแหมร้านในน่ารักเนาะแก้ปัญหาได้ดีมาก I appreciate you resolving this quickly นะขอบคุณที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว It's our pleasureด้วยความยินดีถ้าพูดว่าด้วยความยินดีเราแก้ปัญหาให้คุณพอใจได้เนี่ยข้างหลังมันก็ต้องแบบไวจนจบอะใช่ป่ะเออหนึ่งบอกว่า thank you for your patience and understanding ขอบคุณสำหรับ patience ce นะคะไม่ใช่ตัว t นะถ้าตัว t ก็จะเป็น adjective ก็แปลว่าอดทนนั่นแหละหรือเป็น noun ตัว t อะก็จะหมายถึงคนไข้ใช่ไหมคนคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะผู้ป่วยอะไรเงี้ย patience แต่อันนี้มันหมายถึงความอดทนคอจุดคือความนะคะความอดทนเป็นนามลูกเป็นคำนาม Thank you for your patience นะคะขอบคุณสำหรับความอดทนและ understanding ความเข้าอกเข้าใจตายแล้วดูเป็นคนทำไมมากเลยเป็นคนดีตอบหนึ่งได้เลยใช่ป่ะส่วน2บอกว่า please do not come back during peak hours คุณลูกค้าคะขอแนะนำว่าอย่ากลับมาในช่วงที่แบบร้านยุ่งอีกนะคะขอร้อง คนไม่ดีตัดทิ้งนะ enjoy your meal somewhere else เดี๋ยวนะถ้ามันมีแค่ตรงนี้นะ enjoy your meal ทานให้อร่อยนะคะดูดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยช่วยทานให้อร่อยที่อื่นได้ไหมคะไปไกลๆร้านเราค่ะอันนี้ก็ดูเป็นแบบแพ้เสียงในหัวข้อ4บอกว่า don't worry about paying next timeไม่ต้องห่วงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายตังค์ในรอบหน้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่อง payment paying ใดๆทั้งสิ้นถูกปะเออข้อ5ก็เลยตอบ1เนาะนี่เห็นนะเห็นยังว่า convert มันไม่ใช่เรื่องยากไปต่ออีก1สถานการณ์กันดีกว่านะอันนี้ก็ลองมาจากข้อสอบจริงเลยเหมือนกันนะคะของข้อสอบจริงรู้สึกเขาจะเป็นนักเรียนในมหาไอในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่อันนี้เป็นนักเรียนมหาลัยนักศึกษามหาลัยละ to university students talking after class นักศึกษามหาลัย2คนเขาคุยกันนะคะหลังเลิกเรียนเนี่ยก็คือเป็นคุณอเล็กซ์กับเทเลอร์เนาะI can't believe graduation is just around the corner. โอ้โหมาแล้วสำนวนแรก around the corner. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านะพิธีจบการศึกษาเนี่ยมันอยู่ตรงแถวหัวมุม around แปลว่าแถวๆรอบๆใช่ไหมพิธีจบการศึกษาหรืองานรับปริญญาอยู่ตรงหัวมุมถนนแล้วอะอยู่ตรงหัวมุมมหาลัยมันแปลว่าอะไรอ๋อนะมัน close ค่ะมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะมัน close ค่ะหรือมัน near ค่ะนะหรือสับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเด็กๆควรรู้ได้แล้วคือ up come อะไรลูก upcoming เนาะ upcoming approaching นะพวกนี้แปลว่าใกล้เข้ามาหมดเลยค่ะนี่ upcoming approaching นะคะapproaching ครูสะกดให้ตัวเองค่ะ ในหัวบางทีมันไปแล้วแต่มือมันไม่ไปตามนะ upcomingนะnear close อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเราใกล้เรียนจบแล้วว่าเทเลอร์บอก I know ฉันรู้แล้วจบ I know ไม่ได้แปลว่าฉันรู้แล้ว I know เนี่ยก็ใช่แหละ know แปลว่ารู้ว่าฉันรู้คือเนอะเป็นคือไอ้คำว่า I know เนี่ยมันเป็นเหมือน acknowledgement นะคะการรับทราบรับรู้อหอหมกกับเพื่อนเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยแกว่าเราจะแก่เอ้ยไม่ใช่อันนี้บทสนทนาที่ครูคุยกับเพื่อนทุกวันคือโอ้แก่อีกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราใกล้เรียนจบแล้วเทเลบอกเนาะอะไรเงี้ยนะคะเป็นการอหอมหก time flew by so fast เวลามันช่างบินไปอย่างรวดเร็ว flew by ด้วยนะบินผ่านไปอะ time goes by so slowly จะแปลว่า time เวลามันผ่านไปช้าๆครูเป็นจะ go ไปแล้วเป็น fly flew flown time flew by so fast เวลามันบินไปอย่างรวดเร็วคือเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินพูดอะไรต่อดีไม่รู้นะ Alex บอก I'm planning to take aGap year เคยได้ยินป้าเด็กๆถ้าเคยดูหนังโดยเฉพาะหนังฝั่งอ๋อครูค่ะหนูดูซีรีส์จีนทุกคืนอันนั้นครูก็ดูเลยแต่ว่าวัฒนธรรมของฝั่งเอเชียเราไม่ค่อยมีแกปเยียร์ปะเด็กไทยทุกคนอ่ะพอแบบม.6 อ่ะทุกคนก็ต้องจดจ่อละกับการสอบเข้ามหาลัยในไทยก็เป็นในจีนก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นเกาหลีก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนก็เป็นกันหมดพอม.6 ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีใครชิลเลยลูกจะไม่มีใครแบบเบรกแบบเบรกแล้วไปเที่ยวสะพายเป้ไปตะลุยยุโรปไปตะลุยอินเดียไปอะไรไม่มีทุกคนมุ่งมั่นกับการเข้ามหาลัยเพราะว่าไม่งั้นจะรู้สึกว่าเสียเวใช่ไหมแต่ถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดเยอะเนี่ยเราจะเจอว่าเด็กไฮสคูลเขาพอแบบเวลาจบเกรด12ก็คือม.6แล้วเนี่ยเขาก็จะมีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนก็จะไป take a gap year gap แปลว่าช่องว่างอ่ะเคยดินใช่ไหม please mind the gap between train and platform gap แปลว่าช่องว่างปีที่เกิดช่องว่างคือแปลว่าไม่ได้เรียนต่อเนื่องใช่ป่ะแทนที่จะม.6 ปุ๊บแล้วก็เข้ามหาลัยเลยสมมติว่าม.6 ปี2026ใช่ป่ะมหาลัยก็ต้องปี2027 no 2027เนี่ยจะเป็นปีที่อเมริกันอย่างฉันเนี่ยจะไปค้นหาตัวเองฉันจะไปตะลุยยุโรปไปดูพวกแบบการทำอาหารร้านอาหารหรือว่าอันนี้ฉันจะไปแบบadventure ซะหน่อยไปผจญภัยฉันจะไปอเมริกาใต้ฉันจะไปว่ายน้ําในแม่น้ําแอมะซอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคือแต่ละคนเค้าก็จะไปค้นหาตัวตนตัวเองความฝันหรือว่า passion อะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทําจนถึงแบบอายุ17 18 something ใช่มั้ยจนแบบ high school ยังไม่ได้เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เริ่มจะอะไรเงี้ยยังไม่ได้ลองทดลองใช้ชีวิตหรือว่าหาpassion ของตัวเองหาความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไป gap year โอเคป่ะนะถ้าใครไม่เคยได้ยินคำนี้นะ Alex บอกว่าฉันวางแผนจะไป gap year หน่อย to intern abroad นะ intern abroad ในตัวนี้คือการฝึกงานว่าจะลองไปฝึกงานที่ abroad ต่างประเทศดูซะหน่อย นะตปทต่างประเทศนะไม่ใช่ปตทนะลูกไม่ได้ไปเติมน้ำมันเนาะจะไปฝึกงานต่างประเทศดู before applying for master's program

0: ก่อนจะ กลับมาเรียนต่อปอโทเพราะอย่าลืม2คนนี้เขาเป็นนักศึกษาอะไรมหาลัยเฮ้ยจบแล้วทำอะไรดีอ่ะไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเรียนจบแล้วทำอะไรต่อดีนี่เราบอกขอว่างสักปีหนึ่งก่อนไปฝึกงานเล่นๆก่อนต่างประเทศแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนต่อปอโทใช่ไหมmasters ตัวนี้คือ master's degree อะค่ะนะมันคือปริญญาโทเนาะมองเห็นปะเนี่ยต้องพูดว่าอะไรดีเพื่อนถึงตอบว่าฉันจะไปหาที่ฝึกงานเล่นๆขำๆขำไหมไม่รู้ครูก็พูดไปนะคะเนี่ยนะเพื่อนบอกวางแผนจะพัก1ปีโดยที่ไปฝึกงานพักเรื่องการเรียนก่อนนะไปฝึกงานที่ต่างประเทศสักปีนึงแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อปอโทเพราะฉะนั้นอันนี้บอกว่าอะไร Are you planning to stay in the dorm overall แกวางแผนไว้ว่าจะอยู่หอพักนักศึกษานะคะแกวางแผนจะอยู่หอต่อไปปะoverall ที่แปลว่าโดยรวมภาพรวมหรือใดๆก็ตามเงี้ยเรียนจบแล้วยังไงวะเพื่อนวางแผนจะอยู่หอหรือเปล่าหนูเห็นเครื่องหมายคำถามนี้ปะ Are you planning ถ้าถาม Are you planning ต้องตอบว่าอะไร No ปะนี่บอกฉันวางแผนจะไป gap year ไม่น่าใช่เนาะนะไม่ใช่เรื่องการอยู่หอต่อไปด้วยถูกปะหรือนี่บอกว่า Why did you drop out of the course เฮ้ยทำไมแกถึง drop out อะทำไมถึงพักการเรียนไปอะนะทำไมถึงพักการเรียนก็จุดคือการนะคะทำไมถึงพักไปอ่ะทำไมไม่เรียนต่ออ่ะdrop out ทำไมก็ไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าอะไรเขาบอกแล้วว่าเขาจะเรียนจบกันอยู่แล้วถูกปะหรือนี่บอกว่า did you fail the final examination เฮ้ยแกสอบตกหรือเปล่าตอน final อ่ะไม่เกี่ยวตอบข้ออะไรเลยข้อ4ค่ะ have you figured out นะ figure out ตัวนี้คือคิดออกหรือยังหาทางออกได้หรือยังหาทางแก้ได้หรือยังฮะแกคิดออกยังว่า what you want to do next นี่ตั้งหาเพื่อน คิดออกยังว่าจะทำอะไรหลังจากเรียนจบเพื่อนเลยบอกว่าฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะพักเรื่องเรียนสักปีนึงใช่ไหมหรืออย่างสมมติครูเนี่ยทำงานมาที่บริษัทแห่งหนึ่งสักประมาณ5ปีแล้วครูก็ลาออกมาคิดว่าจะไปเปิดร้านเบเกอรี่ไปฝึกทำขนมสมมตินะคะครูก็อาจจะพักกับจากการทำออฟฟิศซึ่งครูก็ยังไม่รู้อนาคตใช่ปะครูก็มีแกปเยียร์นะหรือเป็นแกปเยียร์อาจจะปี2ปีประกอบไปลองทำขนมส่งร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นกำลังจะเปิดร้านตัวเองแต่นึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยอยากได้อะไรนะประกันสังคมไม่อยากตั้งบริษัทเองแล้วไปทำงานบริษัทเหมือนเดิมดีกว่าสมมตินะใจคนมันเปลี่ยนได้มันก็จะมีแกปเยียร์เนี่ย2ปีเกิดขึ้นใช่ปะแล้วครูก็กลับไปสมัครงานที่บริษัทนึงเสร็จแล้วก็อาจจะลาออกมาอีกแล้วก็หายไป5ปีแล้วก็กลับไปอีกบริษัทนึงอะไรเงี้ยคนที่เขาสัมภาษณ์งานครูก็จะถามได้ว่าไอ้แกปเยียร์ที่ผ่านมาคุณหายไปไหนจากในระบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยที่คุณเรียนจบมาโดยตรงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอ้าวไปต่อดีกว่าถัดมาค่ะเขาบอกว่า That sounds like an amazing experience ฟังดูเข้าท่านะแกถ้าแกจะไปอินเทิร์นใช่ไหมฝึกงานที่ต่างประเทศอ่ะใช่แล้วพูดว่าอะไรต่อดีไม่รู้นะเพื่อนถึงบอกว่า I'm aiming for aim for นะแปลว่าตั้งเป้าฉันตั้งเป้าเอาไว้ว่าเป็น Germany or the Netherlands ไม่ไปเยอรมันก็ไปประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะbecause of their exchange programs เขามีโปรแกรมแลกเปลี่ยนอยู่และนี่จบปอตรีไปแล้วใช่ป่ะก็ไปแลกเปลี่ยนไปฝึกงานที่นู่นสักปีนึงอะไรเงี้ยไม่เยอรมันก็เนเธอร์แลนด์ What about you เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรWhy would you want to leave the country now? จะออกไปต่างประเทศทำไมหรอ เดี๋ยวนะเธอดูนี่เขาบอกว่ามัน amazing อะใช่ป่ะเฮ้ยมันดีนี่หว่าเพื่อนดูเป็นประสบการณ์ที่แบบดีนี่หว่าแล้วนี่บอกจะออกประเทศทำไมไม่น่าใช่สองบอกว่า Have you decided which countries you want to go to? นี่ไงแกตัดสินใจหรือยังว่าจะไปประเทศไหนนี่ไง ถึงตอบว่าเขาจะไปไหนนะGermany or the Netherlands เพราะฉะนั้นตอบข้อ2ได้เลยเห็นไหมเลิศๆนะส่วนนี้บอกว่า Do you think you can afford living in Asia แกคิดว่าแกจะสามารถนะคะ afford นะคะแปลว่ารับได้ใจไหวนะนะ you can afford this เธอรับสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนะเธอจ่ายไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยอันนี้แปลว่าจ่ายไหวรับได้จ่ายไหวรับมือได้อะไรเงี้ยค่ะนะอันนี้บอกว่า do you think you can afford living in Asia แกคิดว่าแกจะรับมือกับการใช้ชีวิตในเอเชียได้หรอแต่ฮัลโหลเธอเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ไหนยุโรปไม่ใช่เนาะนะมันต้องเป็นเยอรมันกับยุโรปเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เป็นยุโรปเนาะไม่เกี่ยวกับเอเชียเพราะฉะนั้นแล้วข้อ3ก็เลยผิด ข้อ 4 is it mandatory for your degree mandatory นะคะ compulsory หรือว่า obligatory ก็ได้จดสับไฮโซไปหน่อยนะ obligatory obligatory mandatory นะคะหรืออาจจะเป็น necessary ก็ได้พวกนี้แปลว่าภาคบังคับนะเป็นภาคบังคับ compulsory obligatory mandatory นะพวกนี้เป็นภาคบังคับภาคจำเป็นเฮ้ยนี่มันจำเป็นกับการเรียนปอโทแกเปล่าไม่ใช่เนาะไม่น่าใช่เพราะว่าคำตอบเขาตอบประเทศนะว่าเป็น Germany กับเป็น The Netherlands ถูกปะชุบไปต่อค่ะนะ conversation ของเรานี่ถัดมาข้อ8สุดชุบชุบ I'm aiming for Germany or the Netherlands because of the exchange programs ตั้งเป้าว่าจะไป2ประเทศนี้แหละเพราะว่าเขามีแลกเปลี่ยน What about you แล้วแกล่ะ เมื่อกี้เขาถาม What about you แล้วใช่ป่ะเทเลอร์ต้องพูดอะไรดี I need to save up ต้องเก็บเงินก่อนนะต้องออมเงินก่อนเก็บตังก่อนถูกไหมฉันต้องออมเงินก่อนเก็บตังก่อน before making any big decisions ก่อนจะแบบตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยขอเก็บเงินก่อนได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้น อเล็กซ์จะถามอะไรเทเลอร์ดีนะ What about you และแกล่ะเทเลอร์เลยตอบว่า I plan to take a gap year like you immediately ฉันก็อยากจะ take gap year เหมือนแกเดี๋ยวนี้เลยแต่ข้างหลังบอกเก็บอะไรเก็บตังเงินอันนี้ไม่ใช่เนาะI have already submitted applications to local firms downtown พอดีฉันเนี่ยได้ส่งใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วให้กับใครให้กับ local firms firm ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงนะคะ firm แปลว่า company บริษัทลูกโอ้ฉันก็ร่อนใบสมัครไปให้บริษัทในแถวบ้านแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้ว downtown ในขอโทษค่ะใจกลางเมืองแกพอดีฉันสมัครงานในบริษัทในเมืองไปแล้วเพราะว่าฉันต้องการเก็บตังค์ข้อนี้ดูดีมากถูกไหมคือไม่ทำงานก็ไม่มีเงินอ่ะทีนี้คืออยากทำอะไรต่อมันก็จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำงานก่อนถึงจะมีเงินแล้วก็ค่อยตัดสินใจใช่ไหมส่วนสามบอกว่า I'm going to buy a ticket to South America tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้ ซื้อตั๋วไปเลยอเมริกาใต้นะก็บอกว่ายังไม่มีตังค์ขอเก็บตังค์ก่อนโว้ยตัดทิ้งไปข้อ 4 I don't think I will ever get a job in this field ฉันคิดว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะได้งานอันนี้ดูแบบดูเป็นท้อมากเลยฉันไม่คิดว่าฉันจะได้งานในสาขาในด้านที่เราเรียนกันมานี้เลยแกไม่น่าใช่เนาะข้อที่ดูดีดูมีหวังแล้วก็ดูสมจริงนะฮะเป็นไปได้จริงสุดก็คือเนี่ยฉันส่งใบสมัครทำงานบริษัทในเมืองไปแล้วเพราะฉันต้องการตังค์นะเพื่อนบอก that makes sense แกก็สมเหตุสมผลว่ะเข้าใจได้ we should definitely work on updating our resumes together เพราะฉะนั้นเราสองคนควรมาอัปเดตประวัติย่อ CV resume เนาะงั้นเราสองคนเนี่ยมาช่วยกันเขียนประวัติย่อไว้สมัครงานอะใช่ป่ะชื่อเสียงเรียงนามที่อยู่อะไรวุฒิอะไรผลการเรียนเท่าไหร่เคยมีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานที่ไหนมาบ้างฮะเราสองคนมาช่วยกันทำอันนี้ดีกว่าเทเลอร์ถึงบอกว่าอะไรGreat idea เรามา work on CV หรือ resume กันดีกว่าไหมเนาะGreat idea ค่ะนะแล้วพูดอะไรต่อดี I don't think my resume needs any changes อ้าวฉันว่าฉันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วใน resume ฉันไม่น่าใช่เนาะหรือบอกว่า we can just hire a professional to write them for us เฮ้ยเราไปจ้างเขาเขียนดีกว่าก็เมื่อกี้บอกอยู่ว่ามีตังค์ไหมอ่ะไม่มีไปจ้างเขาทำไมอ้อยข้อ3บอกว่า let's set up a session next week to review each other's draft เฮ้ยเรานัดกันสัปดาห์หน้าดีกว่าใช่นัดกันสัปดาห์หน้าเรามารีวิวเรามาตรวจทานนะเรามาทบทวนเรามาแก้นะ draft คือฉบับร่างค่ะนะ draft ตัวนี้คือฉบับร่างยังไม่ใช่ฉบับจริงนะเนี่ยเราลองเขียนมาก่อนว่าเราจะใส่ประวัติใส่ข้อมูลอะไรของเราไปในเอกสาร resume หรือ CV ของเราเนี่ยเพื่อจะยื่นให้บริษัทเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่ามาตรวจกันดีกว่าที่ดูดีคือข้อนี้เนาะส่วน C บอกว่า why don't we skip graduation altogether ทำไมเราไม่โดดงานรับปริญญาให้มันเปรี้ยวๆไปเลยล่ะเพื่อนมันเกี่ยวอะไรกับงานรับปริญญาใช่ป่ะเขากำลังพูดเรื่อง CV นะเรื่องเรซูเม่อยู่เฮ้ยงั้นเรามาเขียนนะเรามาดูมาเช็คมาตรวจเรซูเม่ด้วยกันดีกว่าไหมเพื่อนใช่ไหม เพื่อนเลยโอเคดีลถูกปะดีลตัวนี้คือโอเคคือ say yes แล้วในเมื่อ you say yes อยู่จะพูดว่าอะไรปึ้งเขาให้ I guess this is the last time we will ever talk ครั้งนี้เขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะได้คุยกันไม่ก็ยังนัดกันอยู่ว่าเฮ้ยนัดกันอาทิตย์หน้านัดกันอาทิตย์หน้าถูกไหมว่าจะมาตรวจเรซูเม่ด้วยกันนี่บอก good luck finding anyone else to help you ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะไปหาคนอื่นเอาแล้วกันมาช่วยแกไม่ได้ทะเลาะกันปะ let's keep in touch no matter where we end up นี่นะเฮ้ยงั้นเราคอยติดต่อกันไว้นะไม่ว่าเรา no matter ใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปลงเอยที่ไหนอย่างไรคือเราเขียนได้เท่าไหร่ไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงเราก็ติดต่อกันไว้ดีกว่าข้อนี้ดูดีสุดเนาะสุดท้ายบอกว่า see you in class tomorrow morning มันกำลังนัดเรื่องรีวิวใช่ปะ draft ที่ตัวเองเขียนกันมาเมื่อไหร่ next week อะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเขาพูดในว่า tomorrow มี class อะไม่ได้พูดถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ถูกที่สุดนะคะเห็นนะ convert ง่าย conversation ง่ายพาร์ทถัดไปถ้าใครหมายใจว่าหุ้ยครูขา convert ง่ายงั้นพาร์ทถัดไป vocab ก็น่าจะง่ายเสียใจด้วยนะสำหรับน้องม.4 ม.5 ที่ยังไม่เคยเจอข้อสอบ A level ไม่มีค่ะใน3สนามเนี่ย GAT ONET แล้วก็ A level เนี่ย A level เป็นสนามที่ไม่มีข้อสอบที่เป็นพาร์ทพาร์ทโวแคปแบบโวแคปจ๋าๆตรงๆอ่ะไม่มีแต่กันนั้นเลยข้อสอบภาษาอังกฤษอ่ะก็คือมันก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดอยู่แล้วในตัวมันนะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ออกมาถามว่าแบบคำที่หายไปในช่องว่างควรเติมคำอะไรเข้าไปอ่ะมันไม่มีแต่มันจะไปแฝงตัวอยู่ในข้อสอบ reading เช่นหนูอ่าน passage 1หน้ายาวๆใช่ปะแล้วมันอาจจะมีคำถามข้อแรกถามหาเมนไอเดียใจความสำคัญถัดไปถามว่าเดเดมในบรรทัดนี้หมายถึงใครถัดไปถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดจากบทความนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกข้อนึงอาจจะแบบว่าคำว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บคืออะไรไม่รู้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี้ยสามารถแทนที่ด้วยอะไรนี่แหละมันเป็นโวแคปที่แซมแซมแถมแถมเข้ามาในพาร์ทรีดดิ้งอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะข้อสอบแกรมมาก็จริงแต่ว่ามันวัดคำเชื่อมที่แต่ละคำมันแปลไม่เหมือนกันอ่ะก็เป็นแกวแกวว่าเป็นหัวแคปแต่ว่าหัวแคปจ๋าๆเลย10 20ข้อไม่มีนะคะเราให้ฟังแล้วก็พาร์ทถัดไปมารอแล้วนี่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเด็กๆจะได้เจอที่ครูบอกว่าโดน reading สอนหลอกให้ read อ่ะยาวมากนะคะมี news report มาให้แต่ว่าด้วยเวลาเนี่ยครูอาจจะได้สัก passage นึงอาจจะเป็นการรายงานข่าวหรือเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงแต่นี้น่าจะได้พาทำค่ะเป็น data chart นะเป็นข้อมูลพวกแบบตารางกราฟแผนภูมิอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่น่ายากนะคะรวมถึงปื๊ดขอเลื่อนไปเร็วๆก่อนนะคะนี่ที่ทุกคนไม่ค่อยชอบ reading passage พูดอะไรไม่รู้ยาวยาวยาวยาวตัวหนังสือแต่หนูดูคำถามนี้1 2 3 4และ5แค่นี้เองอ่ะคำถามมีแค่5ข้อเองนะคะเราจริงๆอ่ะเราไปอ่านคำถามก่อนได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาแชร์เทคนิคให้นะคะแล้วก็พาร์ทนี้ที่ทุกคนรอคอยนะ text completion เนี่ยจริงๆก็คือเป็น grammar ล่ะค่ะเป็น close test แบบที่มีช่องว่างเห็นป่ะ26 27 28 29 30มันมีช่องว่างแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บหนูดูนี่แล้วมันก็มีแบบ not simply simple not simple non simple simple no อะไรก็ไม่รู้เด็กบอกหนูรู้เลยว่าครูจะเฉลยอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนี่ไงที่ครูบอกว่าคำเชื่อม however therefore in addition แล้วก็ for instance 4คำเนี้ยมันเป็นการวัดคำเชื่อมมันเป็นการวัด connector แต่ก็เหมือนเป็นการวัด vocab ในตัวว่าถ้าเราแปลคำเชื่อมพวกนี้ออกอ่ะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ไกลๆอ่ะนะเป็น vocab ไกลๆผสมร่างอยู่ในแกมมาเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็น preposition อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ครูเอาตัวอย่างมาให้ดู passage A อันนี้ passage B อีกแต่คิดว่าในเวลาที่ครูมีจำกัดในการออกอากาศเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้ทุกข้อแต่ไม่ต้องห่วงนะคะใครที่ทำล่วงหน้ามาแล้วแล้วก็ครูสุ่มมาใช้คำว่าสุ่มจุ่มมาแล้วไม่ทันเฉลยเนี่ยทักหลังบ้านมาถามครูได้เลยว่าหนูทำมาแล้วครูอธิบายให้หนูหน่อยทักมาหาครูได้นะเนี่ยเดี๋ยวครูมีเฉลยไว้ให้ข้างหลังนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาอธิบายต่อให้นะคะในรายการของเราเนี่ยมีให้หมดเลยรวมถึงที่เป็น paragraph free arrangement ด้วยก็คือเป็นการเรียงประโยคแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารที่ www.etvthai.tv นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับสำหรับวันนี้ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อสอบ A level วิชาภาษาอังกฤษกับครูกิฟต์นั่นเองน้องๆคนไหนที่ดูไม่ทันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเรามีย้อนหลังให้ดูด้วยสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้ของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานนะครับแล้วก็พี่เมาส์ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
0: ข้อ3 They will stop sending weather alert พวกเขาจะหยุดส่งค่ะนะพวกการแจ้งเตือนทางดินฟ้าอากาศทั้งหลายแหละ to cellular devices นะในอุปกรณ์ที่เป็นเครือข่ายมือถืออะไรเงี้ยนะ device

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเปิดแนวคิดพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการพร้อมย้ำไม่ได้มุ่งลดคนแต่ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนำดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลบริการแบบจุดเดียวจบนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางช่อง NBT ถึงทิศทางการทำงานภาครัฐโดยระบุว่าวันนี้ไม่เน้นใช้คำว่าปฏิรูปแต่เน้นลงมือพัฒนาประสิทธิภาพจริงเพื่อรับมือความผันผวนของโลกอีกปัจจัยที่สำคัญคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20หากลดภาระรายจ่ายประจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากประมาณร้อยละ20เป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตมากขึ้นโดยการปรับระบบครั้งนี้ไม่ใช่มุ่งการลดข้าราชการแต่คือการนำเทคโนโลยีมาแทนที่งานเอกสารและลดขั้นตอนซ้ำซ้อนพร้อมชู4แนวทางสำคัญคือไม่เน้นตั้งหน่วยงานใหม่โดยเมื่อมีภารกิจใหม่ให้ดึงคนมารวมทีมทำงานตามโจทย์เพื่อความคล่องตัวบริหารคนตามลักษณะงานจริงเพราะสำหรับกำลังคนภาครัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่สายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่แตกต่างกันแต่ละวิชาชีพจึงควรประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับขณะเดียวกันการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดซึ่งต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามกระทรวงประชาชนยื่นเรื่องจุดเดียวจบตรวจสอบสถานะได้ทุกขั้นตอนลดปัญหาทุจริตพร้อมเสนอเปิดช่องทางFast Track เพื่อเพิ่มบริการด่วนพิเศษแบบถูกกฎหมายนำค่าธรรมเนียมมาพัฒนาระบบและตัดวงจรการจ่ายส่วยนอกระบบนายปกรณ์ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าตัวชี้วัดความสำเร็จอยู่ที่ประชาชนโดยระยะเวลาการให้บริการภาครัฐต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 ใช้เอกสารน้อยลงติดต่อราชการง่ายขึ้นและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางผ่านจุดเกิดเหตุเรียบร้อยหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายช่างกลระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นาทีโดยปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาตาพุธออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นาทีและสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา13:24 นาทีวันที่4กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้าลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังผ่านย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติอย่างไรก็ตามรฟท.อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางข่าวต่างประเทศค่ะญี่ปุ่นเฝ้าระวังคลื่นสึนามิหลังเกิดการปะทุรุนแรงของภูเขาไฟกากาตัวในอินโดนีเซียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกากระตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่ฉันรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนค่ะคุณบอลสกันแก้วประจันและยานัทลภรดากันเกตค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับและช่องทางออนไลน์ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ครับทาง TikTok ทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ในช่วงนี้ที่รายการในดวงใจนิรันดร์ของเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์เคยปฏิบัติเพื่อราษฎรนะคะอีกหนึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีไกลสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับพลโทยิ่งยศโชติพิมายแม่ทัพภาคที่3เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2536
0: ปัจจุบันครับกล้วยไม้รองเท้านารีถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีราคาแพงและหายากเพื่อสนองพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางกองทัพภาคที่3ได้มีการดำเนินการเข้าสำรวจแหล่งกล้วยไม้รองเท้านารีในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพบว่าบริเวณดอยแม่สุรินทร์ที่ตำบลแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่หนึ่งครับที่ยังคงมีรองเท้ากล้วยไม้นารีซึ่งเป็นสายพันธุ์อินทนนท์อยู่ในแหล่งธรรมชาติจึงได้เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2536โดยกรมทหารราบที่7ร่วมกับมณฑลทหารบกที่33โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดังนี้เรื่องแรกครับคือการสืบขยายสายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และพืชพันธุ์ไม้อื่นๆงานที่2ครับงานศิลปาชีพการทอผืนผ้าไม้ผืนเมืองและก็การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงธุรกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการและงานประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการในการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์อินทนนท์เพื่อทำการขยายพันธุ์เพิ่มโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขั้นตอนการเพาะเมล็ดในสภาพที่ปลอดเชื้อการย้ายต้นกล้าออกไปปลูกในโรงเรือนการอนุบาลต้นกล้าจนมีขนาดใหญ่แล้วย้ายไปปลูกในสภาพโรงเรือนและในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
1: เมื่อวันที่18มกราคม2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ในแหล่งกำเนิดบริเวณดอยแม่สุรินทร์ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่10กุมภาพันธ์2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จทอดพระเนตรที่ตั้งโครงการและทรงผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ในปีงบประมาณ2547กองทัพภาคที่3ได้มอบโอนหน้าที่ให้สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์17และได้มอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่สมาศอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และแหล่งกำเนิดพันธุกรรม 2. เพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ในพื้นที่เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกล้วยไม้ป่า ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ในพื้นที่ดอยแม่สุรินทร์ก่อให้เกิดความรักหวงแหนในทรัพยากรที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญต่อการเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ซึ่งถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามหายากและผลิตดอกปีละครั้งทางโครงการครับได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยให้ช่วยกันนำไปปลูกเลี้ยงและนำกลับคืนสู่ป่าดังเดิมและมีการขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่ป่าส่วนอื่นๆส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ต่อทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของประเทศไทยทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าและความงดงามของทรัพยากรเหล่านี้และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชของไทยทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทยที่มีความหลากหลายและความงามอย่างโดดเด่นเพื่อให้คงอยู่สำหรับอนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นและได้ชื่นชมและได้รู้จักสืบต่อไปและที่สำคัญเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆเพื่อราษฎรของพระองค์ค่ะอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปะหัตถกรรมไทยส่งเสริมและสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในชนบทพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแห่งหนทุกภูมิภาคของประเทศพระราชกรณียกิจนี้ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วจึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไรที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้ทำเพิ่มพูนรายได้ให้กับราษฎรอย่างชีพในภาวะปัจจุบัน
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านและศิลปกรรมพื้นบ้านที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมากเพราะองค์จึงทรงส่งเสริมเรื่องนี้โดยจัดให้มีการส่งครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้วผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งงานต่อจากนี้ก็จะมีการขยายออกไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกณพระตำหนักสวนจิตรลดา
1: และในวันฉัตรมงคลปี2523สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสรรหาที่ดินที่ใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอินเพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่ง นายธานินทร์ไกรวิเชียรจัดหาที่ดินได้2แปลงเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำมาหากินตามอัตภาพแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่ที่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เองซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ750ไร่เศษและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพณที่แห่งนี้เมื่อวันที่3มิถุนายน2523รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ4รอบและรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่างๆสนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลสถานที่และการฝึกอบรมและมีหน่วยทหารราบที่21รักษาพระองค์มาช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมาและมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก200ไร่เศษรวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบันค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7ธันวาคม2527ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิศาลาพระมิ่งขวัญเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จตุรมุขสูง4ชั้นซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพชั้นล่างเป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและศูนย์ศิลปาชีพอื่นๆทั่วประเทศชั้นที่2และชั้นที่3เป็นนิทรรศการผลิตศิลปาชีพชั้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในส่วนชั้นที่4ครับเป็นห้องประชุมสัมมนาจะเปิดให้ชมทุกวันวันธรรมดาเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.วันหยุดราชการเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.โดยไม่เสียค่าเข้าชมมูลนิธิศิลปาชีพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างและบริจาคให้ในปี 2538 เพื่อเป็นสถานที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมบ้านเรือนของคนไทยในภาคต่างๆจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านจาก4ภาคของประเทศไทยคือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานมูลนิธิศิลปาชีพประกอบด้วยเรือนไทยจำนวน21หลังบนเนื้อที่25ไร่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น4ภาคต่อมาในปี2542หมู่บ้านศิลปาชีพได้มีการตกแต่งภูมิทัศน์ใหม่โดยทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละภาคอย่างสวยงาม
1: ภายในหมู่บ้านมีการสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆในแต่ละภาคและการสาธิตงานศิลปาชีพเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ในวันเสาร์ถึงอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และการละเล่นพื้นบ้านทั้ง4ภาคให้ชมด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพของศูนย์ได้ทุกขั้นตอนและการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเปิดให้ชมทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตนายถูเจี้ยในนามของประชาชนชาวจีนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตซึ่งแกะสลักจากไม้จันเหลืองสูง6เมตรจำนวน1องค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาประดิษฐานไว้ณพระตำหนักชั่วคราวศาลาโรงช้างศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พื่อให้ประชาชนที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มานมัสการและสักการะบูชาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 น
0: พระตำหนักเป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ถุนสูงสร้างโดยวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมีความสวยงามตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิมพระตำหนักนี้ครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์พระตำหนักนี้แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับและน้ำตกจำลองที่สวยงามในส่วนของสวนนกครับดำเนินงานโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์สวนนกเป็นกรงนกขนาดใหญ่2กรงภายในมีนกพันหายากมีมากกว่า30ชนิดมีสภาพแวดล้อมภายในเหมือนธรรมชาติอาทิน้ำตกทานน้ำจำลองมีป่าจำลองที่ร่มรื่นใกล้เคียงกับธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินไปชมและถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจนบริเวณรอบๆกรงนกยังมีสัตว์อื่นๆให้ได้ชมกันอีกด้วยเปิดให้เข้าชมทุกวันครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 19:00 น
1: นำคุณผู้ชมรับชมพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมก่อให้เกิดรากฐานและความภาคภูมิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนานัปการหนึ่งในนั้นคือชุดไทยพระราชนิยมที่ส่งต่อการสานต่องานผ้าไทยและกำลังจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกภายในปี2569ความงดงามวิจิตรจากชุดฉลองพระองค์จริงในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสะกดสายตาผู้ชมและหากยิ่งได้รู้ที่มาของชุดไทยพระราชนิยมที่จัดแสดงยิ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่น

0: ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มฟื้นฟูและส่งต่อมรดกของชาติให้แก่คนไทย
1: เมื่อย้อนไปเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ครั้งนั้นมีพระราชดำริว่าสตรีไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติเหมือนที่อื่นๆเช่นชุดสาหรีของสตรีอินเดียชุดกิโมโนของสตรีญี่ปุ่นจึงทรงศึกษาค้นคว้าจากทั้งอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์รวมถึงหาพระรูปของพระมเหสีของรัชกาลก่อนและเจ้านายพระองค์อื่นๆโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตัดเย็บเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งนั้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดชุดไทยพระราชนิยมต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมขึ้นในงานฉลองครบรอบ100ปีกาชาติณเวทีลีลาศสวนอัมพรในปีพุทธศักราช2507และได้มีพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม5ชุดได้แก่ชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์ขึ้นอีก3แบบคือชุดไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยซึ่งรวมเป็นชุดไทยทั้ง8แบบกลายเป็นมาตรฐานชุดประจำชาติที่ต่อมาเกิดการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายๆแบบและสิ่งที่สืบทอดกันมานั่นก็คือการฟื้นฟูผ้าไทยท้องถิ่นผ่านงานศิลปาชีพจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
0: ปัจจุบันหนึ่งวาระแห่งชาติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยก็คือการเสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งคาดว่าจะได้รับการประกาศภายในปีพุทธศักราช2569โดยชุดไทยสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านศิลปะการตัดเย็บการเลือกใช้ผ้าและลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามงานช่างฝีมืออันเกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้และฝีมือของช่างในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่คนไทยค่ะ
1: นี่คือชุดไทยพระราชนิยมครับพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวที่รายการในดวงใจนิรันดร์จะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้3พระอิสริยยศ3ช่วงเวลาสำคัญในพระราชประวัติพระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3พระอิสริยยศที่บอกเล่า3ช่วงเวลาสำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างไรนำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ
2: พระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3พระอิสริยยศที่บอกเล่า3ช่วงเวลาสำคัญในพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพ.ศ. 2493ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพ.ศ. 2499หลังทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ระหว่างที่รัชกาลที่9ทรงผนวชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ได้มีการนำตัวละครจากการทำงานนานกว่า3เดือนและเพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงส
1: ุดที่คุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูโขนไทยให้กลับมารุ่งเรืองและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติในปีพุทธศักราช2561พระราชกรณียกิจในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชุบชีวิตศิลปะแห่งแผ่นดินแต่ยังเป็นการสถาปนาโขนไทยให้กลับมาเปล่งประกายสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง
0: และทั้งหมดนี้คือรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ศูนย์ตอบโต้ไวรัสจังหวัดราชบุรีเริ่มตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2562ครับผมก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่นะลงไปช่วยที่13หมู่ป่านะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็ผมก็ดูว่าเรื่องการบูรณาการนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือติดขัดนิดหน่อยนะครับซึ่งก็มีแนวคิดที่ว่าจะมาจัดตั้งเพื่อที่จะเป็นภาคีเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนทหารตำรวจในการบูรณาการร่วมการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมครับ

เริ่มต้นที่จัดตั้งใหม่ๆนะก็คือร่วมมือในการทำงานเริ่มต้นก็คือมาจากกรมน.จังหวัดราชบุรีนะเพราะทางกรมน.จังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นผู้ประสานแล้วก็ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับหน่วยงานและการต่างๆถ้าในพื้นที่มีการร้องขอเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติศูนย์ก็จะประสานงานและเจ้าหน้าที่ข้างเคียงบูรณาการร่วมนะครับแล้วก็จัดยุทธวิกรลงสนับสนุนนะฮะเช่นรถสื่อสารหรือโดรนอากาศยานและคนขับติดกล้องจับความร้อนนะฮะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบในพื้นที่เหมือนว่าไฟป่าก่อนเกิดเหตุเหมือนไฟป่าเนี่ยเราก็ใช้โดรนสำรวจพื้นที่โดยจับความร้อนก่อนที่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าหน่วยทหารเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเหตุการณ์ก็คือว่ามีผู้สูญหายในป่าแล้วก็มีการร้องขอให้ลงพื้นที่ช่วยทางศูนย์ก็เตรียมรถประชาการแล้วก็อากาศยานและคนขับโดนติดกล้องจับความร้อนนะครับลงพื้นที่บินสำรวจผู้สูญหายนะครับก็มีอยู่เคสหนึ่งนะฮะก็น่าจะเกือบเสียชีวิตแล้วครับแต่น่าจะแบบว่าเกือบเสียชีวิตแล้วแต่ศูนย์ก็เอาโดรนบินไปแล้วก็พอดีเจอพอดีครับถึงช่วยชีวิตได้

ไฟป่าในพื้นที่นะครับซึ่งราชบุรีเนี่ย เรื่อง PM เนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะสูงเพราะว่าไฟป่าเนี่ยมาทุกปีในการแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามประชาสัมพันธ์นะฮะร่วมกับกรมนจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ว่าห้ามจุดห้ามเผาเวลาหน้าแล้งนะฮะมันเหมือนว่าเวลาหน้าไฟป่าเนี่ยเขาทั้งหมดเนี่ยจะแดงด้วยไฟป่าทั้งหมดเลยราชบุรีก็ PM ก็ค่อนข้างสูงศูนย์ตอบโต้ไฟป่าราชบุรีเนี่ยก็กำลังเตรียมความพร้อมนะฮะเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวนะฮะก็ได้จัดยุทธปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวไว้สำรองไว้เรียบร้อยแล้ว

างศูนย์เนี่ยบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยจะมีบุคลากรที่เข้าอยู่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นหัวของประเทศแหละครับหน่วยกู้ภัยเรสคิวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะรับการประสานและลงพื้นที่ด้วยกันทางศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรีเนี่ยเข้าฝึกซ้อมกับทางกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยทุกปีนะครับเหมือนปีนี้ก็ซ้อมที่ราชบุรีครับมันเป็นจุดๆหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้ที่เข้ามาร่วมการฝึกเนี่ยถ้าผมพูดว่าเป็นหัวกู้ภัยของประเทศไทยนะฮะมูลนิธิต่างๆขนาดใหญ่นะฮะและหน่วยงานต่างๆมันเหมือนรวมผู้มีความสามารถของประเทศไทยมาลงพื้นที่ในการฝึกจังหวัดราชบุรีแหละครับแล้วก็จะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือการบูรณาการร่วมจะได้รู้จักหน่วยงานใหญ่ๆองค์กรใหม่ๆเข้ามาเวลาเกิดภัยสามารถบูรณาการแล้วก็ประสานขอความร่วมมือได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสำหรับกองบัญชาการกองทัพไทยที่ว่าจัดในการฝึกทุกๆปีอะครับผมเพราะว่ากองบัญชาการกองทัพไทยเขาไม่ได้จัดเฉพาะหน่วยทหารเขาจัดทหารพลเรือนตำรวจร่วมกันถ้าในพื้นที่เนี่ยทางทหารช่างแล้วก็พลเรือนที่1มทบ16กรมน.จังหวัดราชบุรีมูลนิธิในพื้นที่ที่เข้าร่วมนะฮะแล้วก็บริษัทเอกชนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตยุทธปกรณ์ให้เวลาทางศูนย์หรือว่าทางหน่วยงานเนี่ยไม่พอครับที่ฝึกซ้อมครั้งนี้มีเรื่องสารเคมีและเรื่องไฟนะฮะเรื่องท่อแก๊สของปตท.นะครับแล้วก็ทางน้ำตอนนี้นะในการฝึกซ้อมน่ะที่ว่าเรื่องการสื่อสารนะการบัญชาการสำคัญที่สุดเวลาเกิดภัยพิบัตินะครับซึ่งทางศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรีเนี่ยพัฒนายุทธปกรณ์เกี่ยวเรื่องการสื่อสารเช่นลดบัญชาการเหตุการณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับเพื่อส่งเข้าไป EOC จะถามว่าตอนนี้การพัฒนาเทคโนโลยีตอนนี้ทุกภารกิจนะฮะเหมือนที่หาดใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเวลาการสื่อสารล่มนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ประสานกับทางกองทัพไทยนะฮะว่าต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารเนี่ยเพิ่มขึ้นทางศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรีเนี่ยก็ประสานกสทช.ประสานแล้วก็ทางกสทช.ก็ประสานทาง AES เพื่อมาตั้งรถโมบายนะครับแต่บางพื้นที่รถโมบายก็เข้าไม่ได้นะปัญหาก็ตอนนี้ก็กำลังต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมครับเข้ามาช่วย

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ้อมแผนหรือว่าฝึกนะฮะทางศูนย์นี้ก็ได้ร่วมมือกับทางปภ.จังหวัดราชบุรีนะฮะก็ได้มีการซ้อมแผนฝึกอปภ.นะครับเกี่ยวเรื่องภัยพิบัติการดับไฟการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็คือก็มันมีจุดหนึ่งฮะคือไอ้เรื่องรถไฟฟ้าตอนนี้สอนที่แรกก็คือที่ปภ.เขต4นะฮะอปภ.ฮะประมาณ 7-80 คนแล้วครับเวลาแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าเวลารถไฟรถ EV เนี่ยไฟลุกต้องทำยังไงก็จะมีผ้าคุมแล้วมีบล็อกวอลสำคัญยังไงก็คือว่าสมมติว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นมลภาวะครับเป็นพิษมันต้องเอารถ EV แช่ในน้ำเพื่อที่ว่าให้ไฟแบตเตอรี่ดับไป

ฝึกอบรมใช่ไหมก็เรื่องดับเพลิงนะฮะวิธีใช้เครื่องมือและเรื่องอพยพแล้วก็ซ้อมแผนตามโรงเรียนการซ้อมแผนเรื่องการอพยพเกี่ยวกับเรื่องดับเพลิงฮะเวลาเกิดเพลิงไหม้เดี๋ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง CPR ให้นักเรียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อปพ.ร.หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปท้องถิ่นนะครับก็ส่วนมากก็จะบูรณาการนะลงพื้นที่ฝึกซ้อมกับกรมน.จังหวัดราชบุรีแล้วก็ปพ.จังหวัดราชบุรีล่าสุดก็ไปซ้อมที่บ้านโป่งนะการอพยพนะฮะเวลาเกิดเพลิงไหม้แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถ EV นะล่าสุดก็ไปซ้อมไว้ที่เทศบาลบ้านโป่งครับมันจะเป็นช่วงๆอ่ะครับผมมันเป็นช่วงเหมือนว่ามันไม่ได้ว่าแบบทุกเดือนนะฮะเหมือนบางเดือนก็10กว่าวันอะไรอย่างเงี้ยครับการปลูกป่านะในพื้นที่ครับร่วมกับป่าไม้ครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะปลูกป่าในพื้นที่ที่ว่ามีเกิดไฟไหม้ป่าแล้วนะฮะฟื้นฟูอะครับมีการปลูกป่าเป็นประจำครับผมทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทางหน่วยงานราชการนะฮะทหารอะไรเงี้ยมาช่วยกันครับจิตอาสา904อะไรเงี้ยครับ

กรมน.จังหวัดบุรีก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินก็เหมือนเก็บน้ำไว้เวลาหน้าแล้งครับเหมือนให้อยู่ในดินนะฮะตอนนี้ก็ทางกรมน.จังหวัดลพบุรีก็ทำปูพรมในพื้นที่จังหวัดเยอะมาก

ตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะรับข้อมูลข่าวสารจากปภ.หรือหน่วยงานราชการนะครับขั้นต้นนะทางศูนย์จะประสานงานก่อนนะแล้วก็การประสานงานเสร็จแล้วก็มีการร้องขอแล้วก็ลงพื้นที่ส่วนมากจะเน้นภัยในที่ว่าพื้นที่ฮะร้องขอเป็นภัยใหญ่อะครับผม

ตอนนี้มันเหมือนว่าอากาศร้อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะตอนนี้ที่มีปัญหามากที่สุดในพื้นที่เรื่องน้ำน้ำไม่พอที่จะใช้เพราะว่ามันเหมือนสภาพโลกร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มันเหมือนป่าก็เหลือน้อยละนะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนปลาภัยปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยมันติดลุกลามได้ง่ายแล้วการปลูกป่าทดแทนก็ปลูกไม่ทันกับไฟป่าแต่ผมว่าก็ดีนะฮะเรื่องการปลูกป่านะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเติมให้ปลูกป่าได้มากกว่านี้ก็

อนนี้ผมว่าภัยพิบัติเป็นภัยธรรมชาตินะครับเป็นภัยธรรมชาติที่ว่าทางรัฐบาลก็ไม่สามารถจะทราบล่วงหน้าได้นะเป็นภัยธรรมชาติผมว่าการป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่ผมว่าน่าจะใช้หลักการเตรียมรับมือมากกว่าครับเตรียมรับมือเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติมากกว่ายุทโธปกรณ์อุปกรณ์ให้ครบเพื่อที่เตรียมรับภัยพิบัติมากกว่าแต่ว่ายังดีนะฮะคือเรามีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาช่วยแล้วเครื่องมือของภาคประชาชนเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งครับก็ช่วยได้มากครับซึ่งเหมือนกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยที่เขาจัดบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจพลเรือนเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเวลาเกิดภัยที่ไหนเนี่ยทางภาคประชาชนสามารถเอาเครื่องมือมาสนับสนุนได้เลยครับ

ตอนนี้นะผมว่าให้เป็นหูเป็นตานะสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือว่าห้ามจุดห้ามเผาเพราะผมว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะเน้นให้ภาคประชาชนอ่ะปลูกป่ากันให้เยอะนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 ถ้าต้นไม้เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่มีการเผาป่านะมันก็ไม่มี PM 2.5 ซึ่งในเขตของพื้นที่ราชบุรีเนี่ยโรงงานค่อนข้างน้อยส่วนมาก PM จะเกิดขึ้นจากไฟป่าเยอะกว่า

ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีนะครับเราก็จะมีการติดตามการดำเนินงานหรือการรับแจ้งเหตุนะครับที่น้องๆเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับก็คือเราจะมีการรับแจ้งเหตุทั้งไฟป่านะครับจุดความร้อนปริมาณน้ำฝนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังในหลากหลายภัยนะครับแต่หลักๆ ก็คือจะเป็นภัยที่ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ของเรานะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่เราจะมุ่งเน้นไปทางด้านการเฝ้าระวังซะส่วนใหญ่นะครับอย่างช่วงนี้ครับจะเป็นเข้าสู่ฤดูฝนจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ของไฟป่ามากนักแต่ว่าในเรื่องของ PM 2.5 ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นเพราะว่าถ้ากรณีที่เกิดไฟป่าเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่เราจะเข้าไปนะครับเพราะนั้นการเฝ้าระมัดระวังเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างพื้นที่ในภูเขาในรอบของเราเนี่ยก็จะเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนใหญ่กรณีที่เกิดไฟป่าที่เราพบเจอเนี่ยคือพอคนไปไม่สามารถไปดับได้ครับมันจะมีผลกระทบหมดเลยทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสารด้วยแล้วพื้นที่ที่เข้าไปครับไม่สามารถเข้าได้ต้องใช้แค่อากาศยานเท่านั้นถ้าจะต้องดับจริงๆครับส่วนภัยอื่นๆเช่น อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงสวนผึ้งหรือว่าในพื้นที่รอบเคียงเราเนี่ยนะครับก็จะฟังแจ้งเตือนส่วนใหญ่ข้อมูลเราจะมาจากทางป้องกันและบรรเทาสาภัยก็คืออ้างอิงกับปภ.เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยทหารในพื้นที่ด้วย

ถ้าเป็นจาก GPS นะครับจะมีวงรอบของ GPS ในการที่จะขึ้นจุดความร้อนขึ้นมานะครับเราก็สามารถสังเกตจากจุดความร้อนนั้นได้แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สูตรเรานะครับมีจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อยู่แล้วป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยู่แล้วที่เขามอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยส่งข้อมูลตลอดทุกวันครับรายงานสารภัยทุกวันถ้าเป็นปริมาณน้ำฝนก็จะเป็นวอลลุ่มของจังหวัดที่จะรายงานในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีแล้วก็ใกล้เคียงคือวันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบริเวณไหนอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบต่อภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยครับอย่างวันนี้ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยหลายวันหรือว่าแล้งติดต่อกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศของเรามันแปรเปลี่ยนไปหมดครับโลกของเรามันหน้าฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างอะไรเงี้ยหน้าร้อนก็มีฝนอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามจะต้องระมัดระวังกันแทบจะวันต่อวันเนี่ย

การรับแจ้งเหตุของเราเนี่ยก็จะมาจะมีทั้งวิทยุสื่อสารครับแล้วก็โปรแกรม PLC แล้วก็ข้อมูลโปรแกรม LINE นะครับแล้วก็มาจากส่วนกลางของจังหวัดแล้วก็ออกไปช่วยเหลือครับแต่ว่าภัยที่เป็นระดับจังหวัดขึ้นไปครับก็คือภัยที่ใหญ่ขึ้นภัยระดับ2เนี่ยครับเราก็จะมีการลงไปร่วมจัดตั้งกองอำนวยการประชาสัมพันธ์แล้วก็บัญชาการเหตุการณ์ในจุดเกิดเหตุโดยใช้คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นหน่วยประสานงานนะครับเราจะจับมือกับทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งองค์กรภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่จะได้มาร่วมมือกันมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายแต่ละสาขามาร่วมกันสนับสนุนซึ่งเป็นการบูรณาการที่ดีนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะมีพอเรารับแจ้งนะครับก็จะมีการบันทึกเวลาบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ประสานผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆออกไปปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับ

การสื่อสารเราก็จะมีวิทยุที่เป็นวิทยุสะพายหลังนะครับในกรณีที่เราใช้งานเนี่ยคือถ้าเป็นเครื่องทั่วไปถ้าเราจะเห็นก็จะเป็นเครื่องที่มือถือนะครับอาจจะส่งได้ระยะสั้นแต่ถ้าเป็นเราใช้วิทยุตัวนี้ก็จะเพิ่มระยะทางขึ้นมาอีกนะครับในการที่อย่างบางทีเข้าป่าหรือว่ามีการประสานงานนะครับแล้วก็จะมีศูนย์บัญชาการหลักของเราก็จะเป็นวิทยุที่ประจำที่เลยนะครับและของเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเกิดเป็นสถานการณ์จริงๆเราก็จะมีรถสื่อสารที่ไปตั้งตรงเป็นวอลลุ่มหน้างานได้อีกครับเพื่อขยายสัญญาณแล้วก็ครอบคลุมกับพื้นที่ที่เกิดภัย

คือรถสื่อสารบัญชาการเรานี่จะมีอยู่2ประเภทครับประเภทที่1เนี่ยก็คือการดำรงชีพที่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างนานนะครับก็จะมีทั้งวิทยุสื่อสารมีระบบดาวเทียมส่งภาพกลับนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่ที่เกิดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับแม้กระทั่งจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยก็มีบางจุดที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะแต่เราก็จะมีตัวที่แปลงสัญญาณให้เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ก็อาจจะมาตั้งไว้ที่วอลลุ่มนั้นๆนะครับส่วนการเกิดภัยปกติเนี่ยถ้าฉุกเฉินนะครับเราก็จะเป็นรถที่เราไปตั้งในจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้โดรนจับความร้อนได้ด้วยนะครับภายในรถคันนั้นได้เลยครับแล้วก็ประสานงานทางวิทยุสื่อสารได้ประชาการทีมได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นป่าก็จะเป็นโดรนจับความร้อนเป็นหลักที่จะดูได้คือตอนนี้เหมือนเราต้องผนวกเทคโนโลยีที่เรามีครับมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการช่วยเหลือแล้วไม่ได้มีแค่ของเราอย่างเดียวครับมีพอเวลาถึงเวลาเนี่ยเราจะเหมือนเป็นกล่องคอนเน็กให้ทุกคนเนี่ยมาคอนเน็กกับเราได้นะครับพอเวลาทุกคนมาคอนเน็กกับเราเนี่ยมันก็จะเต็มรูปแบบครับเต็มรูปแบบหลายๆฝ่ายก็มาคอนเน็กกันนะครับเพราะว่ายังก็จะมีหลายๆหน่วยที่มีอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างของหน่วยทหารเองที่ทำงานนะครับเขาก็มียุทโธปกรณ์ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย

ครับในส่วนของรถบัญชาการเหตุการณ์นะครับที่จะออกไปเป็นกองบัญชาการให้กับจังหวัดต่างๆนะครับทั้งจังหวัดราชบุรีแล้วก็ใกล้เคียงที่ร้องขอนะครับในรถคันนี้ก็จะมีวิทยุสื่อสารนะครับระบบอินเทอร์เน็ตการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตสู่พื้นที่นะครับก็จะมีการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าสมมุติว่ามีรถของอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับก็สามารถมาพ่วงคันนี้ได้นะครับมีการใช้ในส่วนของพอร์ตอินนะครับอินเข้ามาอาจจะเป็นโดรนหรือว่าเป็นภาพอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งถ่ายทอดออกไปให้กับผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับทราบว่าขณะนี้เหตุการณ์ของเราเนี่ยได้ประสานงานไปถึงไหนครับแต่โดยหลักๆนะครับก็คือจะเป็นวิทยุสื่อสารก็จะมีทั้งเครื่องวีเชฟที่เป็นสีดำนะครับก็คือประสานกับหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาภาคประชาชนนะครับที่เป็นเครื่องสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสายอากาศขึ้นไปในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นไมโครเวฟอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านในนี้นะครับสามารถดำรงชีพได้แล้วก็ไฟฟ้าก็จะเป็นมีโซลาร์เซลล์นะครับมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็เสียบไฟได้ออนกราฟปกตินะครับก็คือสามารถใช้ไฟได้3ระบบเลยถ้าพื้นที่ไหนที่เรามีไฟเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าดำรงชีพโดยโซลาร์เซลล์นะครับก็จะอยู่ได้ถึง3วันนะครับ

ภารกิจล่าสุดที่ไปที่ใช้รถคันนี้นะครับเราจะมีรถคันนี้คันหนึ่งแต่ว่าที่ใช้รถคันนี้ก็จะเป็นการค้นหาผู้สูญหายในป่านะครับก็คือเราได้รับภารกิจว่าผู้สูญหายเนี่ยหายมาแล้วประมาณ4-5วันนะครับก็เราก็มีการไปวางแผนแล้วก็นำอากาศยานและคนขับเนี่ยซึ่งผนวกหลายลำนะครับแล้วก็มีของเราขึ้นไปแล้วก็ตั้งกองบัญชาการแบบนี้นะฮะมีเต็นท์อยู่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้มองเห็นแล้วเราก็ประสานทีมโดยมีจุด GPS ที่จะขึ้นในจอนะครับด้านเนี้ยในจอแล้วด้านในนี้ก็มีอีกครับก็จะมีจอแล้วก็เป็นจุด GPS ว่าผู้ที่เราส่งไปค้นหาที่เป็นทีมเนี่ยไปดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับก็จะมี GPS บอกแล้วเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงเนี้ยคืนสู่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้ครับว่าให้ท่านอนุมัติตัดสินใจได้คือในมุมของสู่เราครับเป็นมุมของการประสานงานเฉยนะครับส่วนอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นของทางผู้อำนวยการอาจจะเป็นนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนที่จะมาบัญชาการตรงนี้

ถ้าเป็นภัยจริงๆครับถ้าการเข้าพื้นที่เนี่ยเราประเมินแล้วว่าไม่นานล่าสุดคันนี้ถ้าล่าสุดเลยจะใช้ในงานไฟป่าล่าสุดครับที่ว่าประสานงานหลายวันเพื่อเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเซฟในเรื่องของน้ำอาหารด้วยนะครับก็จะเหมือนกับว่าสามารถมาพักผ่อนในนี้ได้เลยเพราะว่ามีแอร์นะฮะพักผ่อนได้เลยจะดำรงชีพอยู่ได้หลายวัน

ตอนนี้นะครับศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับในสภาวะปกตินะครับที่ยังไม่เกิดภัยนะครับถึงจะได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์อบรมนะครับศูนย์ฝึก ICS และงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับตอนนี้ทางศูนย์ได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะได้จัดอบรมนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าท่านใดนะครับหน่วยงานใดนะครับมีสนใจที่ต้องการมาเรียนรู้นะครับในงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรีนะครับเพราะทางศูนย์เนี่ยสามารถรับในการประชุมและอบรมได้อยู่ประมาณ100ท่านนะครับ

ตอนนี้นะครับเรื่องโลกร้อนนะครับมันเป็นวิกฤตนะครับของประเทศไทยเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับประชาชนทั่วไปนะครับทุกหน่วยงานนะครับใส่ใจให้ความสำคัญนะครับกับโลกร้อนนะครับช่วยดูแลเรื่องต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะครับเพราะภัยพิบัติทุกวันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับอยากจะให้ทุกหน่วยงานนะครับประชาชนทั่วไปนะช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้รักษาพันธุ์พืชที่อยู่ในป่านะครับให้อุดมสมบูรณ์มันจะได้แก้วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยได้เยอะได้มากขึ้นนะครับ

0: ุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5สิงหาคม2569นะครับสำหรับที่นี้ผู้ชมอยู่กับผมสุพนาลิตมนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเสาร์นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนตื่นเช้าเนี่ยก็ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการเปิดใจคุณประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับทั้งเรื่องของการปรับกำลังคนการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนายประกรณ์นิมประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุครับว่าจุดสำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลจริงเนื่องจากในอดีตครับมีความพยายามในการที่จะปฏิรูประบบราชการไปแล้วหลายครั้งแต่มักจบด้วยการตั้งคณะกรรมการการจัดทำนโยบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัจจุบันครับเราเผชิญหลากหลายความท้าทายครับทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมถึงปัญหาใหญ่ที่สุดและความท้าทายหนักที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างงบประมาณประเทศครับในปีงบ70เนี่ยเรามีรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ73เท่านั้นนะถ้ากับว่าที่เหลือเนี่ยเราเหลืองบประมาณในการเอามาพัฒนาประเทศแค่ 20% เศษเท่านั้นเองหากเราสามารถลดรายจ่ายประจำแล้วมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็มีโอกาสที่เราจะเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนจาก 20% ขยับให้ถึง 30% 30% ตรงนี้ก็จะเกิดเรื่องของโอกาสเรื่องของขีดความสามารถต่างๆที่จะมาพัฒนาคนพัฒนาประเทศรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นครับ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่
1: ครับ
2: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
3: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ปัจจุบันครับรัฐบาลยังคงทำงานกับภาคเอกชนนะครับในรูปแบบของกรอ.เพื่อจะพิจารณาข้อกฎหมายอุปสรรคต่างๆที่กระทบกับการทำธุรกิจของภาคเอกชนกระทบกับขีดความสามารถของประเทศเนี่ยเพื่อให้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยสามารถวัดจากสิ่งที่ประชาชนนั้นสัมผัสได้ลดกระบวนการภาครัฐลงอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ20ร้อยละ30เช่นสิ่งที่จะเห็นคือพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องไปติดต่อผ่านหลายหน่วยงานนะฮะสามารถ tracking ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของกระบวนการต่างๆได้และพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศเองก็จะสามารถลดรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนยกระดับขีดความสามารถมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยนะครับ
2: เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
2: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
2: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ 14,000
2: 15,000 ไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได้ตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
3: เขาเป็นผู้ประสบภัย
2: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกร
1: อ
2: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่
2: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ถ้าใครชื่นชอบนะครับทุกวันเสาร์9โมงเช้านะครับจะมีรายการแบบนี้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับจะเชิญรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในแต่ละเรื่องนะครับทุกวันเสาร์9โมงเช้านะครับ9นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา35นาทีนะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะถ้าเช้าวันเสาร์มี NBT มีช่อง5นะครับแล้วก็ทีวีรัฐสภาส่วนเช้าวันอาทิตย์จะมีในส่วนของช่อง 9MCOT ด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีคู่ขนานผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ NBD Connect และไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับ
0: หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนนะคะว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักทำให้ตอนนี้ต่างจังหวัดวางแผนรับมือกันบ้างแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะมีการเตรียม4มาตรการเชิงรุกเพื่อปิดจุดอ่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองโดยยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและการช่วยเหลือนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา4มาตรการได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางโดยขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะลาหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีช่วยป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกและเขตเทศบาลนครยะลา3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่มีการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32คนเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรง4ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ที่น้ำที่เคยไหลเข้ามาสาย15นะครับก็อาจจะไม่มีละนะครับก็จะไหลลงเข้าไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ตรงบางงวยบาแดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนในช่วงฤดูฝนนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่ออปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนออกประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะครับฉบับที่7เนี่ยแจ้งเตือนช่วงเวลาที่มีผลกระทบตั้งแต่5กันยาจนถึง7กันยายน2569โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมและอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงครับที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ5กันยายน2569เนี่ยภาคเหนือครับที่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคอีสานครับที่จังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้แจ้งเตือนจังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับในช่วงวันที่7ถึง13กันยา2569โดยเฉพาะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 นถึง 19:00 นจากเรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะเจอน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มริมแม่น้ำได้นะครับรวมถึงชุมชนนอกแนวขันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรนะฮะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงครับปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพหน่วยบางพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอและจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเฝ้าระวังทุกอำเภอขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่อยู่ริมแม่น้ำและคลองต่างๆเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
0: และเพื่อเป็นการประสานกำลังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU กับ134องค์กรค่ะทั้งองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิและสมาคมเพื่อยกระดับการบูรณาการป้องกันภัยของประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม MOU ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจำนวน134หน่วยงานเพื่อยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้สามารถระดมเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งนี้การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกำลังสำคัญที่มีทั้งบุคลากรความเชี่ยวชาญเครื่องมือและประสบการณ์ในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินความร่วมมือในวันนี้ไม่ใช่เพียงการประสานงานระหว่างหน่วยงานเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงกำลังของทุกภาคส่วนให้เป็นพลังเดียวกันหรือทีมประเทศไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
1: รัฐบาลครับได้เปิดให้บริการซ่อมฟรีนะครับในส่วนของเครื่องจักรกลทางเกษตรนะครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนเพื่อเป็นการลดภาระลดต้นทุนการผลิตนะครับและพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นำกลับไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรฟรีนะครับในช่วงวันที่12ถึง15กันยายน2569โดยตั้งเป้าครับที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า250เครื่องในพื้นที่3อำเภอด้วยกันคือที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านนะครับสำหรับอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สามารถนำมารับบริการซ่อมแซมฟรีเนี่ยนะครับก็ครอบคลุมหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องโดยจุดที่ให้บริการมี3จุดใหญ่ๆนะครับไปใช้บริการกันได้ครับที่อำเภอท่าวังผานะครับเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนนี้ที่หอประชุมบ้านศพบัวหมู่4ตำบลยมที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ12ถึง15กันยานะครับที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่4ตำบลสถานและที่อำเภอเมืองน่านครับวันที่15กันยานะครับณหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองขวายครับ
0: มีคำเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยเรื่องของเอลนีโญค่ะโดยเตือนว่าจะมีขนาดใหญ่พิเศษและนี่อาจจะรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี2027และอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติระบุว่าการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027โดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงในระดับนี้ทั้งนี้เอลนีโญที่รุนแรงมากสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิทั่วโลกได้อย่างมีนัยยะสำคัญและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่นสำหรับเอลนีโญนั้นคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงทางนี้ลมสินค้าคือกระแสลมประจำปีที่พัดสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สุดของโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมักจะกินเวลานานถึง12เดือนทำให้เกิดฝนตกหนักและภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้รุนแรงขึ้นได้
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

Okay, มาดูความคืบหน้าเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งหาข้อสรุปความตกลงการค้าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสไวเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการเจรจาในครั้งนี้ครับมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญก่อนการประกาศผลไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐครับให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้มีทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายมาสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันครับสหรัฐเนี่ยไต่สวนไทยและประเทศต่างๆภายใต้มาตรา301ใน2กรณีนะครับ1ก็คือกรณีไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งสหรัฐนั้นได้กำหนดอัตราภาษีไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.5และกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้สหรัฐเองยังผลักดันนะครับให้จัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART กับประเทศคู่ค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้าด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งเมื่อสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ครับประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับ

0: ับประเทศไทยครับก็ได้เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้า ART ให้มีข้อสรุปได้โดยเร็วเพื่อได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้และยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้าเนี่ยนะครับ 2.37 ล้านล้านบาทและการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งอีกทั้งยังช่วยรักษาและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนในประเทศไทยป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับ
1: ขยับมาดูบรรยากาศการจับจ่ายช่วงต้นเดือนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเพราะว่าคึกคักมากจริงๆค่ะมีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะเลือกซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นบางส่วนเสนอขยายเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปี2569ด้วยค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกค้าส่งในอำเภอเบตงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและรับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนาแน่นนายกิตติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางร้านได้เตรียมความพร้อมทั้งการเพิ่มปริมาณสินค้าที่มีความต้องการสูงได้แก่ข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคเช่นผงซักฟอกสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานรวมถึงจัดเตรียมสถานที่จุดจำหน่ายและพนักงานให้เพียงพอเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วพร้อมกับประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวได้เป็นอย่างดีและเห็นด้วยหากจะมีการขยายโครงการออกไปอีก
2: ถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมเนาะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้กับโครงการไอ้60-40แล้วก็คนละครึ่งแล้วก็อะไรโครงการประชารัฐที่ให้1,000นี้รู้สึกกระตุ้นมากเศรษฐกิจเฟื่องโอเคครับยอมรับดี
1: ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนนั้นช่วยลดค่าครองชีพได้มากนะคะและเมื่อทราบว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้จึงอยากให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี2569ค่ะเนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยเพิ่มกำลังซื้อและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงค่ะ
3: ช่วยได้หลายอย่างเลยช่วยได้ 1,000 ครับครับผมพอวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้าสองคนก็พันหนึ่งก็อยู่ได้ทั้งเดือนก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารนะครับใครๆก็อยากให้มี
0: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เดินหน้าโครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการผลิตภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันและความสามารถของคนพิการเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้เปิดงาน7 Inspirations Phase 4นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงพม.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวคนพิการลดการมองคนพิการผ่านข้อจำกัดและส่งเสริมให้สังคมนั้นได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพและคุณค่าของคนพิการในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุครับว่าภาพยนตร์สั้นทั้ง7เรื่องครับไม่ได้ทำให้สังคมนั้นมองในคนพิการในมิติของความสงสารแต่ต้องการที่จะสะท้อนครับว่าคนพิการเองก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับทุกคนหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้ตนเองชุมชนและสังคมได้นะครับสำหรับในเฟส4ครับมีการนำเสนอเรื่องราวคนพิการ7ประเภทผ่านภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันความสามารถการค้นหาตัวตนและการก้าวข้ามข้อจำกัดโดยเตรียมที่จะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกปีนะครับ
4: ก็จะเห็นข้อมูลฟีดเข้ามาใน TikTok เยอะมาก

0: กับพี่น้องคนพิการด้านต่างๆนะด้านต่างๆนะพี่น้องคนพิการที่สู้ชีวิตด้านต่างๆพี่น้องคนพิการที่สักเซสในอาชีพการงานด้านต่างๆเยอะมากครับแต่ในอีกหนึ่งมุมนะอาจารย์ครับผมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีพี่น้องคนพิการที่ยังกลัวอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่กล้าอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นผมเห็นวันนี้โครงการอาจจะเป็นครั้งที่4แล้วถึงต้องขอท่านอธิบดีท่านผอ.กองทุนนะช่วยต่อยอดไปเฟส5เฟส6เฟส7เฟส8ไปถึงหลายๆเฟสได้ไหมครับ
1: ทั้งนี้ครับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2563ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาพยนตร์ทั้ง7เรื่องครับเตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นครับ
2: ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือเวทีสัญจรสับฟอรัมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสนเจิ้นสับฟอรัมนครสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรเปิดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026เพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการจัดเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5กันยายน2569ภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือเวทีปาฐกถาของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นสำคัญในการสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์สื่อตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่เอเปคไชน่าเยียร์2026ก่อนที่นครเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่33ในเดือนพฤศจิกายนนี้สะท้อนบทบาทของสื่อในการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคสำหรับประเทศไทยการเข้าร่วมของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการสื่อสารตลอดจนแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านข่าวและเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในประชาคมเอเชียแปซิฟิก
1: มท.4ครับได้กำชับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานความมั่นคงเชิงรุกย้ำเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทะเบียนราษฎรและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับในงานนี้ครับมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจจาก14จังหวัดภาคใต้ยังประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงเนื่องจากปัจจุบันครับภัยคุกคามด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อน

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐครับออกมาชี้ครับว่าการนำสงครามกับอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐแม้จะยืดเยื้อมานานแล้วกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้กล่าวถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสหรัฐครับเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารและไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามครับทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์ก็เปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์นะครับหรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังถูกจับตาครับว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นและมีวงใต้ดินกว่า2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอ็กซ์ครับ
1: สำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันมีอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53รายและบาดเจ็บ134คนในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังประสบกับข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
0: รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสลาวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API นะครับพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้ครับเกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเตรียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วนะครับยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกรากตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าสูงถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
0: สหรัฐฟิลิปปินส์ได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีจากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงนะครับหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่คาดครับว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อชั้นศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุครับว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้กล่าวครับว่าลูกความของตนไม่ได้มีเจตนาหลบหนีคดีใดๆและใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆครับเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
1: โคลอมเบียต้องเผชิญกับสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นที่ต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปถึงช่วงไตร ไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 5:00 นของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการ
0: ที่ฮ่องกงครับยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันเจริญหายรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
2: ภาพคนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงงิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงงิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลเฮาหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าเฮาหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงงิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
0: ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโกโกชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วครับ
0: ครับใช่ครับ
3: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนทรอยปาลอตครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสนะครับเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด 1-0 เป็นจ่าฝูงร่วมในลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาตูคานะครับต้อนรับจ่าฝูงเรอัลมาดริดเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15มาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียร์นะครับแต่ว่ายิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่43วินิซิอุสจูเนียร์ครับไหลบอลให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟแนวรับของเจ้าบ้านเรอัลเบติสจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกัน0-0ครึ่งหลัง มาสู่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่81จากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลกระดอนมาถึงเนลสันดิโอซ่านะครับโมงไปติดเซฟตีโบกูตัวแต่ว่าบอลมาเข้าทางทรอยปาลอตครับตามซ้ำลงโลกเข้าไปเบติสขึ้นนำ1-0ครับจากนั้นนาทีที่88เรอัลมาดริดก็พลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีนะครับถูกวีอาลิฟประตูนี้ไปครับเพราะว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดมาได้จุดโทษครับจังหวะนี้และผู้ที่รับหน้าที่สังหารเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับปรากฏว่ายิงไปติดเซฟของอัลเบโลบาเยสครับมาดริดก็พลาดได้ประตูขึ้นประตูตีเสมอนะครับไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริด1-0มาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนขึ้นไปเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่ครับอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-2เกาโชซิลาอิตาลีครับเจนัวแพ้โคโม1-4ฟอร์มแดงจริงครับสำหรับโคโมและฟุตบอลลีกาของเยอรมนีนะครับสตุตการ์ดครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลน4-1นะครับแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงเอาชนะโอแซ3-1แล้วก็เปเชครับแพ้โมนาโก1-2ครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันนี้นะครับเอนโซ่เฟร์นันเดสอาจจะได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับแมนซิตี้ในคืนวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะรวด2นัดมี6คะแนนจะเปิดเอทิฮัดสเตเดียมต้อนรับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ที่ยังไม่มีแต้มนะครับแข่งขันในช่วงเวลา21:00 น.แมนซิตี้ของเอนโซ่มาเลสกาเกมนี้เอนโซ่เฟร์นันเดสครับเพิ่งจะย้ายมาจากเชลซีค่าตัวมหาศาลถึง125 ล้านปอนด์อาจได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโดยกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจะต้องไปแย่งตำแหน่งกับเอเลียตแอนเดอร์สันครับอีกหนึ่งแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อายุบวัดดีนะครับขณะที่อิลิมานเอ็นดีไอครับอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาสู่ทีมเรือใบสีฟ้านะครับน่าจะเป็นสำรองในเกมนี้เชลมิโดกูปีกทีมชาติเบลเยียมครับยังหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากการบาดเจ็บนะครับแต่ข่าวดีคือมาเตอุสนูเนสฟิตกลับมาลุ้นตำแหน่งแบ็คขวากับอับดุโกดีคุซันนอฟแต่อย่างไรก็ตามเอโซมาเลสกาอาจจะเลือกใช้งานองตวนเซเมนโยครับแล้วก็ฟิลโฟเดนในตำแหน่งริมเส้นต่อไปด้านแลนเชกีที่มีส่วนร่วมกับ15ประตูจากการลงตัวจริง20นัดในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็น5ประตูกับ10แอสซิสต์และคาดว่าจะได้เล่นในบทบาทตัวรุกด้านหลังเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับที่ยิงไปแล้ว19ประตูจาก20เกมในลีกนะครับที่เจอกับทีมน้องใหม่ครับไปดูทีมน้องใหม่อย่างโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าโดยยังคงไม่มีฮาจิไลท์นะครับที่มีการบาดเจ็บต้นขาน่าจะต้องพักระยะยาวขณะที่แฟรงค์ออนเยก้าแล้วก็ซิดิกี้ชลิฟครับพลาดเกมที่แพ้เฮาคาบ้านนะครับและต้องรอประเมินความพร้อมบับบี้โทมัสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับฮัลล์ซิตี้เนื่องจากเป็นตะคริวก็คาดว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามโดยน่าจะยืนร่วมกับโอแลอาเมนดาและก็อีธานพินน็อกครับหากเลือกปรับมาใช้ระบบหลัง3คนนะครับในแดนกลางกรณีที่ออนเยก้าไม่พร้อมก็คาดว่าเป็นหน้าที่ของแจ็คลูโดนี่หรือว่าวิกเตอร์ทรอปครับจะได้ออกสตาร์ทร่วมกับกัปตันทีมอย่างแมตต์กรานและก็เคเล็บยิเลนกี้ส่วนเอฟลอนเมสันคราครับมีโอกาสจับคู่กับไตโวอาวนิยี่ในแดนหน้านะครับก็น่าลุ้นสำหรับคู่คืนวันนี้ครับไปดูโปรแกรมในวันนี้ครับคู่แรก 18:30 น.นิวคาสเซิลจะเจอกับบอนมัดนะครับส่วนคู่21:00 น.มีแมนซิตี้เจอโคเวนทรีเบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ครับไบรตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสจะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และก็คู่ดึกครับฮัลซิตี้จะเจอกับแอสตันวิลล่าเวลา 23:30 น.ครับไปดูหลังเกมลิเวอร์พูลกันบ้างครับแอนโทนีอิไลโอล่าครับเผยว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในแมตช์ที่เอาชนะอิปสวิชทาวน์ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมในฤดูกาลนี้ครับแอนโทนีอิไลโอล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์ไป2-0ซึ่งก็กล่าวว่าพอใจฟอร์มการเล่นของทีมครับและก็ชื่นชมเกมรับว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตู จากอเล็กซานเดอร์อิซักเหมาคนเดียว2ประตูนะครับนาทีที่6และก็นาทีที่9ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับผ่านไป3นัดเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิปสวิชมีอยู่3คะแนนครับอิเลล่าก็กล่าวว่าเราต้องการชัยชนะในนัดนี้นะครับและก็พอใจฟอร์มการเล่นของทีมได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วครับแล้ววันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีและก็คุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนิลกุนซืออิปสวิชก็กล่าวว่าภูมิใจกับทีมครับคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้วส่วนความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกก็ทำให้เกมนี้ยากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถครองเกมได้ดีครับและก็มีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ว่าไม่สำเร็จเท่านั้นเองครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับอลินาซาบาเลนกานะครับนักขวดสาวมือหนึ่งของโลกเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดี่ยวรอบที่3อารีนาซาบาเลนกาครับมือหนึ่งของรายการและเป็นมือหนึ่งของโลกจากเบลารุสดีกรีแชมป์2สมัยเจอกับคามิล่าลาคิโมวามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบกิสถานครับเกมนี้ซาบาเลนกาอาศัยการเสิร์ฟที่รุนแรงนะครับเอาชนะไปไม่ยากเย็นครับ2ต่อ0เซตสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ4ทำให้ซาบาเลนกาที่กำลังลุ้นเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซรีนาวิลเลียมทำได้ระหว่างปี2012ถึง2014จะเข้าไปเจอกับเทเลอร์ทราวเซนนะครับจากสหรัฐอเมริกาครับคู่ต่อมาครับมาตาคอสติยุกนะครับมือ11ของรายการมือ11ของโลกจากยูเครนก็ทำได้ดีกว่าครับเสิร์ฟไป3 S ตีไปอีก23วินเนอร์ก็แก้มือเอาชนะทางด้านของเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกจากรัสเซียไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คอสติยุกเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับลินดานอสโกวาครับนักเทนนิสจากเช็กเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คาร์ลอสอัลคาลาสมือ2ของรายการมือ3ของโลกจากสเปนก็ผลงานยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป6 S ตี21วินเนอร์เอาชนะอูอี้ปิงครับมือ113ของโลกจากจีนไป3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1เข้ารอบที่4ไปเจอกับทอมมี่พอลนะครับมืออันดับ20ของรายการจากสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายที่สเตฟานอสซิซิพาสนะครับมืออันดับ53ของโลกจากกรีซกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเสิร์ฟไป12 S ตี34วินเนอร์พลิกแซงเอาชนะชิลีเลเฮกก้านะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกไป3ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ1ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสานงานต่อจะทำให้งานราบรื่นยืนยันครับไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับซึ่งผู้ว่ากกท.เปิดเผยว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่จะได้ผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่เป็นคนในนะครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นครับดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จนะครับก็อย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติเชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันไว้14เหรียญทองยังเชื่อนะครับว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้กับกีฬาไทยจะช่วยให้มีโอกาสคว้าเหรียญมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์ครับ
4: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างเขื่อนการฝึกซ้อมแบบ MTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติน่าจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้น นะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิสเตอร์เพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
3: ผู้ว่ากกท.กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าหลังจากเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองด้วยก็อยากจะพักผ่อนขอไปท่องเที่ยวแล้วก็สานต่อธุรกิจของครอบครัวครับส่วนหลังจากนี้ก็จะติดตามวงการกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถทำได้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่วยกันออกแรงค่ะชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนักกว่า360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬานะครับพาท่านผู้ชมล่องใต้มาที่จังหวัดภูเก็ตครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตซอลในระดับเยาวชนนะครับรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ครับวันนี้14จังหวัดภาคใต้ครับมารวมตัวแข่งขันกันที่สนามสะพานหินภูเก็ตแห่งนี้ครับและนี่คือรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นแชมป์ในรุ่น14ปี16ปีและ18ปีโดยเฉพาะรุ่น18ปีนั้นนอกจากจะได้ตำแหน่งแชมป์และเงินรางวัลถ้วยรางวัลแล้วยังมีตั๋วในการเดินทางไปแข่งขันต่อรอบประเทศที่ไอเมเนสเตเดียมอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อที่จะไปแข่งกับแชมป์จากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้แชมป์ในวันนี้จะได้รู้กันนะครับรวมไปถึงอีก2ทีมจากลีกหัวตาราง U18 ของไอเมเนสไทยแลนด์วันนี้เดี๋ยวเราติดตามผลการแข่งขันกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทีมแชมป์ในรุ่นเล็กสุดครับนั่นก็คือรุ่น14ปีจากเบตงจังหวัดยะลาโรงเรียนเบตงวีระราชประสานตบมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอแสดงความยินดีครั้งนะครับนี่คือทีมที่เคยเป็นแชมป์เก่าที่หาดใหญ่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่นครสวรรค์นครศรีแควร์เกมเขาก็คือรองแชมป์ในรุ่น14ปีเป็นทีมที่เดินทางไกลที่สุดในการแข่งขันที่นครสวรรค์นะครับ 1,000 น่าจะ 1,400 โลนะที่ผมจำเคยคำนวณไว้นะครับแล้วก็ได้รองแชมป์ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าในวันนี้ในโซนใต้ที่จังหวัดภูเก็ตพวกเขาก็ได้แชมป์อีกแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับตัวแทนนักกีฬากันสวัสดีครับทำไมยืนก้มหน้าทำไมครับเข้ามาใกล้หน่อยเบอร์10ชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อเด็กชายพิพัฒน์วัฒนเกษมสกุลคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะครับ
1: เด็กชายพิพัฒน์วัฒนเกษมสกุลครับ
0: พิพัฒน์วัฒนเกษมสกุลเป็นคนจังหวัด
1: ยะลาครับ
0: จังหวัดยะลาไม่ใช่จังหวัดเบตงนะรายการนี้ยิงไปกี่ลูกครับผม
1: ลูกเดียว
0: ยิงลูกเดียวทำไมยิงน้อยจังเจ็บเท้าเหรอ
1: ไม่รู้
0: ครับแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกภูมิใจครับ
0: ภูมิใจมากคนไหนยิงเยอะที่สุดครับผมรายการนี
2: ้ยกมือ
0: ไม่กล้ายกกดโดนคุย
2: น่าจะเป็นคนนี้
0: มานะครับมาสิครับมาเลยครับยิงเยอะต้องโดนถือไว้ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไร
3: ชื่อชายพงศกรแก้วนำครับ
0: พงศกรแก้วนำชื่อเล่น
3: ชื่อเล่นชื่อตาลครับ
0: น้องตาลนะครับผมรายการนี้ยิงไปกี่ลูก
3: 5ลูกครับ
0: 5ลูกเลยนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกของเรา
3: ก็ดีใจครับ
0: ตั้งใจไหมว่ารายการนี้ต้องเป็นแชมป์เลย
3: ตั้งใจครับ
0: โอเคก็วันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้าง
3: ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็อาจารย์เกียรติแล้วก็อาจารย์ทุกคนครับ
0: นี่ก็เป็นการป้องกันแชมป์อีกหนึ่งครั้งของอาจารย์สมเกียรตินะครับอาจารย์สมเกียรติแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จัก
4: ครับผมอาจารย์สมเกียรติทองไทยครับเป็นโค้ชโรงเรียนเบตงวีระประสานซึ่งอยู่ภาคใต้มาน่าจะ9ปีแล้วครับก็ทำที่ตังมีผลงานมาแล้วก็ล่าสุดย้ายมาที่เบตงวีระประสานนะครับก็ต้องขอบคุณบอด้วยให้บออมพรเพชรโชติผู้อำนวยการครับประสานให้มา3รุ่นเลยแต่เขาก็ทุกปีก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันอยู่แล้วก็ขอบคุณลูก

0: ลูกด้วยขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ช่วยก็ทำคลินิกกรุงเทพรองเครือข่ายกรุงเทพมาตลอดครับมันถึงประสบความสำเร็จไหม
1: เหนื่อยไหมลำบากไหม
0: ยากครับยากยากการเดินทางแล้วก็งบประมาณด้วยยากยากแต่ว่าเบือนผู้ครองช่วยเด็กเอาด้วยก็เลยโชคดีว่าชุดนี้ส่วนใหญ่จะต้องให้ว่า 90% มีวินัยการซ้อมแล้วเขาอดทนมาตลอดและโชคดีความสำเร็จของเขา
1: ครับครับในวันนี้เนี่ยสี่พิเศษก็คือว่าในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาขอความเห็นจากอาจารย์สมเกียรติกันในฐานะคุ้นเคยกับฟุตซอลฟุตบอลเมืองใต้นะครับทำไมเด็กใต้ถึงต้องการได้รับโอกาสมากกว่านี้โดยเฉพาะเด็กโซนชายแดน
0: จริงๆถ้าพูดถึงฝีมือเด็กภาคใต้เก่งมากเก่งทุกคนเก่งภาคยิ่งสามใต้ล่างเก่งมากซึ่งผมก็ยากที่จะชนะจะชนะแชมป์ยากยากแต่ว่าแค่เราเป็นระบบผู้ซอที่จะแม่นมากกว่าและเยอะมากกว่าก็เลยมีโอกาสได้พาเด็กเขาอยู่ใต้ล่างสร้างกีฬาผู้ซอซึ่งตอนนี้เบตงอ่ะเป็นตรงผู้ซอเลยเบตงก็เลยได้เปลี่ยนส่วนจังหวัดสามจังหวัดใต้ล่างเนี่ยเขาเคี่ยวอยู่แล้วครับเขาเป็นโจทย์ทั้งเราตอนนี
1: ้ในฐานะถือว่าเป็นตัวแทนของทีมกีฬาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับอยากจะได้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยได้เลี้ยวแลหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องไหนให้มากกว่านี้เพื่อโอกาสที่ดีกว่าของเด็กๆในพื้นที
0: ่ก็ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่จัดแมตช์แข่งขันทุกรายการที่มีอยู่ให้เด็กได้มีโอกาสก็อยากจะให้กกท.หรือท่องเที่ยวหรือสมาคมเนี่ยมีแมตช์รุ่นของ12 46ปีให้เยอะทุกจังหวัดให้มันเท่ากันมันจะได้รู้สึกว่าเด็กจะเก่งขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ต้องรอจังหวะว่าถ้าโรงเรียนไหนก็พร้อมเหมือนที่ผมจะทำลีกเนี่ยมีลีกโซนเท่าลีกแล้วก็ลีก3จังหวัดใต้ล่างที่เราจะเตรียมทำลีกเพื่อให้เด็กเขาได้มีโอกาสไปทับเทียมกับภาคกลางครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งคำสะท้อนนะครับของครูที่ทำกีฬาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เดี๋ยวเสียงสะท้อนตรงนี้ออกไปเนี่ยอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยการ เปิดโอกาสสนับสนุนส่งเสริมเหมือนอย่างที่คนจัดรายการนี้ก็คือไอเมเน่ไทยแลนด์เนี่ยได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถผมเชื่อว่าน้องๆถึงจะอยู่เขตชายแดนห่างไกลจากกรุงเทพมหานครนับพันกิโลแต่ถ้าพวกเขาได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องนะครับทุกคนพร้อมที่จะแสดงศักยภาพแล้วก็ปล่อยฟ้าโอกาสไว้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สมเกียรติแล้วก็น้องๆทุกคนเก่งมากครับเก่งมากเก่งมาก
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแชมป์ในรุ่น16ปีนะครับนั่นก็คือโรงเรียน
2: อบจ.สงขลาวิทยานุสรณ์ครับ
1: เฮ้ยโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอบจ.สงขลาวิทยานุสรณ์นะครับในรายการนี้เข้ามาชิง2รุ่นแล้วก็สามารถเป็นแชมป์ได้1รุ่นนั่นก็คือรุ่นน้อง16ปีนั่นเองชื่ออะไรครับผมกัปตันทีม
2: ชื่อกัดครับ
1: ฮะ
2: ชื่อเล่นชื่อกัด
1: ชื่อกัดชื่อจริงชื่อกัดจัง
2: ไม่ใช่ครับจิรพัฒน์สมุนครับ
1: จิรพัฒน์อะไรนะ
2: สมุน
1: สันหมุดนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้าง
2: ก็ตื่นเต้นครับดีใจครับ
1: ดีใจ
2: ได้พาเพื่อนมาเล่นรอบชิงครับ
1: รายการนี้เป็นยังไงบ้าง
2: เคี่ยวครับเคี่ยวทุกนัดครับ
1: โอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับวันนี้เลยป่ะ
2: ไม่ครับกลับคงเงียบด
1: ู
2: ลีกกันครับ
1: ดูลีกก่อนเดี๋ยวจะมีฟุตซอลภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับได้แข่งที่ห้าไม่ท้อถอยไปซะก่อนนะครับวันนึงก็น่าจะได้เป็นนักเตะอาชีพได้นะครับยกมือเธอมาเลยโอเคยิ้มไม้หน่อยยิ้มไม้หน่อยชื่ออะไรครับสกิดรักสุวรรณยิงไปกี่ประตูครับ
2: ห้า
1: ประตูทำไม5ประตูนี
2: ่นัดแรกครับ
1: นัดแรก
2: เริ่มเลยครับ
1: นัดที่เหลือไม่ยิงเลย
2: ยิงครับ
1: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
2: หน้าเป้าครับ
1: วันนี้จะขอบคุณใครบ้าง
2: ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเล่นขอบคุณทั้งบ้านด้วยครับที่ส่งกำลังใจให้แล้วขอบคุณโค้ชขอบคุณทุกคนเลยครับ
1: โอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
2: สวัสดีครับชื่ออภิชาติอินทรสรครับชื่อเล่นชื่อปานครับ
1: โอเคสวัสดีครับชื่ออะไรคร
3: ับ ไอกันนุยาลาครับ
1: โอเคสวัสดีครับชื่ออะไรคร
3: ับ ผมชื่ออารุคุดาลาครับ
1: โอเค
4: ชื่ออัศดีกามาครับ
1: โอเค
5: สวัสดีครับชื่อสุกลวัฒน์ครับ
1: เบียร์เหรอครับ
5: อ๋อครับ
1: พี่เบียร์สุกลวัฒน์นะนี่ชื่ออะไรครับมาเบอร์8
6: สรายุทธเซ็งสงครับ
1: สรายุทธเซ็งสงครับผมชื่ออะไรครับ
7: ชื่ออภิชัยเลี้ยงนัวครับ
1: อภิชัยเลี้ยงนัวโอเค

0: ชื่อวงศกรครับ
1: วงศกรนิววงศกรโอเคชื่ออะไรครับ
2: ชื่อปุริเดชแก้วไฟครับ
1: ช
2: ื่ออ
1: ะไรครับ
3: ชื่อสุภกิจคร
1: ับ สุภกิจนะครับนามกุ
3: ลเล่นหมันครับ
2: ชื่ออดิศักดิ์ไพบัวครับ
1: อดิศักดิ์ชื่ออะไรครับผม
4: ชื่อเจียรวัฒน์แก้วเสียงครับ
1: เจียรวัฒน์แก้วเสียงนะครับผมอ่ะครับและนี่ก็เป็นความสามารถนะครับของน้องๆจากจังหวัดสงขลานะครับโรงเรียนอบจ.สงขลากลับสงขลาได้และตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับแชมป์ในรุ่น18ปีโรงเรียนอะไรครับ
5: สมาคมกีฬาจังหวัดยะลาครับ
1: สมาคมกีฬาจังหวัดยะลาเฮ้ยนะครับชื่ออะไรครับผม
5: นี่อารุณเจมอครับ
1: ครับผมเป็นคนจังหวัด
5: ยะลาย
1: ะลาเลยวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้าง
5: วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับเกินเป้าหมายมากครับ
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์กันบ้างเจอครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ตามเป้าหมายไหมครับ
4: ก็มาแบบลุ้นทีละนัดครับ
1: มาก็คือลุ้นทีละนัด
4: ครับไม่ได้ตั้งอะไรเลยเพราะว่าเด็กผมเพิ่งมารู้จักที่นี่ครับ
1: โอ้แล้วก็วันนี้การแข่งขันรายการนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
4: ก็ในการเป็นรายการที่ดีมากมากครับเป็นให้โอกาสให้เยาวชนมีโอกาสที่ได้ไต่เต้าขึ้นสู่ลีกครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆครับแต่วันนี้ยกเครดิตให้น้องๆครับเขาเกินร้อยครับ
1: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับความตั้งใจของเราทำรายการนี้มาเป็นปีที่2แล้วความตั้งใจสิ่งที่เราอยากจะเห็นในส่วนตัวของอาจารย์โย่งกับทางผู้บริหารไอ้มะเน่เนี่ยเราอยากจะเห็นอะไร
6: ก็จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณบอสไตเพราะว่า mindset แล้วก็แนวคิดของบอสไตเนี่ยได้ถ่ายทอดมาแล้วทำให้งานตรงนี้เกิดขึ้นแล้วในมุมมองของผมก็อยากจะสร้างโอกาสแล้วก็ทางบอสไตและผู้บริหารเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับเด็กตามภูมิภาคซึ่งเราลงมาในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นผลสัมฤทธิ์ว่าเด็กแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีการขับเคลื่อนทั้งการพัฒนาทั้งการเตรียมทีมแม้แต่โค้ชเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่ารายการนี้ทางวัดไตเขาได้ให้การสนับสนุนหลักเลยก็เราก็กลับมาสู่โมเดล4ภาคก่อนซึ่งเอาแชมป์ใน U18 ปีเนี่ยของแต่ละภูมิภาคเนี่ยไปแข่งในรอบประเทศและก็เอาแชมป์และรองแชมป์ในลีก U18 ที่กำลังแข่งอยู่ก็เอาไปรอบประเทศเหมือนกันซึ่งเป็น6ทีมแล้วก็แข่งในรูปแบบลีกพร้อมกันหมด5วันก็ใครเพื่อที่จะชิงตั๋วเข้าไปแข่งขันที่ต่างประเทศครับผม
1: แล้วโมเดลของเราในปีหน้ามันจะมีความพิเศษหรือว่าเพิ่มเติมแตกต่างจาก2ปีที่ผ่านมา
6: ก็ตามแนวทางนโยบายของบอสไตและคุณแป๋มและรวมไปถึงคณะผู้บริหารที่ได้พูดคุยกับผมเราก็มองว่าเราจะปรับโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนเนี่ยตั้งแต่อายุ12 14 16 18แล้วเด็กพวกนี้เนี่ยเราจะกระจายตามภูมิภาคให้ลึกลงแล้วก็เรามองถึงว่าจัดแล้วไปไหนต่อเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการผลักดันเข้าสู่กีฬาอาชีพและนานาชาติของกีฬาฟุตซอลครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าได้ครบแล้วนะครับแชมป์ทั้ง3รุ่นในโซนภาคใต้เบตงจากจังหวัดยะลานะครับในรุ่น14ปีนะครับ16ปีก็เป็นอบจ.สงขลานะครับ18ปีก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาก็จะเห็นได้ว่าเป็นน้องๆจากโซนชายแดนใต้ทุกทีมครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเด็กๆที่อยู่ชายแดนใต้นะครับตอนนี้เด็กๆคนมีความสามารถแล้วเหลือแค่โอกาสและเวทีที่ผู้ใหญ่หลายคนนะครับจะจับมือกันร่วมกันเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถและเติบโตก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางกีฬาของพวกเขานะครับก็ติดตามชมได้นะครับในรอบประเทศในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นแชมป์จากทุกภาคนะครับแชมป์ภาคเหนือก็คือบูตาหลวงนะครับแชมป์ภาคอีสานมหาไทยยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับแล้วก็แชมป์ภาคกลางก็เป็นชุมชนวัดไถ่เงินนะครับแชมป์ภาคใต้ก็คือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานะครับรวมไปถึง2ทีมจากลีกไอมาเน่อย่างราชวินิตบางเขนแล้วก็

พิเศษครับผมก็ไปลุ้นกันนะครับใครจะเป็นแชมป์ในรอบประเทศแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้แชมป์ในวันนี้ส่วนทีมไหนยังไม่ได้แชมป์ก็ขอให้พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรามีข่าวสารในวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองมาฝากท่านผู้ชมครับสโมสรเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีจับมือ7สโมสรชั้นนำเปิดตัวทีมปิงปองพันธมิตรผสานพลังดันนักกีฬาไทยพร้อมนำร่องจัดกิจกรรมอุ่นเครื่องรายการธนบุรีไทยแลนด์สแมชที่สโมสรเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับ7พันธมิตรชั้นนำแห่งวงการปิงปองร่วมกันจัดตั้งโครงการทีมปิงปองพันธมิตรเพื่อผนึกกำลังในการสร้างและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลสำหรับโครงการทีมปิงปองพันธมิตรเกิดจากการรวมตัวกันของ7สโมสรและสถาบันฝึกอบรมชั้นนำประกอบด้วยสโมสรเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักสโมสรกีฬาเซ็นทรัลปินเดโก้อะคาเดมี่สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูสโมสรเทเบิลเทนนิสเซี่ยงไฮ้สปอร์ต NCN เทเบิลเทนนิสคลับโดนิกอะคาเดมี่ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและศักยภาพเพื่อสร้างระบบการพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลักในการเปิดเวทีให้นักกีฬาได้ทดสอบประลองฝีมือรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักกีฬาไทยในระยะยาวทั้งนี้โครงการกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยธนบุรีซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการเปิดตัวความร่วมมือแล้วยังมีการจัดกิจกรรมจำลองรูปแบบการแข่งขันรายการธนบุรีไทยแลนด์สแมช2026เพื่อเป็นตัวอย่างกิจกรรมแข่งขันที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตโดยมีบัตเตอร์ฟลายไทยแลนด์เป็นผู้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์หลักในการแข่งขันและร่วมจัดแข่งขันด้วยพร้อมได้รับความร่วมมือจากทั้ง7สโมสรพันธมิตรและร่วมจัดงานในการส่งทัพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรมาร่วมทำกิจกรรมและประลองฝีมือร่วมกันอย่างคับคั่งเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของตัวแทนจากทั้ง7สโมสรกันเลยครับ
1: ครับก็ครั้งแรกนะครับรูปแบบในการที่เราจัดกิจกรรมก็คือเป็นการฝึกซ้อมแบบสัญจรก็คือการรวมตัวกันของทีมสโมสรนะครับในกลุ่มสมาชิกของเรานะครับได้พาเด็กๆมาฝึกซ้อมร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับในการฝึกซ้อมในการเรียนรู้ต่างๆนะครับส่วนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็คือเราก็ปรับกิจกรรมรูปแบบหลังจากที่เราได้ทําการฝึกซ้อมไปแล้วนะครับเราก็จัดรูปแบบการแข่งขันนะครับที่มันเกิดขึ้นในระดับนานาชาตินะครับก็คือเราใช้2รูปแบบรวมกันก็คือในรูปแบบของ ITTF แล้วก็ WTT Smash นะครับ ITTF เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันแบบทีมผสมนะครับแล้วก็WTT Smash เนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบ7แต้มนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่เราก็ได้รวบรวมสมาชิกนะครับจากครั้งที่แล้วถ้ามี4ทีมนะครับแล้วก็ได้เชิญสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีทั้งหมด8ทีมนะครับมาทําการแข่งขันในรูปแบบของที่เป็นระดับนานาชาตินะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับที่จะระบบการแข่งขันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
0: และในงานวันนั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายณทุศเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยซึ่งนายกสมาคมก็บอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทั้ง7สโมสรได้มารวมตัวกันพัฒนาวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในครั้งนี้พร้อมเปิดเผยความเป็นไปได้ถึงการจัดแข่งขันลีกอาชีพปิงปองในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสกันเลยครับ
2: ครับก็ก่อนอื่นในนามของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับสโมสรต่างๆที่จับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วก็ริเริ่มการจัดการแข่งขันระบบที่มันแตกต่างไปจากที่สมาคมทําอยู่คือปกติสมาคมจะจัดการแข่งขันเป็นระบบแชมเปี้ยนชิพหรือสกิทแต่ตอนนี้ทางกลุ่มสโมสรที่มีความเข้มแข็งเนี่ยก็อยากจะทดลองเป็นระบบลีกนะครับเพราะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมเองนะครับก็มักจะได้รับคำถามอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีลีกปิงปองสักทีคือเราก็พยายามที่จะอธิบายว่าการทำลีกอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนักนะครับมันต้องมีระยะเวลา เราเคยทำเนี่ยสมาคมเนี่ยเคยทดลองมา3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตข้อที่เป็นต้องสิ่งต้องปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยในฐานะแกนนำที่จะริเริ่มจัดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นจุดที่ดีที่1จะได้ลองอย่างที่ท่านประธานดิวพูดแต่ว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองว่า1มีจุดอ่อนอะไรขณะเดียวกันสมาคมก็อาจจะให้ข้อมูลได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่จะเป็นลีกอาชีพไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดก็ตามเนี่ยมันมี4เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องดูนะครับเรื่องแรกสุดเลยการเป็นลีกเนี่ยต้องถามตัวเองว่ากีฬาเราเป็นที่นิยมหรือยังนะครับข้อนี้สำคัญสุดเพราะว่าถ้ากีฬาเราเป็นที่นิยมเนี่ยมันจะเป็นที่มาของผู้สนับสนุนนะครับแต่ถ้ายังไม่นิยมเนี่ยมันก็จะหาผู้สนับสนุนยากประการที่2ระบบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราวางระบบยังไงนะมันสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ลีกหลายระดับลีกสมัครเล่นก็ได้ลีกอาชีพก็ได้หรือจะต่อยอดเป็นลีกนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดอยู่ว่าเป้าเราจะค่อยๆเดินไปตรงไหน

0: านผู้ชมครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทีมงานของเราได้มีโอกาสรับเชิญจากทาง KTC Sport ไปร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในหัวข้อปรับท่าวิ่งให้ถูกวิธีซึ่งมีอาจารย์เอกวิทย์แสวงผลวิทยากรอาวุโสจากสหพันธ์กรีฑาโลกและผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการวิ่งที่ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการลดโอกาสการบาดเจ็บจากการวิ่งการประเมินสุขภาพก่อนแข่งวิ่งซึ่งกิจกรรมในวันนั้นเราต้องขอขอบคุณ KTC Sport ที่ให้โอกาสทีมงานของเราได้ไปรับความรู้ที่มีประโยชน์จากอาจารย์เอกวิทย์เดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์เอกวิทย์และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นกันเลยครับ
1: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราฝึกซ้อมกีฬาส่วนนึงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฝึกซ้อมคือเทคนิคอลเทรนนิ่งการฝึกทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาวันนี้ที่เรามานำเสนอให้กลุ่มเนี่ยครับเป็นเรื่องของการฝึกทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาเพราะว่าการฝึกทางด้านเทคนิคทักษะที่นำไปสู่การวิ่งด้วยท่าทางที่ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการวิ่งโดยใช้แรงน้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานที่วิ่งในขณะที่เราวิ่งอยู่ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น 5K 10K ฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนถ้าเราสามารถประหยัดพลังงานในการวิ่งได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถยืนระยะความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอและจะทำให้ผลการวิ่งดีขึ้นความเข้าใจผิดของนักวิ่งที่เราเจอเนี่ยครับนักวิ่งนึกว่ายิ่งวิ่งเยอะก็จะวิ่งยิ่งวิ่งดีใช่ไหมฮะยิ่งวิ่งเร็วมากก็จะวิ่งยิ่งวิ่งดีนะครับแต่ทีนี้ในองค์ประกอบของการฝึกวิ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่มีเรื่องวิ่งเยอะแล้ววิ่งดีอย่างเดียวนะครับมันต้องวิ่งที่มีความเหมาะสมแล้วไอ้วิ่งเยอะเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะวิ่งด้วยความเร็วระดับไหนเพราะความเร็วแต่ละระดับมันจะส่งผลต่อการปรับตัวภายในระบบสรีรวิทยาของร่างกายที่แตกต่างกันเสร็จแล้วไอ้การปรับตัวของสรีรวิทยาในร่างกายที่แตกต่างกันในแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่นปรับตัวที่หัวใจปรับตัวที่ระบบไหลเวียนเลือดปรับตัวที่ปอดปรับตัวที่เซลล์ปรับตัวที่ไมโทคอนเดรียมันมีรูปแบบการฝึกที่ไม่ได้เหมือนกันทำอย่างไรไอ้การปรับตัวพวกนี้มันจะสมบูรณ์แบบที่สุดและทำให้เราวิ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องที่นักวิ่งเข้าใจผิดนะครับนึกว่าวิ่งเยอะด้วยความเร็วเดิมๆแล้วจะทำให้เราวิ่งดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือนักวิ่งส่วนใหญ่เอาแต่วิ่งแต่ไม่ค่อยเติมความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้วิ่งและกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้รับแรงกระแทกในการวิ่งความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้ส่งผลทำให้วิ่งไม่ดีแต่เพียงอย่างเดียวแต่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาโดยเฉพาะนักวิ่งถนนในบ้านเราในปริมาณมากถ้าเราแค่ทำ easy jog สบายๆทุกวันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเริ่มวิ่งจริงจังเริ่มเข้าสู่กระบวนการแข่งขันในที่จัดขึ้นตามงานต่างๆโรงงานเขาเรียกโรงงานต่างๆนะครับอันดับแรกเลยครับไปพบแพทย์ครับตรวจ EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเรามีปัญหาหรือไม่อย่างน้อยควรจะตรวจ EKG ให้หมอตรวจการทำงานของหัวใจให้ชัดเจนโดยเฉพาะระบบหายใจไหลเวียนเลือดระบบอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าตรวจเรื่องนี้ดีแล้วถ้าวิ่งแล้วมีปัญหาอาจจะพบแพทย์ทางด้านออร์โธปีดิกหรือแพทย์ทางด้านข้อและกระดูกหรือนักกายภาพบำบัดเพื่อตรวจโครงสร้างร่างกายว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าการวิ่งจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะระบบหายใจไหลเวียนเลือดคือหัวใจและหลอดเลือดต้องตรวจอย่างดีก่อนที่จะวิ่งจริงจังเราเริ่มมีความสูญเสียและมีความเสี่ยงในสนามวิ่งเพิ่มขึ้นเริ่มมีการเสียชีวิตเริ่มมีการหมดสติในสนามวิ่งเพราะฉะนั้นนักวิ่งถ้าคิดจะวิ่งจริงจังตรวจสุขภาพให้ดีก่อน
2: สำหรับการออกกำลังกายนะครับผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งใช้คำว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะครับถ้าอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่า ในโลกปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับต่อให้เรามีอายุที่ยืนยาวแค่ไหนเนี่ยโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเราก็ลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายผมถือว่าเป็น1ปัจจัยที่จะช่วยให้คุณนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวได้อย่างมีความสุขครับ
3: กิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นการปรับท่าวิ่งของอาจารย์เอกวิทย์นะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยการวิ่งนี่มันสําคัญมากเพื่อให้มันถูกต้องแล้วก็ผมแข่งกีฬาไฮล็อกผมคิดว่ากีฬาไฮล็อกกีฬาไฮบริดเนี่ยพวกนี้มันกำลังได้รับความนิยมซึ่งกีฬาพวกนี้มันต้องมีการวิ่งเข้ามาเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับการจะทำเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งยังไงให้มันประหยัดแรงวิ่งยังไงให้ไม่เกิดการบาดเจ็บคอร์สอบรมในครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับสำหรับการมาฝึกอบรมในครั้งนี้ครับผม
4: และนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆแล้วโอกาสหน้าเราจะได้มีความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมครับ

0: ายภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับต่างประเทศด้วยก็เช่นเดียวกันปัญหาอย่างหนึ่งทีเดียวที่กระทบกระเทือนในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรานะครับก็มีหลากหลายโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนอย่างแรกก็คือไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ที่หลายคนได้ใช้ประโยชน์เรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นได้เรามาดูภาพรวมจนถึงขณะนี้รวมถึงมองต่อไปจนกว่าจะถึงปลายปีนี้แล้วปีหน้ามีอะไรที่ต้องน่าจับตามองในประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างครับเราจะพูดคุยกับประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับสวัสดีครับดร.วีรศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับ
0: ครับแหมชื่อเหมือนกันเรามาคุยเรื่องเศรษฐกิจเลยนะดร.วีรศักด
1: ิ์ได้เลยครับ
0: เอาภาพรวมก่อนแน่นอนที่สุดว่ามาจนถึงณขณะนี้เนี่ยนะครับช่วงท้ายๆปีละแต่ต้นปีจนถึงสถานการณ์ณขณะนี้มองภาพรวมก่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไงครับดร.วีรศักดิ
1: ์เป็นช่วงปีที่มีเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่ค่อยเกิดในปีอื่นๆนะครับ
0: ครับ
1: อย่างแรกมีปัญหาเรื่องของฮอร์มุส
0: ใช
1: ่การรบที่นั่นทีแรกใครๆก็นึกว่าเกิดสัก2อาทิตย์แล้วก็จบเป็นอันชัดเจนแล้วว่าเวลานี
0: ้
1: ท่าทางจะยาว
0: ครับ
1: เหมือนคล้ายๆกับตอนที่เมื่อ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วรัสเซียยูเครนแล้วก็นึกว่าภายใน 2-3 อาทิตย์น่าจะจบ
0: กี่ปีแล้ว
1: ก็ยาวมาเป็นปีที่3
0: ใช่
1: นะสองอย่างนั้นยังมีปัญหาอยู
0: ่ครับ
1: ล่มกระทบอะไรไปเยอะและมีหนำซ้ำเมื่อเร็วๆนี้นอกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ยังมีช่องแคบที่ใช้เข้าไปสู่คลองสุเอซนั่นก็กำลังถูกปิดล้อมเหมือนกันเพราะนั้นสถานการณ์สากลกระทบทุกเจ้าทุกประเทศเราด้วยโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยกระทบหนักกว่า
0: ครับ
1: เพราะเราพึ่งพาเส้นทางด้านเรือด้านนี้และพลังงานจากด้านนี้สูงมาก
0: ใช่
1: ต้นทุนราคาขึ้นละวัตถุดิบขึ้นแต่ผู้บริโภคเขาแรงเขาเหลือน้อยเต็มทีผู้ประกอบการส่วนกลางที่เป็น SME ทั้งหลาย
0: ครับ
1: ไม่กล้าที่จะผลักราคาลงไปละพอไม่กล้าผลักราคาลงไปตัว SME เองนะครับตอนนี้ที่กำลังเต็มกลืนขึ้นมาถึงคอคือถ้าผลักไปตัวเขาอาจจะรอดแต่เขารู้ว่ารอดไม่นานเพราะข้างล่างที่เป็นผู้บริโภคก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเป็นสภาพที่แปลกไม่เหมือนกันอีกหลายๆปีที่เราเคยเจอนะครับส่วนที่สองภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกกระทบทั้งหมดแน่แต่ว่าเอเชียแปซิฟิกก็โดนหนักมากเหมือนกัน
0: โอ้มีแผ่นดินไหวหลายที่เลยนะ
1: แผ่นดินไหวหลายที่ของเราอาจจะไม่แผ่นดินไหวมากแต่ว่าของเรามีทั้งสองอย่างคือไม่ท่วมก็แรงและมีบางพื้นที่ในประเทศไทยที่เมื่อศึกษาแล้วจะโดนทั้งท่วมและทั้งแรงและจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปที่เราเห็นมาตลอดครึ่งปีแรกนะยังเป็นแค่ว่าเพิ่งฉากเริ่ม
0: เหมือนน้ำจิ้มก่อนไหม
1: ประมาณนั้นหนังยังฉายไปได้ไม่ถึงต้นครึ่งเรื่องเลย
0: แดดพิไทเซอร์ไปแล้วเนี่ยเมนคอร์สมาในชุดใหญ
1: ่เรื่องที่น่ากังวลจริงๆเนี่ยจะมาท่อนหลังเดือนตุลานี้เป็นต้นไป
0: โอ้จานผู้ชนะกลัวเลย
1: ยาวอีก1ปีเต็ม
0: ๆครับ
1: นะครับพื้นที่ที่ควรจะได้ฝนจะไม่ได้ฝนพื้นที่ที่ไม่ค่อยอยากจะได้น้ำมากไปกว่านี้แล้วมันจะมานี่คือฟ้าฝนส่วนตัวเศรษฐกิจที่ปิดล้อมกันอะไรกันอยู่นั้นก็บัดนี้มันก็ออกฤทธิ์กันมาจนกระทั่งวัตถุดิบหลายชนิดมันเริ่มค่อยๆหายไปเรื่อยๆผู้ประกอบการหลายกลุ่มเริ่มปิดตัวปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามีประวัติว่าการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทกิจการใหม่เกิดน้อยกว่าผู้มาจดปิดกิจการมันถึงขนาดนั้นละ
0: น่าตกใจนะ
1: ครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าเอางั้นรัฐบาลต้องไปอุ้มมาให้หมดรัฐบาลก็ติดปัญหาในเรื่องที่ว่างบภาษีเงินได้ที่ได้มาเป็นงบประมาณแผ่นดิน 80%ติดค้างอยู่กับเรื่องของการจ่าย
0: และจ่ายประจำ
1: ได้จ่ายประจำไม
0: ่
1: มีงบลงทุนตัวนี้ก็เป็นปัญหาและคอยดูด้วยนะครับว่าพอเดี๋ยวเรากำลังจะใกล้สิ้นฤดูฝนซึ่งยังไม่จบนะฤทธิ์ของฤดูฝนยังมีอยู่น่านนี่เป็นแค่หนังตัวอย่าง
0: ครับ
1: และครั้งนี้ที่น่านเสียหายหนักๆนั้นเนี่ยไม่มีพายุเข้าเลยนะครับมันเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาแล้วมันแช่อยู่เฉยๆแค่นี้ก็เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: หลังจากนี้ไปยังไม่รู้ว่าหย่อมความกดอากาศหน้าตาแบบนี้จะไปลงที่ไหนอีกบ้างกรณีอย่างที่หาดใหญ่เมื่อปีกลายอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนอีกก็ได้ความเสียหายชนิดนั้นยังไม่ได้นับเลยรอยล้อที่ผ่านมาแล้วหันไปดู

0: ว่าที่โตน้อยเนี่ยก็ยังโตมากกว่าที่กลัวไว้ก่อนนั้นกลัวมากกว่านี้ว่ามันจะโตน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้มันออกมาได้ตัวเลขนี้ก็ยังพยักหน้ามองหน้ากันได
1: ้มองหน้ากันได้แต่อาจารย์ในเมื่อเราจะก่อนจะคาดการณ์และพยากรณ์ไปข้างหน้ามองรอยล้อที่มันมาก่อนอย่างที่อาจารย์วีระศักดิ์บอกเมื่อสักครู่รอยล้อที่ผ่านมามันก็ทำให้เราบางทีต้องกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะคนที่บริหารด้านเศรษฐกิจเราลองดูเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ตามหลังเราเยอะแต่ดูเฉพาะในอาเซียนบ้านเราเวียดนามเนี่ยเขาโตกันเลข5เลข6เลข7กันเนี่ยอยู่ทึกๆนี้ตลอดแต่บ้านเราล่าสุดที่ออกมา GDP 2ไตรมาสแรกเนี่ยเราเกือบที่จะโบยท้ายตารางเลย
0: ใช
1: ่รอยล้อเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าการคาดการณ์อนาคตแต่มันก็บ่งบอกอะไรเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: อาจารย์บอกนี่นะรอยล้อเนี่ยบางทีมันเป็นแผลของในใจหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ World Bank ธนาคารโลก
1: ครับ
0: ประกาศแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เวียดนามกำลังทำอยู่นั้นไม่เกิน7ปีนับจากนี้เขาจะเทียบเท่าเราเท่ากับไทยเลยควรจะยินดีกับเขาด้วยนะครับ
1: กับ
0: ที่ยินดีไม่ใช่ยินดีที่ตัวเลขแต่ยินดีที่เขาได้ทำในสิ่งที่เราเองยังไม่ค่อยได้ทำหนึ่งเขาปฏิรูประบบราชการเขาลดขนาดราชการลงจริงๆลดจำนวนกรมกองของเขาลงสองเขาจัดการกับเรื่องคอร์รัปชันเขาได้เด็ดขาดเหมือนกับที่จีนก็ทำเขาก็ทำเด็ดขาดจะใหญ่โตแค่ไหนเขาไม่ละเว้นเลยสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรีบทำนะครับอย่างไรก็ดีบทสนทนาหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชน
1: ครับ
0: นั่นคือภาระที่ท่านรองนายกได้กรุณามอบให้ผมมาทำผมเป็นสองประธานคณะทำงานครับแล้วก็ท่านกอบศักดิ์เป็นอีกสองประธานคณะทำงานคณะที่ผมเป็นอยู่นั้นชุดที่หนึ่งเรียกว่าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ visitor economy ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษในภาษาไทยแปลว่าเศรษฐกิจผู้มาเยือนเพราะเราเคยเรียกเหมาทุกคนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยว่าเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมันไม่ถูกเลยถ้าทำอย่างนั้นเราจะเหมาคนจำนวนมากเลยและนึกว่าเขาเป็นไอ้สิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเช่นนะครับเดี๋ยวนี้มีครอบครัวชาวต่างประเทศที่ไม่อยากส่งลูกไปเรียนอเมริกาละไม่อยากส่งลูกไปเรียนในหลายประเทศละไม่ใช่เพราะเขาจนแต่เพราะว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองฝั่งนู้นมีความกีดกันทางด้านเชื้อชาติสูงขึ้นเรื่อยๆเขาพอใจที่จะส่งลูกเขามาเรียนที่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เขาจะมาอยู่กับเราจ่ายค่าเทอมให้กับเราเช่าหอพักเช่าอพาร์ตเมนต์บางเรื่องก็เช่ารถแล้วก็ใช้จ่ายอยู่ที่นี่เรามีนโยบายเกี่ยวกับคนเหล่านี้ครบถ้วนดีพอที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกมองเห็นและเราควรจะมองต่อไปด้วยว่าถ้าเขามาเรียนตั้งแต่มัธยมจนถึงปริญญาตรีหรือจบปริญญาเอกที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเราควรจะเล็งตัวไว้ไหมเพราะเราจะได้เห็นพฤติกรรมเขาตลอดนะที่อยู่ประเทศไทยถ้าเขาเป็นคนเข้าท่าน่าจะให้สิทธิ์ในการพมีถิ่นพมักถาวรและชวนให้เขาเนี่ยตั้งกิจการในประเทศไทยร่วมกับเด็กไทยนี่แหละเพราะเขาจะเป็นผู้ส่งออกที่ดีเขาจะเป็นผู้จัดในบ้านเดิมของเขาเราเรียกนักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ควรละเราควรจะมองเห็นเขาอยากจะมีชีวิตยืนยาวเพราะฉะนั้นจะมากินให้เป็นอยู่ให้เป็นนอนให้เป็น
1: เหมือนเวลเนสนะ
0: ก็ไม่ใช่อีกนะหรือจะประเภทผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าตามคู่สมรสสามีมาเป็นคนทำงาน UN ที่นี่สามีมาเป็นอาจารย์สอนสามีมาเป็นผู้บริหารภรรยามาด้วยหรือภรรยามากลายเป็นผู้บริหารสามีหรือลูกตามมาอยู่ด้วยพวกนั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่ใช่แล้วเรามีนโยบายอะไรบ้างที่จะทำให้เขาสามารถรู้สึกว่านั่นสิรัฐไทยมีนโยบายในการชวนให้เขาออกมาทำกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจเพื่อจะเสริมพลังเพราะปัจจุบันคนไทยเกิดน้อยกว่าเสียชีวิตแล้วนะ
1: ใช่
0: นะประชากรไทยกำลังค่อยๆหดตัวลงไปช้าๆและเร็วที่สุดในอาเซียนแล้วเราหดตัวเร็วที่สุดในอาเซียนแล้วเราควรจะต้องเลือกแล้วล่ะว่าใครจะมากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของเราซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเกิดโดยสัญชาติไทยเท่านั้นเองคนชาติไทยเราต้องช่วยเขาเต็มที่นะครับแต่ก็คนอื่นที่จะเข้ามาร่วมกับเราในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเราก็ควรมีที่ยืนเพื่อจะทำให้เขาทำได้แต่เวลามีคนอ้อเข้ามาเราต้องเข้าใจเสมอนะครับว่ามันจะมีเรื่องของกลุ่มคนที่เราก็ไม่อยากได
1: ้อ๋อใช
0: ่นอมินีสารพัดประเภททุนเทาทุนดำพวกนี้โชคดีว่าปัจจุบันกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาใช้ AI ในการตรวจเขาหยิบดูเลยว่าถ้าคน

0: ลุ่มนี้เข้าเมืองมาแล้วก็ยังดูไม่ออกว่าเขาทำอะไรแต่เราเห็นแล้วมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ไปเป็นนอมินีถูกยืมชื่อใช้ใช้บัตรประชาชนใช้ทะเบียนบ้านเอามาใช้แล้วก็คนเหล่านี้กลายเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นบริษัทนี้แต่ทำไมถึงได้มามีสิทธิ์ในการใช้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอ๊ะแปลกแล้วล่ะเธอไม่ใช่จนแล้วนี่นะ
1: ใช่
0: แล้วเธอเป็นกรรมการของหลายบริษัทหรือเป็นผู้ถือหุ้นหลายบริษัทอย่างนี้ต้องสงสัยละเพราะนั้น AI มันจับขึ้นมาให้ดูเลยแล้วเราก็เลยเห็นแล้วว่ากองกระบะนี
1: ้
0: มีทั้งนอมินีเทานอมินีดำถ้าดำเนี่ยดำเนินคดีถ้าเป็นเทาต้องจับใส่เรดาร์ละดูให้ดีเพื่อจะจัดการว่าสมมุตินะครับคุณเวสักครับว่าเวลาเราปลูกพืชในสวนของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำสองเรื่องหนึ่งคือใส่ปุ๋ยให้ถูกที
1: ่
0: ถ้าราดไปทั่วต้นหญ้ามันจะงามกว่าต้นที่เราปลูกและก็ต้องไปถอนหญ้าคาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: หญ้าเจ้าชู้หญ้าคาดึงออกซะมันไม่ได้เป็นประโยชน์นั่นแหละงานที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องนอมินีนะก็คือไปถอนหญ้าคาแต่ถอนหญ้าคาแล้วต้นไม้ของเราจะงามเองไหมมันแค่ไม่มีอะไรมาแย่งธาตุสารอาหารแต่ก็ต้องเติมปุ๋ยให้ถูกการจะเติมปุ๋ยให้ถูกมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งคือเอาปุ๋ยจริงๆต้องไปซื้อมากับอย่างที่สองเข้าใจต้นไม้ซะหน่อยดีไหมถ้าเข้าใจต้นไม้อ๋อต้นนี้เขาชอบอยู่ใต้ร่มต้นนี้ชอบแดดงั้นเอาคู่นี้มาอยู่ใกล้ๆกันต้นหนึ่งรับแดดไปให้เต็มที่ต้นหนึ่งมารับเงาเขาก็จะโตงามทั้งคู่เรื่อง visitor economy หรือว่าเศรษฐกิจเอาคนที่เขายังไม่ถูกนับในระบบเอามานับแล้วก็ดูซิว่าเขาต้องการใช้นโยบายอะไรนั่นคณะทำงานที่หนึ่งครับคณะทำงานที่สองที่ผมเป็นอยู่ก็คือประธานคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเมื่อก่อนคนจะพูดถึงเรื่องอ๋อแสดงว่าจะไป FTA อันนั้นทำอยู่แล้วแต่ที่เราอยากจะดูก็คือว่าแล้วใน FTA ที่เซ็นกันไปแล้วนั้นใช้ครบทุกข้อหรือยังมีบางข้ออุตส่าห์เซ็นเอาไว้เมื่อ15ปี20ปีที่แล้วมาจนถึงวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอิทธิฤทธิ์ในข้อ7วันนี้มันถึงเวลาต้องใช้ข้อ7แล้วหรือยังการค้าระหว่างประเทศที่เรามองว่าเมื่อก่อนเราอยากจะเอาของออกไปขายเฉยๆนั้นเนี่ยวันนี้เราพบแล้วนะว่ากรณีของสินค้าบางประเทศยกตัวอย่างที่มีคนยกตัวอย่างบ่อยจีนเขาผลิตมาจนกระทั่งล้นเกินผู้บริโภคของเขาเคยบริโภคเต็มที่ตอนนี้เขาเริ่มบริโภคน้อยลงละสินค้าเรานั้นยังคงผลิตเต็มที่อยู่เพราะนั้นเขาสามารถที่จะขายสินค้านั้นออกมาทั่วโลกในราคาที่ไม่มีใครสู้ได้เลยเพราะเขาผลิตจริงๆสำหรับคนพันล้านคนเขาเทออกมาเหมือนฝนตกและเมื่อผู้ใหญ่ของเราไปคุยกับเขาก็อธิบายชัดเจนว่ากติกาของการค้าระหว่างประเทศ WTO เนี่ยมันก็มีอยู่ว่าท่านสามารถกางร่มได้จะได้ไม่โดนฝนถ้าท่านมัวแต่เกรงใจแล้วท่านไม่กางร่มท่านก็เปียกแน
1: ่
0: คณะนี้ก็จะไปดูเรื่องของการกางร่ม
1: ก็คือว่าเอ๊ะน่าจะมีข้อจำกัดบางอย่างอะไรหรือเปล่าไม่ได้ปล่อยเสรีเลยฟังอาจารย์วีรศักดิ์คุยเมื่อสักครู่เห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นงบสมมาตรจากในงบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำแต่ในส่วนของสิ่งที่งบการลงทุนต่างๆแม้อาจจะมีน้อยแต่เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เรามาดูดิมาดูดิอะไรข้อจำกัดอยู่ตรงไหนแล้วเอาไหนส่งเสริมได้ต่อไปจะผลักดันอย่างไรในขาเดิมๆที่เรายังคงมีความแข็งแรงไม่ใช่เรื่องของการส่งออกอย่างเช่นเรื่องของในส่วนของการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้แต่ตัวเลขการส่งเราเนี่ยดีมากเลยนะ
0: 17%
1: ถูกไหมฮะเป็นตัวเลขที่สวยมากสำหรับการส่งออก
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้มันจะเป็นขาที่แข็งแรงอีกขาหนึ่งของเราถ้าเกิดพูดในเรื่องของที่อาจารย์ดูทั้งสองกลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยมันส่งเสริมยังไงตรงนี้อาจารย์
0: ขาส่งออกของเราจะดีอย่างนี้ต่อไปได้อีกไม่นานนะครับเพราะว่าที่เราส่งออกมานั้นเนื่องจากภาษีทรัมป์ที่ไปขู่ใครต่อใครเต็มไปหมดทั่วโลกเขาเลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนผลกระทบต่อซัพพลายเชนของเขารีบสั่งเอาไว้ใช้ก่อนเลยเพราะนั้นเราได้ลูกค้าที่กำลังตื่นกลัวรีบสั่งซื้อไปก่อนเลยกลัวเดี๋ยวของขาดเดี๋ยวของแพงเราได้ส่งออกเพราะนั้นอย่าหลงระเริงกับตัวเลขส่งออกของปีนี้และปีที่แล้วแต่เราต้องเข้าใจแล้วว่าประเดี๋ยวก็ส่งไปอัดได้เต็มที่แล้วก็จะหยุดซื้อแล้วนะเพราะนั้นปีนี้เราก็มาสังเกตดูว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยสูงเป็นพิเศษสูงที่สุดในรอบ54ไตรมาสที่ผ่านมาดีมากแต่เราต้องไปรู้ด้วยว่าที่เขาสั่งของเข้ามาเพื่อจะมาลงทุนของเขานะมันเป็นเครื่องจักรใหม่เทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่อย่างนี้ค่อยมีหวังหน่อยถ้าไม่ใช่อันนี้ต้องน่าคิดนะสิ่งที่ดึงกันเข้ามานั้นเนี่ยจะพาให้เราผลิตในสิ่งที่โลกไม่ค่อยบริโภคต่ออีกหรือเปล่านั่นเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่ากางร่มนะคือการใช้มาตรการป้องกันทางการค้าที่เรียกกันว่ามาตรการกันการทุ่มตลาด

0: ป้องกันการทุ่มตลาดนี้เป็นต้นซึ่งก็มีฝนที่ว่ามันลงมาจริง
1: ๆ
0: เพราะนั้นก็ต้องกางร่มให้เป็นกางร่มให้ทันบางร่มต้องใหญ่พอบางร่มคุณเกษตรเคยเดินเข้าไปในพายุแล้วกางร่มเล็กๆไหมฮะ
1: ปลิว
0: ฮะร่มก็ปลิวบังได้แต่หน้าแต่บ่าเปียกหมดเลย
1: ใช่
0: เพราะนั้นร่มต้องกางให้ใหญ่พอแล้วถ้าเกิดลมมันเปลี่ยนทิศร่มต้องบิดตาม ให้ถูกเพราะนั้นมาตรการแบบนั้นคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศจะต้องไปช่วยกันบิดล่มสังเกตดูนะครับว่ามาที่ไม่มีเมกะโปรเจกต์เลยเพราะเราไม่มีงบลงทุนแต่เราต้องใช้ทักษะศิลปะละในการบริหารเพื่อจะทำให้ของดีที่มีอยู่ถูกเอามาใช
1: ้
0: ของร้ายที่ควรจะเอาออกตะกุยออกซะของร้ายอีกอันหนึ่งก็คือระเบียบระบบราชการที่มันทำให้ทุกอย่างอืดอาดเชื่องช้าหรือยังทำไอ้ของเดิมๆอยู
1: ่
0: เงินอุดหนุนที่ให้เข้าไปในภาคเกษตรนั้นเนี่ยลดบ้างไหมเอามาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเรื่องงบวิจัยดีไหมเพื่อให้เกษตรกรเขารู้ว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นกันเปลี่ยนวิธีการปลูกเป็นแบบนี้ฉันจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าเสี่ยงน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องมีงานวิจัยที่ดีนะต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพนี่เป็นตัวอย่างครับใช้วิชาการไม่ใช่ใช้เงินปะท่าเดียวส่วนอีกสองคณะอันนั้นท่านกอบศักดิ์ปูตระกูลไปเป็นประธานคณะหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่อง SME โดยเฉพาะ SME อย่างที่ผมเรียนไปแล้วขณะนี้กำลังเต็มเกินเพราะว่าอุ้มต้นทุนเอาไว้ให้เพราะเกรงใจผู้บริโภคและเขาไม่มักยังไม่ค่อยเป็นผู้ส่งออกซะด้วยเขาก็อาศัยอยู่กับตลาดภายในอันนี้เราต้องช่วยให้เขาละเจอตลาดต่างประเทศไหมท่านจะได้มีตลาดรับซื้อของท่านแล้วท่านจะเพิ่มราคาอะไรต่างๆนี่ท่านทำไปเลยแต่ขอให้สินค้าของท่านเนี่ยมีนวัตกรรมขอให้มันดีนะถ้าคุณภาพดีนะไม่ต้องไปยัดเยียดเจรจาเลยคนซื้อเขาอยากซื้อเองแต่ทำด้วยมีนวัตกรรมนะในช่วย SMEถ้าสิ่งที่ท่านอยากได้ต้องมากันต้องมาจากงานวิจัยใช่ไหม
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วถ้างานวิจัยที่ท่านมีท่านต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตใช่ไหมอ้าวใช่อีกอ้าวงั้นจะได้ไปคุยกับสถาบันการเงินซึ่งเขาเงินเขาเต็มเกลินชักเลยนะตอนนี
1: ้อู้แต่ว่าบางทีเงื่อนไขอะอาจารย์วีรศักดิ์ SME เองเคยมาคุยเขาบอกว่าโอ้บางครั้งเนี่ยกว่าจะขอกู้ได้นะเงื่อนไขเยอะ
2: ถูกต้อง
1: หลักฐานต้องส่งนั่นนู่นนี่บางคนบอกว่าสายป่านชักจะไม่ถึงแล้วเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ก็สายป่านสั้นทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: วิธีหนึ่งที่กำลังทำกันอยู่และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่า SME จำนวนไม่น้อยเลยทำบัญชีอาจจะยังไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเต็มที่แต่ถ้าให้เขาไปจ้างผู้สอบบัญชีมาตรฐานมาเขาบอกโอ้โหค่าจ้างแพง
1: ใช
0: ่ก็เลยตอนนี้มีการสื่อสารระหว่างท่านกอบศักดิ์กับสมาคมประกอบวิชาชีพบัญชีว่าเขาจะสร้างอบรมนักตรวจบัญชีที่เป็นระดับ SMEและสถาบันชุมชนแล้วจะได้เข้าไปตรวจในราคาที่ย่อมเยาเพราะกลไกการค้าขายของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนหรอกตรวจไม่ยากหรอกแต่ถ้าตรวจแล้วเมื่อรับรองมาตรฐานได้แต่เนี้ยสถาบันการเงินขอดูก็มีบัญชีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทำให้เขาโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู
1: ้
0: ได้ดีขึ้นในขณะที่เขาทำตัวเลขขึ้นมาให้ชัดสัมภาระรู้จักเขามากขึ้นสมา
1: ค
0: มจะได้สามารถบอกได้ว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ให้ผ่อนจ่ายให้ทำยังไงต่อไปลดภาระลงไปได้หรือแม้กระทั่งนะครับงั้นงานวิจัยของใครที่จ่ายภาษีค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วส่งทีมวิจัยเข้าไปช่วยเลยไหมเพื่อทำให้เขาแข็งแรงขึ้นให้ได้เพราะไหนๆคุณก็เป็นคนดีในระบบภาษีแล้วนะก็เอาภาษีนั้นไปจ้างงานวิจัยมาช่วยทำให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นตัวอย่างนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนที่ดีที่สุดเลยคือเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม เพราะว่าชุมชนเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติมากกว่าใครเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าทำให้สิ่งแวดล้อมของเขาดีต่อให้เขาขายได้ไม่เท่าเดิมแต่เขามีต้นทุนรายจ่ายของเขาน้อยกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยอะไรๆของเขาเนี่ยก็ต้องซื้อมาทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดทำให้เขาสามารถมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศก็ดีขึ้นน้ำสะอาดขึ้นนี่ผมดีใจนะครับที่ทางการดูเหมือนว่าจะกระโดดโลดเต้นมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำทิ้งน้ำเป็นพิษขยะเป็นพิษหรืออะไรต่างๆแบบนั้นเราอยากเห็นอย่างนี้มานานแล้วเพราะคนที่ได้ผลกระทบคือชุมชนฮะถ้าเขาเนี่ยเอาของสารพิษออกไปจากเขาได้ทำให้ดินของเขาไม่เป็นพิษเขาจะปลูกพืชได้ดีขึ้นน้ำของเขาจะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาป่วยน้อยลงต่อให้เขาขายของได้น้อยลงต่อให้ขายของได้น้อยลงแต่เขามีค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมสุขภาพของเขาน้อยลงไปด้วยเขาอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้แต่ตรงกันข้ามเลยว่าถ้าเราช่วยทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นในขณะที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและความดีขึ้นของสิ่งแวดล้อมนั้นกลายเป็นแบรนด์ของสินค้าของเขาคนจะรู้สึกว่านี่ไงซื้อของเธอเนี่ยไม่ใช่แค่อุดหนุนละ แต่มันเป็นเรื่องของความภูมิใจด้วยที่ซื้อกับพื้นที่ที่เขาสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมของเขาได้เพราะการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญการช่วยให้เขา

0: เพราะปลูกที่มีความเสี่ยงนั้นเนี่ยเขามีงานวิจัยรองรับทำให้เขารู้ว่าอ๋อข้าวมันอาจจะชอบแสงแต่มันจะชอบไปถึงระดับหนึ่งนะเพราะความสุกของข้าวต้นข้าวที่ขึ้นมาเนี่ยจะสูงขึ้นตามความเข้มของแสงจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะร่วงแล้วมันจะเริ่มหงอยเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการเชื้อเชิญให้ผู้ที่จะลงทุนเพราะต้องการไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าสีเขียวแผงโซลาร์เซลล์จะได้ไปเช่าตั้งอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาที่เป็นเกษตรกรไหมต้นไม้จะโดนแสงน้อยลงอีกหน่อยนึงเพราะแดดจะอ้อมเขาไปอ้อมเขามาต้นไม้มันจะไม่โดนแสงหนักเท่าเดิ
1: ม
0: ซึ่งความร้อนชนิดนี้ถ้าเอาไปอยู่บนพื้นน้ำก็จะทำให้น้ำระเหยทิ้งน้อยลงเก็บน้ำได้ดีขึ้นบ่อปลาบ่อกุ้งจะสามารถรักษาอุณหภูมิและการกระจายตัวของออกซิเจนที่อยู่ในน้ำได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: ความมั่นคงทางด้านการประกอบอาชีพของเขาทางด้านการเกษตรกรรมก็ดีทางด้านการปศุสัตว์ก็ดีมันดีขึ้นแดดกำลังจะร้อนขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่มีทางอ่อนลงแน่นอน
1: มันก็ตรงกับในเรื่องของรัฐบาลเองที่บอกว่าเงินกู้ส่วนของจากใน 400,000 ล้านเนี่ย 200,000 ล้านคือเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานถูกไหมครับมาเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0: ใช่
1: แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของลดภาวะโลกร้อน
0: ใช่
1: เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยที่อาจารย์ก็บอกว่าอากาศเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยเราเห็นเลยทั้งร้อนทั้งแรงทั้งฝนก็มาอีกหนึ่งคร
0: ั้งแล้วฝุ่นก็จะมาเพราะฉะนั้นพรบอากาศสะอาดที่กำลังจะลุ้นให้คลอดออกมาได้ภายในปีนี้เนี่ยมันจะได้คลอดออกมานะครับแล้วก็จะได้ใช้กลไกต่างๆของมันเนี่ยในการทำงานออกไปมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีเลยนะแต่ว่ามันคือการวางรากฐานที่ถูกต้องแล้วทีนี้แล้วให้เวลามันโตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้ทั้งภาคเกษตรที่คมเข้มขึ้นไม่ต้องปลูกกว้างขึ้นปลูกน้อยลงแต่ราคาดีขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าปลูกถั่วบางชนิดในบางพื้นที่แค่เติมน้ำให้เขาหน่อยเดียวนะเขาได้รายได้ดีกว่าการปลูกข้าวโพดเนี่ย 30-40 เท่าแต่ขอให้เขาได้ทำน้ำนะอะไรทำให้เขาทำน้ำไม่ได้อ๋อข้อกฎหมายและระเบียบทั้งที่นี่มีฝนเยอะ
1: ใช่
0: มีน้ำผ่านแต่น้ำผ่านแล้วไปเลยขุดบ่อทำเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันยังติดกฎหมายบางเรื่องกฎหมายป่าไม้กฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายเดินเรือในหน้าน้ำไทยถ้าเราสามารถจัดการตรงนั้นได้นี่ไม่ใช่ไม่กลับโปรเจกต์ละแต่เป็นเรื่องการทำให้เอาอุปสรรคออกแล้วคนที่เขาควรจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำมีสถาบันการเงินรองรับอย่างนี้เพราะถ้าเกิดบอกว่าให้ไปขุดดินตรงนี้เอที่ตรงนี้มันเป็นที่ดินป่าคุณไปขุดไม่ได้นะก็ตกลงไม่ต้องเก็บน้ำกันพอไม่เก็บน้ำก็ต้องปลูกไอ้พืชที่มันต้องเผาอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดให้เขาขุดน้ำได
1: ้
0: ถ้าบอกว่าขุดได้อย่างนี้เขาไปกู้เงินแบงก์บอกอ๋อได้เพราะได้น้ำแล้วแปลว่าคุณจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแน่นอนอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับนั่นแหละโครงสร้างที่เรากำลังทำหรือแม้กระทั่งพอเราไปพบว่านิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยเขาบอกว่ามีลูกจ้างที่อยู่ในโรงงานต่างๆที่อยู่แถวนี้400,000คน500,000คน700,000คนเขาบอกว่าช่วยเอาปฏิทินผลไม้ออกมาให้เขาดูหน่อยพอผลไม้เริ่มจะออกเนี่ยพวกของส่งออกได้ส่งไปเลยพวกของที่ไม่ชันต้องส่งออกได้เกรดมันไม่ถึงแต่มันกินได้แล้วมันอร่อยด้วยเป็นคนไทยนิยมกินเอามาวางที่เขาเลยได้ไห
1: ม
0: คน700,000ของเขา500,000ของเขาเนี่ยจะได้บริโภคผลไม้เหล่านี้ในราคาที่ถูกกว่าไปซื้อในตลาดเพราะได้จากเกษตรกรโดยตรงนี่ก็เป็นเรื่อง SME นี่เป็นเรื่องของเกษตรกรรมนี่เป็นเรื่องของชุมชน
1: ครับอาจารย์เห็นมองเห็นภาพแล้วล่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะสรุปว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยบางอย่างรูปธรรมที่เราจะเห็นผลเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาแต่บางอย่างที่เราสิ่งที่เราว่านโยบายแผนต่างๆอันไหนที่ดีใส่เข้าไปอันไหนที่ไม่ดีตะกุยออกที่อาจารย์บอกท้ายสุดถ้าเราจะสรุปสั้นๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในแวดวงของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับน้องประชาชนกับงานที่เราทำอยู่ณขณะนี้ครับ
0: ครับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าควิกวินแปลว่าเร็วคงจะเป็นงานตะกุยนี่แหละครับคือเอาสิ่งที่มันเป็นระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นเอาออกตะกุยเพื่อจะเอาคนที่มาเอาเปรียบคนในวงการออกไม่ว่าเขาจะเป็นไทยหรือเทศก็ตามนะทำสองเรื่องนี้อันนี้เป็นควิกวินส่วนในเรื่องบิ๊กวิน
1: คือ
0: ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการปูพื้นที่ถูกต้องแล้วทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการจัดการทางด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารสมุนไพรสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาวนี่ก็เป็นจุดแข็งแรงของเราที่เราจะยังเดินหน้ากับเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นประโยชน์ต่อตลาดและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะเราโดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
2: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

่วนชั่วโมง MBT News เวลา 14:00 นค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิชัยช่วยชัยพลัดโครงสุดท้ายยอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิและยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิและวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันเปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องเต็มกำลังการผลิตโดยให้ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ10บาท10สตางค์พร้อมคุมเข้มมาตรการจองคิวล่วงหน้านายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท CPF จำกัดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังเริ่มมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นธรรมตามเกณฑ์ภาครัฐจากการตรวจสอบพบว่าทางโรงงานยังมีความต้องการรับซื้ออย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพโดยกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5% แบ่งตามคุณภาพดังนี้ข้าวโพดเบอร์1รับซื้อกิโลกรัมละ10บาท10สตางค์ข้าวโพดเบอร์2รับซื้อกิโลกรัมละ9บาท80สตางค์ข้าวโพดเบอร์3รับซื้อกิโลกรัมละ9บาท75สตางค์ส่วนการบริหารจัดการคิวรับซื้อไม่พบปัญหารถบรรทุกจอดรอสะสมหน้าโรงงานเนื่องจากบริษัทใช้ระบบลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดพร้อมเปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายด้วยตนเองทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้าสุ่มตรวจโรงงานอาหารสัตว์และจุดรับซื้อทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องราคารับซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและการตรวจวัดความชื้นหากพบการเอาเปรียบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินคดีทันทีเพื่อปกป้องประโยชน์ของเกษตรกรไทยข่าวต่างประเทศค่ะไฟป่าไม่ลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกหลังหลายจุดลุกลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเรียกร้องให้ทางการเร่งดำเนินมาตรการควบคุมไฟป่ารวมถึงการทำฝนเทียมและการใช้เครื่องบินโปรยน้ำดับไฟรายงานระบุว่าจุดที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่อยู่ที่อุทยานป่าบูกิตซูฮาโตหรือเขาซูฮาโตโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากใจกลางนูซันตาราประมาณ50กิโลเมตรทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 458,000 ไร่พบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

ควิด-19 โรคที่ต้องเฝ้าระวังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยสังเกตอาการหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นพร้อมสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทันทีสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Better Future ค่ะวันหยุดแบบนี้เรามาคุยเรื่องสุขภาพอีกแล้ววันนี้อยู่กับเมโลดี้นะคะแล้วก็คุณหมอพรเทพศิริวัฒนารังสรรค์คุณหมอสวัสดีค่ะ
0: ปณิตาคณาเดิม
1: ปาลิตาลิได้ไหมลอลิง
0: ปณิตาคณาเดิม
1: ค่ะ
0: เมโลดี้คนสวย
1: ค่ะ
0: ตรงนี้สำคัญคนสวยเน
1: ี่
0: ย
1: สำคัญสำคัญแล้วมีคนเดียวด้วยสิคุณหมอ หลังๆเนี่ยรายการเราฮอตฮิตมากเลยพิธีกรค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนมันหมายความว่ายังไงคะ
0: ถู
1: กซื้อตัวไปใช่
0: เหลือแต่พวกเราสองคนเนี่ยที่ฮอตที่สุด
1: แต่ไม่เป็นไรคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะมีเมโลดี้ที่จะขอตีลังกาจองพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วก็จะอยู่กับคุณหมอพรเทพตลอดไปค
0: ุ
1: ณหมอ
0: very very very proud นี่จริงก่อนเน่เน่นะหน้าตาเนี่ยนะ
1: ค่ะหมายถึงสวย
0: สวย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ บอกว่าคุณหมอตอนนี้เนี่ยรายการของเรานะคะบอกว่าเราเนี่ยมีกันอยู่2คนก็จริงแต่ว่าความฮอตเนี่ยไม่ได้น้อยลงไปเลยหนูบอกตรงนี้เลยในฐานะที่ตอนนี้หนูครองพื้นที่สื่อแล้วกันสื่ออ่ะเพราะว่าในห้องส่งเนี้ยหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวและหนูสวยที่สุดเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจ
1: มีสิ่งนึงที่อยากจะบอกกับทีวีแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมโลดี้รัก NVT แล้วก็รัก Better Future มากค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะ
1: ฮะ
0: ไปที่ไหนก็มีคนเข้ามาคุยมาถามว่ารายการนี้จะอยู่ที่ไหนอยู่นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เขาไม่อยากให้หายไปนะเพราะว่ามีคนดูเป็นแสนนะครับ
1: ค่ะคุณหมอรัก NBT ไหมคะ
0: โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน
1: อยู่แล้ว
0: เดี๋ยวจะต้องมีจดหมายชาวบ้านส่งมาในหมอแพทย์แผนไทยส่งมาเนี่ย
1: อุ้ย
0: รายการเรา NBT เนี่ย
1: เรามี FC ส่งมาให้ด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวนี้แหมยังใช้จดหมายอยู่ใน
1: น่ารัก
0: น่ารักมากเลยแบบน่าจะเป็นวัยที่วัยผมอะเบบี้บูมเมอร์เมื่อก่อนนี่ไม่มีอะไรเขียนจดหมายรักก็ต้องใส่ซอง
1: น่า
0: ติดสแตม
1: ติดสแตมเวลาความคิดถึงมันจะมีเวลาของมันนะเอาล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะ Better Future ของเรานอกจากจะรับชมผ่านทางช่อง NVT ที่รับชมอยู่ตอนนี้ได้แล้วนะคะยังมีอีกค่ะใช้คำว่าหลายช่องทางเลยค่ะนี่ขึ้นมาให้แล้วนะคะกับสแกนนี่นะคะสแกน QR Code เข้าไปได้เลยค่ะถนัดแบบไหนไปแบบนั้นเลย1สแกนครบจบไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ TikTok นะคะ YouTube Facebook Fanpage ของเราค่ะหรือว่าอีก1ช่องทางของเราก็คือ NVT Plus นี่เราขึ้นให้แล้วเป็นแอปพลิเคชันของเรานั่นเองค่ะ nvtplus.prd.go.th นั่นเองค่ะเข้าไปเนี่ยสามารถรับชมได้นะคะทุกๆรายการของเราเลยค่ะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็
0: มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อพวกเราในรายการนี้ได้ก็คือเรื่อง Open Chat ชื่อ Better Future นะฮะขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ก็ช่องหนึ่งได้ 5,000 ตอนนี้ก็เต็มไปช่องหนึ่งแล้วช่องสองท่านค้นหาโดยเข้าไปในรายแล้วพิมพ์ว่า Better Future จ
1: ะ
0: ขึ้น Open Chat มา2ชุดนะอันไหนก็ได้ถ้าไหนยังไม่เต็มท่านก็เข้าไปแล้วก็ฝากคำถามภาพเสียงนิ่งภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้หมดนะพิมพ์เข้าไปก็ได้แล้วเราจะเอามาตอบในรายการนี้แล้วเราก็จะมีจิตอาสาเข้าไปตอบทุกวันเลยตอนนี้พระเอกเราก็คือคุณมิ้งกับคุณสายชนนะแล้วก็มีหมอพันเทพเข้าไปอ่านทุกวันฮ
1: ะ
0: แล้วก็ตอบบ้างเป็นบางวันไปก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ Open Chat เรามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะ3ปีแล้ว3 4ปีแล้วครับ
1: ก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วล่ะตอนนี้ครอบครัวนี้นะคะขออนุญาตมีเมย์อยู่ด้วยนะคะแล้วเมโลดี้จะไม่ไปไหนนะคะมีขอยืนยันนอนยันเลยว่าม
0: ีเมโลดี
1: ้ว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ไปไหนแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ชมตลอดไปค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการตอบคำถามสุขภาพของเราเรามาอัปเดตข่าวสุขภาพดีกว่าอ่ะวงการสุขภาพมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายค่ะใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าคุณผู้ชมคะเรื่องของโรค HIV นะคุณหมอ
0: เอดนั่นแหละนะ
1: อ
0: ันเดียวกันน่ะ
1: HIV ตอนนี้กลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะเขาบอกว่าข้อมูลจาก National AIDS Program นะคะหรือว่า NAP ค่ะบอกว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาค้นพบว่าปี68ค่ะ2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้ตัวเนี่ยว่าตนเองเนี่ยเป็น HIV เนี่ยมีอยู่ประมาณฟังดีๆนะ 5.5 แสนคนด้วยกันค่ะแต่ตรงนี้คุณหมอเขาบอกว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยคาดว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณ 6.1 แสนคนนั่นแปลว่า ยังมีผู้ติดเชื้อบางคนที่ยังไม่ทราบว่าตนเองนะเป็นซึ่งตรงนี้ล่ะคุณหมอมันทำให้พลาดโอกาสในการรักษาแล้วก็เพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อก็คือแพร่เชื้อนั่นแหละแล้วการติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่สามารถรู้ได้นะคะจากการสังเกตอาการหรือว่าดูจากภายนอกเพราะฉะนั้นมันจึงสะท้อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าการตรวจเนี่ยจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้รู้ผลแล้วก็รู้ได้จากการสังเกตอาการนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ตรวจฟรีนะครับไปรับบริการที่ไหนก็ได้ตรวจบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลและสถานีในภาครัฐนะรปสต.หรือว่าเอกชนบางที่ก็ขึ้นทะเบียนไว้ไปขอตรวจเลยครับเขาตรวจให้ฟรีนะครับถ้าตรวจเจอแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเข้ากระบวนการรับยาทุกวันวันละเม็ดหนึ่งก็ถ้ากินไปได้หนึ่งเดือนเชื้อมันก็จะหาไม่เจอในเลือดแล้วแล้วก็ถ้า3เดือนก็จะไม่ติดให้ใครได้เลย
1: โอ้ดีจัง
0: มันก็จะไม่ติดใครเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอีก 50,000 คนที่ไม่รู้ว่าติดไม่ติดเนี่ยก็เป็นการว่าเขาจะไปแพร่เชื้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่จบสิ้นสักทีแล้วคนที่รับยากินไปได้สัก3เดือนเป็นต้นไปก็จะไม่แพร่กระจายโรคให้ใคร
1: ค่ะ
0: ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยบางทีนี่มีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักนี่อันตรายมากไม่แน่ใจที่มาที่ไปไม่รู้ว่าเขาตรวจแล้วเขาสะอาดหรือเปล่าเขาเคลียร์จากโรคนี้หรือเปล่าสมมุติว่ามีหนุ่มมาจีบเมโลดี้
1: ค่ะสวยจังเลยว่ามีคนมาจีบเรา
0: แล้วก็อย่างงู้นอย่างงี้อยากจะมีความสัมพันธ์กันต้องขอดูใบตรวจ HIV ก่อน
1: เธอมีใบหรือเปล่าขอหน่อย
0: ถ้าไม่มีก็ต้องคอนดอมเลยถ้ามีก็ยังต้องคอนดอมด้วยซ้ำทีนี้มันยังไม่ทันในบางทีนะก็เขามียาหนึ่งเรียกว่าเป๊ป
1: อะไรคะ
0: เป๊ปก็คือยากินภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์คนที่ไม่รู้หรือคนที่เป็นเอดกินเครื่องก่อน72ชั่วโมงนะ มันก็จะหายอันนี้มีขายทั่วไปตามร้านขายยาทั่วไปก็ไปซื้อก็ได้นะฮะแต่ว่าไปขอคำปรึกษาจากสถานพยาบาลก็ได้ว่าเรามีความเสี่ยงนะภายใน72ชั่วโมงเราไม่รู้วันนั้นเมาไปหน่อยขออ้าง ไปซะแล้วน้องเมโลดี้เคยมีประสบการณ์ไหม HIV positive หรือเปล่า
1: ไม่มีคุณหมอไม่มีไม่ไปถึงจุดนั้นไม่มีค่ะยัง
0: ผมก็โดนตรวจนะโอ้โหเป็น10ครั้งเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเรียนที่อังกฤษปี2537โอ้โหกำลังกระหึ่มเลยนะไอเราก
1: ็ไปถึงซะด้วยเหรอส
0: ิไม่ฮอตเราก็ไปถึงอังกฤษก็บอกให้เราไปตรวจโอ้โหนอนไม่หลับเลยอ่ะเพราะกลัวจะติดมาจากร้านทำฟันนะสิมีข้ออ้าง
1: เนาะมีอะไรก็โยนให้ร้านทำฟัน
0: ร้านทำฟันไปก่อนนะตอนนั้นอ่ะก็ตรวจดูแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหกว่าจะรับรู้ได้2อาทิตย์นี่เครียดนะมันถึงประหารชีวิตเลยตอนนั้นยังไม่มียาด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วน
1: ะ
0: ก็ขอไปตรวจกันนะถ้าตรวจเจอก็ไม่เป็นไรกินยาวันละเม็ดในเดือนแรก3เดือนแรกก็อย่าเพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับใครเดี๋ยวจะไปแจกโรคนะฮะก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะผมนี่ตั้งแต่เป็นเอดเผยแพร่มานี่นะแพร่โรคมาเนี่ยผมอ่ะไม่ได้ยุ่งกับใครเลยยกเว้นภรรยาอย่างเดียวเลยเพราะกลัวมาก กลัวจนไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วน้องชายไม่ทำงานแล้วว่างั้น
1: เดี๋ยว
0: โอ้ยมันกลัวจริงๆนะ
1: กลัวจริงๆ
0: นี่ถูกแล้วต้องกลัวนะเพราะว่ามันถึงโอ้ยถึงจะกินยาได้นะไม่แพ้โรคมันก็ไม่ดีหรอกกินยาไปตลอดชีวิตยาต้านเอดส์นะครับ
1: อันนี้เรามีโควต้าไหมคุณหมอปีหนึ่งตรวจได้กี่ครั้ง
0: เขาจะตรวจได้ประมาณสัก2ครั้ง3ครั้งเอ๊ะเดี๋ยวกี่ครั้งนะ
1: ตรวจฟรี
0: 2ครั้ง
1: ปีละ2ครั้ง
0: ตรวจฟรีได
1: ้โอ้
0: ก็คิดว่าเราอย่าไปสร้างความเสี่ยงให้ตัวเองนะเขาเป็นแล้วมันอยู่เชื่อมอยู่ในเราตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเรากินยามันก็กดมันไว้ไม่ให้มันแพร่กระจายเท่านั้นเองแต่ก็มีชีวิตเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องไปตรวจนะฮะเชิญชวนทุกคนไปตรวจโรคกันเลยนะฮะก็มีเรื่องเล่านิดนึงขอเล่านิดนึงตอนอยู่อังกฤษนะก็เพื่อนที่บ้านก็ถูกไฟไหม
1: ้
0: เพื่อนมันก็โทรกลับมาถามไอ้คนที่เฝ้าบ้านบอกโอ้เจ้านายแย่เลยนะเนี่ยมีแต่ข่าวร้ายตลอดเลยเนี่ยเนี่ยไฟไหม้บ้านนะเอาทำไมไอ้หมานี่มันเตะตะเกียงล้ม
1: เอ
0: าแล้วก็สองก็คือพอเตะตะเกียงล้มไฟไหม้แล้วลามไปถึงรถเบนซ์ของท่าน
1: อ
0: ่ะไหม้ด้วยแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ แย่เหมือนกันนะ
1: เพราะว่า
0: ก็โดนไฟคอกตายด้วยโอ้โหเศร้ามากเลยนะ
1: เศร้านะ
0: แล้วก็ถามไม่เยอะแยะทองเทิงพระอะไรเครื่องอะไรหมดเลยแกก็หมดกันละลายตายอยากเราก็ถามเพื่อนอ่ะมันไม่มีข่าวดีบ้างเลยเหร
1: อ
0: แกก็นั่งท่านบอกเออมันมีข่าวดีเมื่อสองเมื่อวานนี้คนใช้ที่บ้านโทรมาบอกว่ามีข่าวบวกอันนึงนะเจ้านาย HIV positive เอาตายแล้วอย่างนี้ไม่บวกแล้ว
1: ไม่ได้
0: นะไม่ได้เลยถึงตาย
1: ไม่ได้จริง
0: โพสิทีฟไม่ดีครับโพสิทีฟอย่างนี้ไม่ดี
1: ไม่ได้นะเอาว่าตอนนี้ก็คือตรวจฟรีปีละ2ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่ารับได้ที่โรงพยาบาลรัฐรับบริการการตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจเองเป็นแบบเซลล์เทสเหมือนคล้ายๆมันเหมือนที่ตรวจโควิดไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีตรวจน้ำลายในปากช่องปากแต่ว่ามันไม่ 100% นะถ้าเราตรวจแล้วมันผิดปกติไงก็ไปตรวจที่ถูกต้องดีกว่าอาจจะเป็นบวกปลอมหรือลบปลอมมันก็ทำให้เราเสี่ยงภัยด้วยนะครับ
1: นะเขาบอกว่าอันนี้เป็นความรู้นิดนึงคุณหมอคะเขาบอกว่าถ้าเกิดรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยควบคุมปริมาณไวรัสหรอคะแล้วก็ทำให้
0: คือยาที่กินเข้าไปเป็นยาที่ทำให้ไวรัสมันอ่อนเปรี้ยเพียแล

0: แล้วไม่แบ่งตัวไม่ทำลายเซลล์คนของร่างกายเราแต่ว่ามันไม่กำจัดมันออกจากร่างกายหมดเพราะมันชอบซุกซ่อนอยู่ตามต่อมน้ำเหลืองอยู่ตามตับม้ามอยู่หามันไม่เจอก็ไม่หายขาด
1: แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันกินไปปริมาณหนึ่งจนไวรัสในเลือดน้อยกว่า200ก๊อปปี้ต่อ ml เนี่ยจะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อ HIV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้คือยังไง
0: ถูกต้องก็คือ3เดือนแล้วกินทุกวันวันละเม็ด3เดือนแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปตรวจยังได้เลย200ตัวต่อมิลลิลิตรไม่ต้องไปตรวจหรอก3เดือนแล้วมันต่ำกว่า200อยู่แล้วหาไม่เจอหามันไม่เจอละ3เดือนเนี่ย
1: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายก็ป้องกันก็ดีกว่ารักษาเสมอใช่ไหมคะ
0: ใช่เสมอเลยครับ
1: ต่อมาเรื่องที่2กันบ้างดีกว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันก็ต้องดีกว่ารักษาอยู่แล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะก็ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะหรือว่าสสส.เนี่ยท่านก็มอบให้เป็นประธานการประชุมกรรมการกองทุนนะคะเห็นชอบ
0: ผมเล่าให้ฟังดีกว่าผมอยู่ในที่ประชุมด้วย
1: โอ้เรื่องนี้ขยายเลยคุณหมอ
0: สสส.วันนั้นท่านประธานรองนายกทรงศักดิ์ไม่อยู่มอบหมายท่านรัฐมนตรีมาก็มีการพิเศษงานเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องติดบุหรี่นี่ยังมีอยู
1: ่
0: เราก็พยายามจะลดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ลดยากแล้วเพราะว่าคนที่ติดมันก็ไม่ยอมเลิก
1: ม
0: ันเสพติดมากแต่ตัวที่ยังสูงอยู่คือภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยสูงมากจึงเป็นจุด14จังหวัดที่จะต้องทำงานเรื่องนี้แล้วก็โชคดีที่ทางแพทยสมาคมโดยท่านอาจารย์หมอสมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานองค์กรแพทย์และองค์กรวิชาชีพโน้ตที่จะรณรงค์และท่านก็มาขอว่าจะขออาสาไปช่วยทำให้ภาคใต้ดีขึ้นทางกองทุนสสก็ได้เชิญท่านมาคุยฟังก็มีได้อนุมัติเงินไปให้ไปดำเนินการให้สภาวิชาชีพทั้งหลายให้ไปทำใน3จังหวัดได้ไหม4ใน14จังหวัดจะได้ภาคใต้เพื่อลดติดตามคนที่คัดกรองแล้ว 200,000 คนแล้วภายใน2ปีจะต้องติดตามให้หลุดจากวงจรของการติดบุหรี่ให้ได้นะฮ
1: ะ
0: ตรงนี้ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดรพท.ต่างๆนี่เกิน500กว่าโรงคลินิกฟ้าใสด้วยนะจะช่วยกันดูแลคนในภาคใต้ไม่ให้ติดบุหรี่ให้มันเลิกหายได้ใน 200,000 คนนี้นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่วันนั้นได้ข้อสรุปว่าเราจะไม่ให้มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วย 100% แน่นอนไม่ให้มีบุหรี่ไฟฟ้า
1: 100% คือไม่เอาเลยเด็ดขาด
0: ไม่เอาเลยเด็ดขาดนะฮะเพราะท่านนายกก็ไม่เอาทางสคบ.ศูนย์สำนักงานควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ท่านไปตามไปจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
1: เ
0: ป็นหลายเป็นแสนเป็นหมื่นทิ้งเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเอาไปทำลายทิ้งให้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าไปทำเลยนะคนที่ขายเนี่ยบาปกรรมแล้วก็ท่านก็จะถูกดำเนินคดีตามคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
1: โอ้โหเยอะแยะเลยคุณหมอเนาะเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าดูจากรูป
0: ใช่ใช่ก็อันนี้เราไปจับกันที่แถวเยาวราชฮะแถวเยาวราชแถวตรงที่เขามีร้านขายอยู่ตอนนั้นในวันนั้นนะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะทั้งตำรวจทั้งอย.ศุลกากรและทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็ช่วยกันรวบรวมคนเราก็ลงไปจับกำจัดแหล่งกระจายเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์เนี่ยโอ้เยอะมากเลยครับ
1: กระหึ่มเลยคุณหมอดูโอ้โหหลาย
0: อันนี้ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นๆอีกมากเลยครับ
1: ค่ะดอกนะเราก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันป้องกันนะคะเรียกได้ว่าขอบคุณทุกภาคส่วนเลยจริงๆนะสำหรับการป้องกันไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจำนวนมหาศาลนะที่คุณผู้ชมเห็นที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าแพร่กระจายไปให้ลูกหลานเราเนี่ยไปสูบกันเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจใดๆนะคะกับลูกหลานของเราบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยค่ะเอาล่ะค่ะมากันที่เรื่องถัดไปนะคะเรื่องของการยกระดับนวัตกรรมรังสีแล้วก็เครื่องมือแพทย์ไทยนะคะสู่ระดับมาตรฐานสากลนั่นเองอ่ะตอนนี้นะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะท่านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขค่ะท่านมอบหมายให้คุณหมอวัชรพงษ์คำล่านะคะท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

0: การแพทย์ค่ะเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมเครือข่ายสุขภาพนะคะและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นเองอ่ะคือเขาปีนี้เนี่ยเขามาภายใต้แนวคิด Form Lab to Life ค่ะก็คือยกระดับสุขภาพคนไทยนะคะในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแล้วก็หน่วยตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขภาพของประเทศค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเนาะคุณหมอในการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมด้านรังสี
1: คือรังสีเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องมือที่มีรังสีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะวินิจฉัย มันเป็นการบำบัดรักษาหลายโรคด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
0: ค
1: ่ะอย่าให้มันแพร่ไปในสิ่งแวดล้อมและอันนึงก็คือว่า ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศนำเข้าเทคโนโลยีต้องซื้อเงินมากมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในครั้งนี้ก็จะสร้างกระแสและสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการผลิตเครื่องมือที่ใช้รังสีทั้งวินิจฉัยและรักษาด้วยก็ต้องขอบคุณกรมวิทย์ที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในเชิงพาณิชย์แล้วก็สร้างมูลค่าให้ประเทศไทยในเศรษฐกิจใหม
0: ่
1: แล้วก็ลดการพึ่งพาและดูถึงความปลอดภัยในการใช้ด้วยครับ
0: ค่ะโอ้อันนี้ก็คือเราจะยกระดับไม่ได้แค่เพียงว่าเรื่องของนวัตกรรมด้านรังสีอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครื่องมือแพทย์ไทยนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศด้วยอันนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นว่าไงเกี่ยวกับเรื่อง
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราก็ใช้แล้วนำเข้ามันยาวนานมาก ตั้งแต่เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีทีสแกนน
0: ะ
1: เอ็กซเรย์เหมือนกันเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาโดยการถ่ายภาพแล้วก็คอยตรวจดูอย่างใส่สายเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันต้องผ่านรังสีฟลูดูตลอดเวลานะหรือว่าวินิจฉัยในการฉีดสารเรืองแสงเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ออกมาดูกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแล้วรวมถึงการรักษามะเร็งต่างๆที่ใช้การฝังแร
0: ่
1: การกินกลืนยาที่มีแร่พวกมะเร็งต่อมที่สร้างไทรอยที่สร้างฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันก็เป็นมะเร็งต้องกินสารไอโอดีนที่ออกฤทธิ์เป็นรังสีเนี่ยเข้าไปจัดการเซลล์เหล่านั้นด้วย ตรงนี้แหละเราเป็นสิ่งที่กรมวิทย์จะต้องมาดำเนินการให้ควบคุมได
0: ้
1: อย่าเป็นอันตรายต่อคน
0: ซึ่งตอนนี้ก็กำลังยกระดับในเรื่องของนวัตกรรมกันอยู่นะคะเอาละค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดกันถึง
1: เรามาตอบคำถามดีกว่า
0: ช่วงตอบคำถามเราดีกว่าวันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะถ้าใครที่เห็นในมือเมโลดี้เนี่ยแอบแวบแวบแวบแวบแวบแวบขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้นี่เป็นเซอร์ไพรส์เลยอย่างที่เราบอกกันช่วงต้นรายการค่ะครอบครัวเบทเทอร์ฟิวเจอร์เนี่ยเราอยู่กันมา3ปีแล้วเนาะคุณหมอฝากคำถามกันมามีคำถามปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่ Open Chat ตรงนี้ที่ขึ้นให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่สะดวกรู้สึกว่า LINE เนี่ยมันพิมพ์ตัวมันเล็กเนาะบางทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารายละเอียดมันเยอะมากอยากจะใช้วิธีการที่เป็นการเขียนจดหมายบอกเลยตรงนี้นะคะได้เสมอเลยค่ะ
1: นี่ไง
0: ได้เสมอเลยคุณหมอ
1: ม
0: ี
1: จดหมายมาฉบับนึงนะ
0: โชว์หน่อย
1: นะถึงนายแพทย์พรเทพศิริวัฒนารังสรรค์ NBT แม่ผมสังกัด NBT และภูมิใจมากโดยจะมาจากคุณสันตินะฮ
0: ะ
1: เขาก็จดหมายมาถึงเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องได้ปริญญาทางด้านสมุนไพรอยู่ด้วยเขียนจดหมายมาจะบริจาคแก้วตา
0: หรออ่
1: าเนี่ยลองอ่านดูสั้นๆนะ
0: น
1: ี่นะ
0: เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเลยตรงนี้นี่กล้องนี่นะคะสูงประมาณนี้นี่จดหมายเดี๋ยวใจความเป็นยังไงเมโลดี้จะอ่านให้ฟังจากคุณสันติอย่างที่บอกไปกราบเรียนอาจารย์หมอพรเทพศิริวัฒนารังสรรค์ที่เคารพและคณะจัดรายการทุกท่านด้วยความเคารพกับผมนายสันติพอดีวันเสาร์ที่ได้เปิดโทรทัศน์ช่อง NVT ก็ได้เห็นท่านก่อนหน้านี้ที่เปิดฟังบ่อยๆแต่ก็อยากคือมีใจอยากจะบริจาคแก้วตาตั้งใจไว้พอรับบริจาคร่างคุณหมอ
1: เดี๋ยวสรุปให้ฟังอย่างนี้ คือคุณสันตินี่ เขาเป็นแพทย์แผนไทยเรียนสมุนไพรไทย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ใช้พวกกระดูกสัตว
0: ์
1: โครงร่างกายสัตว์หรือว่าสมุนไพรเยอะแยะเขาก็อยากจะทำไงเขาจะคืนให้กับสัตว์ทั้งหลายที่มาทำในการทำให้เราไม่ตายก็จะอยากจะทำบุญน่
0: ะ
1: ไปยังสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ช่วยอยู่ในที่ อะไรต่างๆก็ว่าไปตอนนี้อายุเขาครบ81แล้วย่าง82แล้วจะตายก็ตายไม่ด้วยความสุขไม่มีปัญหาแล้วเขาถึงอยากจะบริจาคร่างกายก็ถามมาว่าจะบริจาคยังไงแล้วจะบริจาคได้ไห
0: ม
1: จะไปถึงผู้รับได้ยังไงง่ายๆทีเดียวเลยบ้านอยู่ที่ไหนก็ไปโรงพยาบาลอำเภอที่นั่นใกล้ที่สุดอ
0: ่ะ
1: ไปบอกเลยฉันจะบริจาคร่างกายนะเขาหมอก็จะทำการสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยนะมันจะบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมถ้าบริจาคอาจารย์ใหญ่ก็ถ้าไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยนะเขาก็จะรับเอาเวียว่าครับครบถ้วนแต่ว่าถ้าจะบริจาคแก้วตาจะบริจาคไตจะบริจาคหัวใจหรือหัวใจนะหรือว่าเป็นบริจาคตับนะหรือว่าผิวหนังหรือว่าบริเส้นเลือดอะไรบริจาคได้หมดเลยแต่ว่าเขาก็จะต้องมาถามเราก่อนว่าคุณเคยเป็นเอดหรือเปล่าเคยตรวจหรือเปล่าเป็นตับอักเสบบีหรือเปล่าถ้าเป็นโรคบางโรคที่มันแพร่โดยเลือดเนี่ยเขาก็จะไม่รับเพราะว่าคนมารับไปเนี่ยก็รับเชื้อไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ร่างกายเรามันแข็งแรงไหมมีโรคประจำตัวอะไรไหมเขาก็จะดูหมดอ่ะก็ถ้าได้เขาก็จะลงทะเบียนให้บริจาคแล้วเมื่อท่านถึงวัยอันควรท่านก็จะจากโรคนี้ไปแล้วถ้าบริจาคร่างก็จะมีคนมารับร่างท่านนะแต่ว่าถ้าเราบริจาคตาคือแก้วตาเนี่ยเขาก็จะมาหมอมาผ่าเฉพาะแก้วตาไปบริจาคไตก็จะมีหมอโรคไตมาเก็บไตท่านไปแต่ว่าจะต้องไม่ตายจากโรคติดเชื้อจะต้องเสียชีวิตอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยได้อุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกเอาไปไตสองข้างก็ไปให้คนได้สองคนแก้วตาสองข้างก็ไปให้แก้วตาไปให้แก้วตาคนได้สองคน
0: คะ
1: นะแล้วก็ถ้าเป็นหัวใจลิ้นหัวใจก็เอาไปแบ่งให้คนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วได้ตั้งหลายคนหัวใจจะมีลิ้นหัวใจ3-4อันนะฮ
0: ะ
1: ก็สามารถเอาไปใช้ได้เป็นต้นฮะรวมทั้งตับก็บริจาคได้นี่ถ้าเขาดูแล้วใช้ได้เขาก็ใช้ลงทะเบียนและเมื่อก็จะเก็บพกใบบริจาคไว้กับตัวถ้าไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนปุ๊บมีคนเห็นขึ้นมาเขาจะรีบรายงานไปยังหน่วยกาชาดที่รับบริจาคอวัยวะแล้วก็จะมีเรื่องด่วนที่จะจัดทีมไปเก็บอวัยวะที่จะสามารถเอาไปให้คนอื่นได้ต่อไปอันนี้คือขบวนการขั้นตอนนะก็ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนเพียงแต่เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องอำเภอกรุงเทพกับโรงพยาบาลของรัฐที่ไหนก็ได
0: ้
1: บอกจะบริจาคเดี๋ยวจะมีขบวนการทำให้ท่านสำเร็จรู้เรื่องทุกอย่างเลยครับ
0: พอเราเดินเข้าไปแล้วเราบอกเขาว่าเราจะไปบริจาคเขาจะทำกระบวนการแรกเลยคือเขาจะตบมือให้เราตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคุณหมอแบ
1: บก็
0: ดีใจมากเพราะว่าแบบ
1: ก็อนุโมทนาสาธุ
0: สาธุ
1: เราชาติหน้าก็เกิดมายิ่งดีเพราะเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาแล้วก็กรุณาให้คนอื่นด้วยก็จะมีมุทิตามีอุเบกขาก็ชีวิตนี้ก็ดีมีความสุขเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นคนที่เขารักเสมอผู้ให้ย่อมมีความสุขเสมอ
0: ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยเนาะฟังแล้วชื่นใจจังเลยค่ะก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญแทนคุณสันติ
1: เลยนะถ้าฟังอยู่นะก็ขอให้มีความสุขความสบายใจ81 82แล้วผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเลยนะเนี่ยผมก็จะ72แน่เนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ย
0: อยู่ก่อนสิ Better Future เรายังต้องการคุณหมออยู่หรือเปล่าต้องอยู่ก่อนอยู่ก่อนอ่ะโอเคค่ะอ่ะผ่านเรื่อง
1: ชื่นใจอ่ะเดี๋ยวไปคําถามต่อไปเลยครับ
0: ผ่านเรื่องคุณสันติไปนะคะมาต่อกันที่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอ่ะสักนิดนึงนะอายุ68ปีค่ะอาหารที่ทานทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผักต้มผัดผักนะคะผัดฟักทองนะคะแต่ก็มีทานเนื้อสัตว์บ้างก็จะเป็นไก่ปลาแล้วก็เป็นต้มนั่นเองก็คือหลีกเลี่ยงการผัดนะแล้วก็การทอดนั่นเองแต่ว่าบางมื้อเนี่ย

0: ไส้เนี่ยมีอยู่เยอะมากนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมโลดี้รู้ไหมมีแบคทีเรียในลำไส้กี่พันล้าน
1: สิบล้านล้านตัวเลย
0: คือ013ตัว
1: โอ้โหมันจะเยอะ
0: เนี่ยมันมีแบคทีเรียดีๆอยู่แค่ 5% เอง
1: ค่ะ
0: อีก 95% เนี่ยนะก็12ล้านกว่าตัวเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันสามารถโดยเฉพาะ 1% เนี่ยที่เป็นลายๆเนี่ยมันจะสร้างแก๊สในลำไส้มันกินเอาเนื้อสัตว์เข้าไปมันก็สร้างแก๊ส
1: ค่ะ
0: แล้วบางทีกระเพาะอาหารย่อยไม่ดีก็ไหลไปลำไส้ใหญ่ก็ไปเป็นอาหารแบคทีเรียไม่ดีก็ผลิตแก๊สแล้วมันยังมุบออกไม่ทัน มันก็ผายไปล
1: ม
0: แต่ว่าถ้าเราผายลมแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นมันก็ไม่เป็นไร เพราะว่าแบคทีเรียดีๆเลี้ยงไว้เยอะถ้ากินพวกโยเกิร์ตซอยเกิร์ตของหมักดองที่ไม่เผ็ดไม่เค็มมันก็มีโปรไบโอติกดีๆอยู
1: ่
0: อุจจาระก็จะไม่หมักหมมก็ถ่ายทุกวันอย่างผมนี่กินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกเช้าลูกเย็นลูกแล้วมะละกอเมื่อเช้านี่กินไปครึ่งลูกเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหคุณหมออ
0: ย่างนี้นะอย่างผมเนี่ยนะมันกินเช้ามันจะถ่ายเย็นมาขามบ้างผักบ้างอย่างเมื่อเช้านี่กินสลัดอย่างเดียวเลยก
1: ับ
0: ไข่ต้
1: ม
0: ก็ไม่หิวนะไข่ต้มสองลูกอย่างนี้เนี่ยการผายลมจะแย่จะน้อยมากถ้าวันไหนกินหมูแดงหมูหันหมูสามชั้นหมูอบหมูขาหมูไก
1: ่เป็ด
0: พวกนี้ล่ะโอ้โหวันรุ่งขึ้นมันจะถ่ายไม่เคยออกไม่มีเยื่อมันก็จะหมักผมมันก็จะเกิดแก๊ส
1: น
0: ี่อย่างรายนี้เนี่ยมันเกิดแก๊สเรื่อยๆเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าร่างกายเราลำไส้มันจะไม่ค่อยดีมันจะหมักหมมสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดี
1: ค่ะแต่เขาบอกเขาทานแต่ผักต้มผัดผักผักฟักทองนะคะว่ามีแต่ของที่มีไฟเบอร์เท่านั้นเลยหรือเปล่า
0: ใช่ทำไมยังมีลมอยู่ก็เพราะว่าลำไส้เราเนี่ยนะมันบาง
1: ค่ะ
0: มันขับไม่ออกแล้วไม่ถ่ายทุกวันหรือเปล่า
1: อันน
0: ี้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: บอก
0: ไม่บอกมันไม่ระบายลมอยู่บ่อยๆเลยแสดงว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันก็ดีละกินผักดีละแต่ให้กินพวกโปรไบโอติกด้วยโปรไบโอติกก็คือไปซื้อโยเกิร์ตมากินถ้วยหนึ่งผมก็จะกินโยเกิร์ตเนี่ยวันละสักโอ้วันนี้เดี๋ยวจะต้องเอามาฝากเจ้าหน้าที่ในสถานีโทรทัศน์เลยนะ
1: อ
0: ย่าเพิ่งไปไหนนะมี10ขวดเนี่ยเดี๋ยวเอามาฝาก10ขวดนะเตรียมไว้แล้ว
1: คุณหมอแต่เบื้องหลังเรามี30คนนะคะค
0: ุ
1: ณหม
0: อก็จับฉลากแล้วกันแล้วยันยียันยาวแล้วกัน
1: ยันโอ้ยอุ้ยรู้อายุเลยยันยียันยาวปากกระเป๋ายิงฉุบ
0: แล้วมันมีอันหนึ่งนะมีกระดาษมีตะ
1: ค้อน
0: กันไกลแล้วมีตะปูอีกนะ
1: ตะปูเป็นยังไงอะคะ
0: อย่างเงี้ย
1: มีด้วยเหรอ
0: มี
1: มีแล้วใครจะชนะเขาแล้วเขาจะชนะใคร
0: เช็ดแล้วตะปูนี่ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กระดาษชนะค้อน
1: ค่ะกระดาษชนะค้อน
0: ค้อนชนะตะปู
1: ค้อนชนะเหรอทุบตะปู
0: ทุบตะปู
1: ค้อนก็ทุบกันไก่ได้นะ
0: กันไก่ได้ก็ไปหาแล้วกันมันมีตะปูด้วยตะปูมันชนะไข่ได้บ้างเนี่ยชนะกระดาษ
1: หรอเกี่ยวกระดาษขาดเน
0: ี่
1: ย
0: มันเจาะถลาดเจาะกระดาษขาดแต่มันสู้กันไก่ไม่ได้นะ
1: ความรักไปคุณหมอความรักชนะทุกอย่าง
0: ไปตอนย้อนอดีตไปตอนเด็กๆเล่นกัน5อย่างเยอะกว่านี้อีก
1: เยอะ
0: เอางี้ถ้าเรามีอาการผายลมเนี่ยแสดงว่าการย่อยมันช้านะอาจจะกินผักแล้วระบายไม่ออกกินกล้วยน้ำว้าด้วยนะฟักทองอะไรดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยระบายนานๆถ่ายทียิ่งแย่น
1: ะ
0: ก็กินโปรไบโอติกเข้าไปด้วยแล้วดื่มน้ำเยอะๆบางทีสาเหตุหลักอันหนึ่งก็ที่ทำให้ผายลมมากๆคือดื่มน้ำไม่พ
1: อ
0: ดื่มน้ำไม่พอ
1: ตรงนี้แหละก็ต้องดูนะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะต่อมาเรื่องของการเขาเรียกตรวจสุขภาพค่ะไปตรวจมาพบว่าปอดเนี่ยมีพังผืดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาให้แล้วก็ให้ไปกายภาพด้วยเอ๊ะแต่ว่าก็ไม่หายสักทีหมอจึงทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถีค่ะแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทค่ะอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลและยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยได้ไหมคะคุณหมออันนี้เป็นคำถามที่มาจากรายการ NBT รวมใจรายการน้ำดีอีกหนึ่งรายการของช่องเราค่ะจากคุณอนันต์จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: คืออย่างนี้ก่อนอื่นนะคุณอนันต์เนี่ย
1: ค
0: งจะต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์ก่อน
1: ตอนนี้ใช้สิทธิ์อะไรก่อนเรื่องหนึ่ง
0: หน่วย

0: ปฐมภูมิอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นก่อนแล้วถ้าที่นั่นรักษาไม่ได
1: ้
0: ก็ค่อยส่งตัวไปตามลำดับขั้นเราอย่าบอกว่าโอ๊ยส่งไปราชวิถีหน่อยนี่ต้องไปจ่ายเงินเองแน่นอน
1: ไม่ได้
0: เขาก็จะระบุว่าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสมุทรปราการก็ต้องไปโรงพยาบาลอำเภอสมมติว่าอยู่อำเภอบางบ่อก็ต้องไปโรงพยาบาลอำเภอบางบ่อก่อนให้เขาทำกายภาพบำบัดให้
1: เขาบอกทำแล้วมันไม่หายเขาอยากเปลี่ยนแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ก็มันล็อกมันไปราชวิถีมันหายไหมล่ะ
1: ไม่รู้
0: เออก็ต้องดูว่าโรคเป็นโรคอะไรคนนี้เขาบอกเป็นพังผืด
1: ปอดมีพังผืด
0: พังผืดเนี่ย มันก็หายใจไม่เข้ามันเหนื่อยง่ายแต่แดงพังผืดมันยึดติดมาก
1: มันยึดติดเหรอ
0: มันยึดติดก็ปอดก็ดุกดึงไงก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างผมก็มีนะเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยไปอังกฤษแล้วล้มฟาดในห้องน้ำในโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนกับรับนอนกับเพื่อนแล้วก็ใช้ห้องน้ำรวมมันลื่นมากซี่โครงหักไป3ซี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นปอดทั้งนี้มันก็โดนพังผืดยึดที่ไปสัก1ใน3มันก็จะเหนื่อยง่ายมันก็แก้ยากทีนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วมันแก้ยากก็ไม่มีทางออกเราก็ต้องทำไงให้ตัวเองเนี่ยอย่าเหนื่อยมากทีนี้ถ้าไปโรงพยาบาลที่เขาทำการกายภาพบำบัดปอดเขาก็จะฝึกให้เราหายใจเข้าเยอะๆเพื่อขยายปอดนะแล้วก็จะทำไงที่จะต้องฝึกให้การหายใจเนี่ยใช้กระบังลมมากขึ้นกระบังลมเครื่องล่างนี่น
1: ะ
0: หายใจเข้าไม่ใช่อย่างนี้มันไม่เข้าหรอกตรงนี้ต้องหายใจเข้าออกแรงๆเขาก็จะผ่านกระบวนการแล้วนะยากินก็ไม่หายนะผมบอกให้น
1: ะ
0: มันต้องผายปอดจะต้องให้ปอดมันขยายมากที่สุดในข้างที่มันดีอยู่มาชดเชยยกเว้นว่าท่านมันมีมะเร็งปอดอยู่เก่าหรือว่าเป็นวัณโรคปอดอยู่เก่ารักษาหายมันเป็นพังผืดอันนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: หมอก็จะประเมินหมอกายภาพบำบัดก็โดยสรุปก็ให้ไปตามขั้นตอนจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะแล้วก็ถามหมอถ้ารักษาไม่ได้จริงสุดท้ายก็จะส่งไปราชวิถีก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินถ้าก็ส่งต่อไปนะก็โดยสรุปประมาณนี้ครับ
1: แต่อันนี้คือที่เขาถามมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอจึงทำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชวิถีก็คือรักษาที่แรกเนี่ยไม่หายแล้วก็หมอก็เลยทำเรื่องส่งตัวไปแต่ว่าต้องเสียค่ายาเอง 40,000 กว่าบาทเกือบ 50,000 นะคุณหมอ
0: ก็ต้องถามว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ที่ไหนคุณอนันต์เป็นประกันสังคมหรือเปล่าถ้าคุณอนันต์เป็นประกันสังคมคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลที่คุณขึ้นทะเบียนไว้ให้เขาส่งต่อไป
1: ก็อันนี้คุณหมอเขาส่งต่อไปแล้ว
0: ก็เขาอาจจะไม่ได้ไปตามสิทธิ์ที่เขามีสิทธิ์อยู
1: ่
0: ราชวิถีก็เป็นไม่ใช่โรงพยาบาลสิทธิ์เขาแน่น
1: อ
0: นถ้ามีสิทธิ์เขาก็ต้องไปเก็บเงินเรื่องนี้ก็คือเราต้องไปหาถามโรงพยาบาลหรือหน่วยรปสตหรือปฐมภูมิที่เรามีสิทธิ์อยู
1: ่
0: แล้วให้เขาส่งต
1: ่
0: อไม่งั้นก็ต้องเสียเงินอย่างนี้แหละนะเข้าใจนะโอเค
1: เนาะโอเคค่ะเข้าใจเลยอ่ะต่อมาค่ะถามเรื่อง
0: แล้วถ้าไม่ยังไงไม่รู้เรื่องอะไรโทรไป1330ไปถามเขา
1: 1330คือสปสช.
0: นะเขาจะบอกอธิบายให้ทุกกองทุนเลย
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ move on ไปข้อต่อไปนะคุณหมอต่อมาค่ะเรื่องของไขมันในเลือดค่ะตอนนี้นะคะอายุ68ปีค่ะไขมันในเลือด200กว่าแต่หมอปฐมภูมิไม่ให้ทานยาจะเป็นอะไรไหมคะอันตรายไหมเนี่ย200เนี่ยคุณหมอ
0: เดี๋ยวต้องถามว่าค่า200นี่เป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์น่าจะเป็น
1: ไม่รู
0: ้น่าจะเป็นคอเลสเตอรอลถ้าเป็นคอเลสเตอรอลไม่เป็นไรอยู่ระดับเนี่ย200 220
1: มีรูปคุณหมอนี่
0: มีรูป
1: เล
0: ือดก
1: ็200เนี่ยคือคอเลสเตอรอลค่ะ
0: คอเลสเตอรอล243
1: ใช่มันก
0: ็สูงกว่า200ไปนิดนึงคือถ้าน้อยก็ต่ำกว่า200เป็นปกตินะแล้วก็มีค่า LDL 156น่าจะเป็นคนนี้มั้งเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะชื่อดูชื่อที่
1: ใช่อายุ67ปีกับอีก11เดือน
0: นางธีรเนตร
1: ก็คือ68ละ
0: ก็เอาเดี๋ยวเอาเครื่องหลังไมค์ช่วยเอาภาพเจาะเลือดขึ้นนิดนึง
1: นี่อ่ะ
0: ถ้าขยายความตรงลิควิดโปรไฟล์นิดนึงก็จะมีค่าคอเลสเตอรอล243ปกติไม่เกิน200
1: ค่ะ
0: ค่าไตรกลีเซอไรด์ ปกติไม่เกิน150เขาปกติ HDL สูงดีด้วยสูงกว่า40นะคือตรงนี้ต้องสูงกว่าสูงตรงนี้67ก็โอเคปกติทีนี้ค่า LDL มัน156มันสูงไปนิดนึงปกติไม่เกิน130
1: ค่ะ
0: รายนี้หมอคงไม่ให้ยาเพราะมันสูงไปนิดเดียวก็ทางที่จะให้ลดทั้ง LDL กับคอเลสเตอรอลก็คือ จะต้องอย่ากินของทอดอย่ากินของมันแล้วก็ลดน้ำหนักนะสำคัญมากนะต้องลดน้ำหนักลงถ้าสูงเท่าไหร่ในรายนี้สูงเท่าไหร่ในมีน้ำไม่ไหม
1: เดี๋ยวหนูดูให
0: ้ใน
1: ส่วนสูง
0: ไม่มี
1: ไม่มีบอกไม่ม
0: ี
1: บอก
0: สมมติถ้าสูง150ก็ต้อง
1: ค่ะ
0: น้ำหนักผู้หญิงก็ไม่ควร
1: 150ก็ไม่เกิน40
0: กิโลถ้าสูง160ไม่ควรเกิน50ถ้าสูงเกินนะมันก็จะสูงอย่างนี้แหละแล้วยิ่งชอบกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูรับรองมันลงไม่ได้หรอกนะแล้วดูรอบเอวด้วยรอบเอวก็อย่าเกิน80เซนถ้าเกิน80เซนมันก็สูงแหละเพราะในท้องมีแต่ไขมันไม่ดีสะสมอยู
1: ่
0: ก็ต้องออกกำลังกายตื่นมาตอนเช้าก็ดื่มน้ำแก้วหนึ่งแล้วไปเดินเลยไปออกกำลังกายอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงก่อนกินอาหารแล้วพวกเหล่านี้มันจะลงแล้วใครกินไข่ต้มน
1: ะ
0: วันละ1-2ฟองทั้งไข่แดงด้วยก็อาจจะทำให้ลงได้แล้วคอยติดตามดูอย่างน้องชายผมและผมเนี่ยกินไข่ต้มวันละ2ฟองตอนนี้คอเลสเตอรอลต่ำกว่า140ละ
1: โอ้อิน
0: แล้วก็ LDL ก็เคย150ตอนนี้เหลือ780ก็โอเคปกติ
1: โอ้สุดยอด
0: ครับ
1: สุดยอดเลยค่ะอ่ะต่อมานะคะเรื่องของไขมันหมดไปอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของปัญหาเรื่องตาดีกว่าอันนี้เขาถามมาอันนี้ใหม่ๆมากเลยเขาบอกว่าตอนค่ำเนี่ยเปิดไฟสีเหลืองไม่สว่างก็คืออาจจะเป็นแบบไฟหัวนอนอ่ะคุณหมอไฟที่แบบหลายท่านคุณผู้ชมหลายท่านเวลาที่เรากำลังจะนอนนะคะบางบ้านเนี่ยจะมีไฟเขาเรียกว่าไฟอ่านหนังสือใช่ไหมไฟสีขาวกับอีกแบบนึงที่เป็นไฟสีเหลืองเขาเรียกว่าไฟวอร์มไลท์เนี่ยเขาบอกว่าท่านนี้เนี่ยตอนค่ำเปิดไฟสีเหลืองไม่สว่างนักค่ะแล้วก็ดูทีวีจะทำให้มีปัญหาตาไหมคะปัจจุบันอายุ77ถ้าถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีปัญหาแต่กังวลใช่ไหมคุณหมอ
0: คือไฟสีเหลืองเนี่ยเป็นไฟที่ไม่กระตุ้นให้เราตื่นตัวเปิดแล้วมันจะสลัวสลัว เป็นไฟโรแมนติกเขามักจะทำไฟเหล่านี้ไว้ในห้องนอนมันสลัวสลัวแล้วมันก็เกิดอารมณ์อยากจะหลับนอนหลับไม่ใช่หลับนอนนะคะ
1: โอเคค่ะโอเค
0: นอนหลับมันก็จะสลึมสลือง่วงนอนมันก็จะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดไม่สว่าง
1: แล้วเราดันดูหนังซะด้วยสิ
0: ดูทีวีก็อย่างนี้มันไม่ทำให้ตาเสียหรอกถ้ามันไม่มืดเกินไปนักนะถ้ามืดเกินไปนักทีวีมันก็จะสว่างมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟไว้หน่อยนึงเราทีวีไม่เป็นไรไฟเหลืองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟเหลืองไฟขาวก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังดูอยู่แต่ว่าไฟเหลืองมันจะทำให้ง่วงหน่
1: อ
0: ยไฟขาวไฟฟ้าเนี่ยไฟนีออนสีขาวสีฟ้าเนี่ยที่เราเห็นสีขาวๆนี่มันเป็นสีฟ้านะ
1: ในห้องส่งเราอันนี้ก็คือไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ไฟสีฟ้
1: า
0: ก็จะทำให้ตื่นนะก็ไม่ทำให้เสียสายตาหรอกแต่ว่าเราอย่าไปดูทีวีหรือดูอะไรจ้าๆในที่มืด
1: ค่ะอ๋อมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอยู่ในที่มืดแล้วเปิดไฟจ้าๆดูนี่ทำลายจอประสาทตา
1: เพราะว่า
0: เวลาอยู่ในที่มืดๆเนี่ยแก้วไอ้ม่านตามันจะขยาย
1: ค่ะ
0: พอขยายแสงเข้ามากๆมันก็ไปทำลายจอประสาทตา
1: โอ้โดนเต็ม
0: ไม่เป็นไรได้นะก็แต่ว่าแล้วเราจะดูทีวีอะไรก็ตามเนี่ยดูมือถือเนี่ยก็ขอให้เปิดไฟไว้ดวงหนึ่งด้วยเพื่อให้ม่านตามันไม่กว้างจนทำให้แสงเข้าไปบางช่วงเวลาที่จ้องปุ๊บมันยิงเข้าไปเลยเหมือนเราตาเราโดนสาดแสงจากพระอาทิตย์เข้าตาในตาบอดได้นะมันทำลายจอประสาทตา
1: ประเด็นมันคืออย่างนี้อ่ะคุณหมอเขาบอกว่าแล้วสลัวแค่ไหนล่ะถึงจะไม่มีปัญหา
0: คือให้เปิดไว้สักดวงนึงอย่ามืดนะค่ะอย่ามืดสนิทไม่ได้
1: ไม่สนิทไม่ได
0: ้ถ้าเป็นจอไฟที่อยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะเปิดสว่างไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะเปิดสว่างมากๆจ้า ข้าห้องน้ำเสร็จกลับมานอนไม่หลับแล้ว

0: มันก็ต้องให้มันสลัวสลัวก็สักประมาณ5แอมแปร์อะไรเงี้ย5แอมป
1: ์
0: พอปั๊บใช้ได้ละอย่ามืดสนิทแล้วกัน
1: โอเคอ่ะประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการตรวจเลือดค่ะเขาบอกว่าอายุ79ปีค่ะตรวจเลือดพบค่า PSA ไม่อ่านถูกไหมนะ PSA 211หมอนัดตรวจเนื้อเยื่อวันที่12ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะระหว่างนี้ควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะเรื่องของการตรวจเลือดค่า PSA เดี๋ยวคุณหมอต้องขออนุญาตคุณหมอขยายความหน่อย PSA เนี่ยคืออะไรแล้วพบเจอในเรื่องของการตรวจเลือดเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงมีเลขอะไรที่เราจะต้องทะลุไปหรือว่าต้องต่ำลงมาไหมกับ211เนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะเขาบอกว่าเขามีตรวจเนื้อเยื่อด้วยนะ
0: ปกติค่า PSA เนี่ยมันไม่ได้พูดเป็นหลายร้อยนะเนี่ยผมยังสงสัยยังเลยผิดหรือเปล่าเนี่ยปกติค่า PSA มันจะเป็น2 ถึง 4 4 ถึง 10แล้วมากกว่า10นะทีนี้ไอ้200กว่านี่ผมยังงงมากเลยมันค่าหน่วยอะไรแน่เนี่ย
1: PSA คืออะไรก่อนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: คือPSA ก็คือเซลล์ที่อยู่ในเส้นเลือดเป็นเซลล์ prostate specific antigen เป็นโปรตีนที่ผิดขึ้นมาจากเซลล์ต่อมลูกหมากนะแล้วก็ออกมาในกระแสเลือดถ้าตรวจเจอแล้วมันสูงหรือต่ำเนี่ยผมว่าอาจจะจำผิดนะ211แล้วหน่วยวัดแปลว่าอะไรสูงหรือต่ำกลางไม่รู้อะถ้ามันสูงมากๆก็โอกาสจะเป็นมะเร็งก็สูงมากนะคือถ้ามันต่ำถ้าต่ำมากๆระดับที่จะเกิดเซลล์มะเร็งมันก็จะต่ำ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวผมว่าเราขอให้ช่วยส่งมาใหม่ได้ไหมค่านี้ไม่ถูกแน่นอนอ่ะเป็น200กว่าเนี่ยก็แต่ว่าถ้าหมอเขาบอกว่าค่าโรงพยาบาลก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ถามหมอกลับไปสิว่ามันสูงหรือกลางหรือต่ำล่ะแต่ดูท่าทางมันจะสูงนะเนี่ยถ้า200กว่าเนี่ยหน่วยวัดอีกหน่วยนึงมันเป็นหลัก10หลัก100ก็ให้รู้ได้ว่าไม่ใช่คนที่มีค่า PSA สูงแล้วโอกาสจะเกิดมะเร็งเนี่ยมากมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: มันมีค่าที่มันสูงมากแล้วไม่เป็นมะเร็งก็มีได้นะ
1: อย่าเพิ่งตกใจไปอ
0: ย่าเพิ่งตกใจไปนะ
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วอย่าเพิ่งตกใจ
0: อย่าเพิ่งตกใจไปถ้าเราปัสสาวะยังปกติอยู
1: ่
0: ท่อปัสสาวะยังไม่ตันก็โอกาสเป็นก็น้อยมากไปตรวจอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นมะเร็งแล้วจะตายภายในวันนี้2วัน3วันนะบางคนอยู่กับมะเร็งมา15ปียังไม่ตายเลย
1: นี่เราเป็นอย่างงี้แหละ
0: มีเพื่อนผมอยู่ภูฏานเนี่ยพ่อเขารักษามะเร็งมา30ปีแล้วไม่เห็นตายเลยมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: โอ้สุดยอด
0: แต่ว่าต้องลองดูว่าถ้ามันมีชนิดหนึ่งที่มันแพร่กระจายเร็วเนี่ยมันจะปัสสาวะไม่ค่อยออกม
1: ัน
0: จะตันลูกตันก็เดี๋ยวไปตรวจอีกทีแล้วฮะไปหาหมอตรวจอีกทีแล้วเอาตัวเลขดีๆไม่ผมดูทีครับ
1: โอเคประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะต่อมาเรื่องของสโตรกกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้นะคนเป็นกันเยอะเลยสโตรกค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสโตรกแบบเดินได้มีอาการทรงตัวไม่ดีค่ะพูดไม่ชัดแล้วก็เจ็บปวดหัวนะคะตั้งแต่ไหล่เนี่ยหัวไหล่ยาวไปเลยค่ะจนถึงข้อศอกเลยตอนนี้เนี่ยเราจะมีวิธีในการดูแลรักษาให้อาการเนี่ยหายไวๆได้อย่างไรคะอยากจะกลับมาเดินเหินให้ปกติเหมือนเดิมแล้วคุณหมอ
0: เอางี้ก่อนสโตรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเส้นเลือดในสมองมันตีบตันแล้วแตกนะถ้ามันแตกเนี่ยอาการอันตราย
1: อ
0: าจจะต้องเข้า ICU แล้วอาจจะช่วยไม่ทันแต่การนี้มันก็อาจจะเป็นเบา
1: ๆทรงตัวไม่ได้
0: ทรงตัวไม่ได้นี่เราต้องดูก่อนว่าให้รู้ก่อนว่าอาการสโตรกนี่มันจะมีอยู่5เรื่องที่สำคัญนะอันที่1คือเสียการทรงตัว
1: ค่ะ
0: อันนี้ทรงตัวได้ดีไหม
1: เขาบอกว่าไม่ดี
0: ไม่ดีนะอันที่2ตามันจะลืมไม่ขึ้นตามันจะตก
1: บอกไม่ได้อันนี
0: ้มีไหม
1: แต่เขาบอกว่าเขาพูดไม่ชัดเป็นไปได้ไหมว่ากล้ามเนื้อหน้ามัน
0: อันที่3คือหน้าปากเบี้ยวแล้วก็มุมปากตก
1: นี่แหละ
0: ยิ้มไม่ได้ลิ้นคับปาก
1: น่าจะเกี่ยวกับพูดไม่ชัดแล้วล่ะ
0: จะพูดไม่ชัดตัวเอสแล้วก็แขนก็จะอ่อนแรง
1: นี่เขาบอกเป็นถึงศอกเลย

0: นี่จิบก็แต่หัวไหล่ศอก
1: ไม่อันนี้ไม่เป็นไม่เบาแล้วนะเนี่ยเป็นครบถ้วนเลยก็คือเป็นทั้งการทรงตัวหนังตาจะตกนิดนึงหน้าก็ปากเบี้ยวแขนก็ตกแล้วก็พูดไม่ชัดก็คือ BEFAST เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าวินิจฉัยเป็นงี้จะต้องไปทำการกายภาพบำบัด
0: น่ะ
1: กายภาพบำบัดจะต้องรีบทำภายในเกิน90วันให้เร็วที่สุดมันจะฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าช้ากว่า90วันเนี่ยโอกาสฟื้นแต่ช้ามากก็ไปฝึกพูดฝึกเดินแล้วก็ฝึกการทรงตัวแต่ถ้าคนไม่อยากเป็นโรคนี้นะบอกเลยนะ ท่านต้องป้องกันโรคนี้ได้ด้วย 1. เป็นความดันหรือเปล่าเป็นต้องลดให้ได้อย่าหยุดกินยาเอง 2. เบาหวานต้องควบคุมได้ 3. ไขมันสูงต้องจัดการได
0: ้
1: นี่ก็คือสาเหตุของเส้นเลือดตีบแตกแล้วก็ตัน
0: โอ้กลับมาที่พฤติกรรมหมดเลย
1: พฤติกรรมก็คืออย่ากินของหวานของมันของทอดของเค็มต้องหยุดความดันต้องควบคุมเบาหวานต้องควบคุ
0: ม
1: ไตจะวายต้องควบคุ
0: ม
1: แล้วก็จะต้องทำยังไงให้มีการฝึกการทรงตัวให้ได
0: ้
1: ทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเอาท่านผู้ชม OL
0: OL ละ OL
1: OL LO
0: LO
1: เอานี่ LO
0: อ๋ออย่างนี้เหรอ
1: เออ OL LO OL LO ไม่ขึ้นที่นิ้วนี่ต้องขึ้นเลยสิ
0: ต่ออ
1: ่างี้อ่ะ
0: หนึ่งสองสาม
1: OL LO OL LO ฝึกอย่างนี้ไว
0: ้
1: แล้วไอ้ข้างที่สั่งให้โออย่างนี้แล้วอีกข้างหนึ่งจะทำตามอ่ะถ้าเราทำไม่ต้องตามกันได้คือเอลได้ได้เน
0: ี
1: ่ยแสดงว่าเราให้สมองข้างที่บอกให้โอเนี่ยมาสั่งเอลด้วยได้ด้วย
0: นั่นล่ะ
1: คือสั่งสมองสองข้างแล้วเมื่อเป็นสโตรกมันจะฟื้นเร็วเพราะสมองอีกข้างนึงจะสั่งอีกข้างได้
0: น่ะคุณหมอหนูมีอีกหนึ่งการละเล่นมา
1: ทำไงอัน
0: นี้นี่นางนี้นะเอามือนะมือ
1: จ
0: ับ
1: ผู้จับผู
0: ้ไม่จับนี่ทำงี้ไว้แปลกหน่อยนะถ้าแปลกหน่อยนะเอ้ยคุณหมอทำดีกว่าคุณหมอทำ
1: ควายทำทำไม
0: ไม่
1: มันแก่แล้วมันติดแล้ว
0: อย่างนี้
1: มันติดแล้วมันไปไม่ได้
0: อย่างนี้แล้วคุณหมอเอามือยื่นมาให้หนูนี่ยื่นมาแล้วถ้าหนูชี้แล้วคุณหมอเอานิ้วนั้นขึ้นโอเคนะหนึ่งสอง
1: มันต้องใช้สองคน
0: อ
1: ะ
0: นั่นนิ้ว
1: นี้กลางนิ้วกลาง
0: ไม่ผิดฟัง
1: นิ้วกลางเนี่ย
0: ช้าคุณหมอช้าเอาใหม่หนึ่งสองสาม
1: นิ้วไหน
0: นิ้วนี้
1: ก็ได้
0: ยาช้า
1: โอ้ยอย
0: ่
1: าไปเล่นแบบไว้ให้มันทำถูกก็พอแล้วแล้วก็สำคัญคือชาวบ้านเนี่ยต้องฝึกน
0: ะ
1: ฝึกทำหนึ่งสองสองหนึ่งได้ไหมหนึ่งสองสองหนึ่งต้องทำให้ได้ฝึกตัวเองแปรงฟันมือไหน
0: มือขวา
1: พรุ่งนี้ไปแปรงมือซ้ายได้ไหม
0: ทำไม
1: ต้องฝึกถ้าฝึกแปรงมือซ้ายได้เมื่อไหร่นะเวลาข้างขวาเป็นอัมพาตข้างซ้ายมันจะสั่งข้างขวาให้หายได้เร็วฝึกไว้เล่นเป็นโนสองมือเดี๋ยวหน่อยมันเป็นอัมพาตขาข้างขวาข้างซ้ายมันจะสั่งให้ข้างขวาทำงานได้สมองจะฟื้นได้เร็วมากที่สุดก่อนเป็นสโตกท่านไปฝึกซะเขียนหนังสือมือขวาแต่เปลี่ยนมาหัดเขียนมือซ้าย
0: นาน
1: แปรงฟันมือขวาใช้แปรงฟันมือซ้ายแล้วก็ฝึก LOOL นี่บ่อยๆน
0: ะ
1: เล่นดนตรีเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเป็นอัมพาตจะฟื้น
0: เ
1: ร็วมาก
0: เดี๋ยวไม่เป็น
1: ก็ต้องควบคุมเบาหวานความดันไขมันสูงอย่ากินของหวานของมันของเค็มแล้วท่านก็จะไม่เป็นสโตรกคนไทยตายด้วยสโตรกปีนึงเนี่ยประมาณ 40% ของคนที่ตายจากโรค NCD
0: อ่ะเกือบครึ่งเลยนะ
1: เกือบครึ่งเลยถูกไหมถ้าเราไม่อยากตายแล้วไม่นอนใน ICU นะท่านต้องป้องกันตะโต๊ะให้ได
0: ้ตั้งแต่วันนี้
1: เลยนะตั้งแต่วันนี้ครับ
0: อ่ะแล้วค่ะคุณหมอเวลาของรายการเราใกล้หมดลงแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราอีกสักคำถามนึงได้
0: ไ
1: ห
0: มไม่ทันแล้วคุณหมอเราต้องขอบคุณครอบครัวเบตเตอร์ฟิวเจอร์ของเรา
1: ครอบครัวเบตเตอร์ฟิวเจอร์เรานะที่หมอและเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยนะแล้วเจ้าหน้าที่ในสถานีทั้งห้องนี้และที่ห้องควบคุมอีก15ชีวิตและน้องปริตาคณาเดิมที่ช่วยเราตลอดมานะครับให้มีความสุขความเจริญครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเมโลดี้คุณหมอพรเทพสิริวัฒนารังสรรค์พร้อมด้วยทีมงาน NBT ค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา15นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังพบพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรโดยในเนื้อหาระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดงาน Power to Live to 2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกมุ่งเปลี่ยนมุมมองสังคมให้กล้าพูดคุยและรับฟังกันมากขึ้นสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิตสมาคมจิตแพทย์สมาคมสมาริตันและหน่วยงานภาคีจัดงาน Power to Live to 2026ภายใต้แนวคิดเมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการเปิดใจพูดคุยและสลายตราบาปเรื่องปัญหาสุขภาพจิตพร้อมย้ำเตือนช่องทางขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1323ด้านนันเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากผลตรวจสุขภาพเชิงรุกพบคนกรุงเทพเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าสูงถึง6%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่อยู่2.7%และกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเด็กและเยาวชนอายุ15-34ปีกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำร่องแพลตฟอร์มดิจิทัล Bangkok Minds เชื่อมต่อระบบ AID Minds ผ่านแอปพลิเคชันหมอกทม.หากพบผู้ประเมินอยู่ในกลุ่มสีแดงหรือเสี่ยงฆ่าตัวตายระบบจะแจ้งเตือนนักจิตวิทยาติดต่อกลับทันทีหรือส่งทีมศูนย์เอราวัณเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยจะเริ่มนำร่องพื้นที่โซน1ผ่านโรงพยาบาลราชพิพัฒน์วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมอบรมครูและอาสาสมัครในชุมชนให้เป็นผู้รับฟังเบื้องต้นเพื่อป้องกันปัญหาก่อนลุกลามข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก81คนระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้ภายในค่ายทหารในเมืองเวียชาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงประมาณ30กิโลเมตรโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านหน่วยดับเพลิงเตือนว่ายังคงมีความร้อนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดระเบิดซ้ำจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า150เมตรส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการเราเชิญมาคุยค่ะ
1: มง คล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านข้อกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่มีประเด็นที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกับทนายฝ่ายในรายการนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลอธรรมคุยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการเล่นแชร์ครับซึ่งหลายคนบอกว่าการเล่นแชร์เนี่ยก็เป็นเสมือนการออมเงินอีกหนึ่งวิธีของเราแต่ว่าหลายครั้งครับการออมนี้ก็ทำมาให้เกิดประเด็นนะครับทางสังคมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ฟ้องร้องกันด้วยนะครับจากการออมเงินกลายเป็นการโกงกันแล้วก็ไม่ได้โกงกันธรรมดานะครับหลายครั้งมูลค่าความเสียหายมีมากมายเหลือเกินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรให้การเล่นแชร์กลายเป็นการออมเงินที่สุจริตแล้วก็ใสสะอาดที่สุดนะครับไม่กลายเป็นเหตุอันไม่สมควรจะพึงเกิดขึ้นนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นแชร์เนี่ยเราเคยคุยกันไปบ้างแหละ
1: เคยเล่นไหมอย่างนี้ดีกว่า
0: อันเนี้ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าส่วนตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นก็จะไม่เข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้หรอกหลายคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยก็จะไม่รู้
1: ความจำเป็นและการลงทุนต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จะมาคุยหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยแล้วแชร์เนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับการที่เรานำเงินไปฝากในธนาคารหรือเปล่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงได้เยอะจัง
1: โอเคโล่งอกเลยนึกว่าให้สอนวิธีการเปียแชร์เราจะดูเป็นผู้ช่ำชองขึ้นมาเลยนะวันนี
0: ้วันนี้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่คุยแล้วบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่เราจะมาคุยให้กลุ่มที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วอยากจะลงทุนให้เข้าใจมากขึ้น
1: ค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องแชร์ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยรู้จักเลยก็จะบอกว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นการพนันหรือเปล่าหรือผิดกฎหมายไหมเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแรกๆต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เรายังมีความใสๆอยู่เนาะเราก็จะบอกว่าแชร์มันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดว่าแชร์ล้มอะไรจะมารองรับล่ะเรากำลังลงทุนที่มันผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่ามีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าแชร์เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายในทุกกรณีนะแชร์เนี่ยแม้จะมีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ร.บ.แชร์อยู่ไม่ได้หมายความว่าแชร์นั้นเป็นการผิดกฎหมายตลอดนะกฎหมายของแชร์เนี่ยค่ะมันมีไว้ว่าแชร์เล่นได้ทำไมจะเล่นไม่ได้เล่นแบบที่ถูกกฎหมายเลยเพียงแต่ว่าการตั้งวงแชร์รวมกันนะคะคนที่ตั้งเนี่ยต้องตั้งไม่เกิน3วง3วงแชร์ข้อที่2ต้องมีสมาชิกทุกคนไม่เกินทุกวงไม่เกิน30คน
0: อันนี้คือทุกวงหรือว่าทุกวงคือรวมกันแล้ว
1: ทุกวงรวมกันห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกิน30คน
0: ก็คือสมมุติแบ่งกันง่ายๆเราได้แค่3วงก็คือวงละ10 10 10อันนี้ไม่เกิน
1: และสุดท้ายนะคะห้ามมีเงินกองกลางต่อหนุ1งวดเกิน 300,000 บาท
0: ต่องวดหลายคนเริ่มงง
1: 10คน
0: ครับ
1: การออมแต่ละงวดแชร์มันคือวันนี้เรามากัน10คนแล้วนะเราตั้งวงแชร์ที่ของเราละ10 คน10คนเนี้ยมือเท่าไหร่ 2,000 บาท10คนเกิน 300,000 ยัง
0: 10คนถ้ามือละ 2,000 ก็ยังไม่เกิน
1: ไม่ถึงงั้นมือละ 10,000
0: อันนี้เกินแล้วสิ
1: เอ๊ะ10คนก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่เกิน
1: มือละ 30,000
0: 30,000 อันนี้เท่าแล้วนะ
1: 35,000
0: เกินละ
1: เกินละเห็นไหมมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ข้อ1ต้องอย่าเกิน3วงแต่ทั้ง3วงรวมกันนะคะไม่เกิน30คน
0: ครับ
1: และในแต่ละงวดต้องไม่เกิน 300,000 บาทเพราะว่าอะไรหลักเกณฑ์ก็คือว่าถ้าเล่นมันเยอะเนี่ยมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่มันจะควบคุมคนลำบากโอกาสได้มันมีมากกว่าเสียการเล่นแชร์มันคือเหมือนการออมเงินอะคุณเบิร์ตวันนี้เรามีกัน10คนทุกคนเอามานะสมมติมือละพันเล่นกันแบบออมสนุกสนุก
0: ครับ
1: มือละพันสิบคนใช่ไหมมือแรกใครจะได้ไปก่อนเท้าแชร์จะได้ไปก่อนก็ได
0: ้
1: มือที่สองใครอยากได้บางวงไม่มีการมีบางวงเนี่ยไม่มีการใส่ดอกเลยหมุนกันไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพื่อเหมือนรวมเงินก้อนตามงวดแต่โดยส่วนใหญ่จะมีการใส่ดอกคุณเบิร์ตอยากได้ไหมล่ะมือที่สอง
0: จริงๆถ้ามือที่สองมันก็จะได้น้อยกว่าหรือเปล่า
1: ก็เพราะคุณเบิร์ตอ่ะจะต้องใส่ดอกไงถูกไหมต้องใส่ดอกตั้งแต่แรกเลยแล้วคุณเบิร์ตได้ไปแล้วเลยไงได้มันก็จำนวนเงินเท่ากันไงคุณเบิร์ต 10คนคุณเบิร์ตมือละพันคุณเบิร์ตได้แล้ว10,000ถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: พอคุณเบิร์ตได้ไปแล้ว10,000แต่คุณเบิร์ตพอมือที่3 4 5 6 7 8 9 10คุณเบิร์ตต้องใส่ดอกนะเพราะคุณเบิร์ตขอเอาเงินไปใช้คนแรกแต่ถ้าคุณเบิร์ตเป็นมือสุดท้ายคุณเบิร์ตก็ได้เงินต้น10,000เท่าเดิมอ่ะแต่คุณเบิร์ตได้ดอกจากเบอร์2ถึงเบอร์9มาครบแล้วนะเป็นต้นเนี่ยคือแชร
0: ์ครับผมทีเนี้ยถ้ามัน3วงเท้าแชร์เป็นคนเดียวกันทั้ง3วงเลยได้ไหม
1: ได้แต่ต้องไม่เกินนั้น
0: ทีเนี้ยครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยเท้าแชร์เนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยเท้าแชร์บางครั้งเนี่ยโกงถ้าเป็นแบบพื้นฐานเลยคุณสมบัติในเบื้องต้นที่เราควรจะพิจารณาว่าเชื่อถือได้ปะเอ้ยอันเนี้ยวงเนี้ยเล่นได
1: ้เ
0: ท้าแชร์ปลอดภัย
1: อันแรกเลยเอาที่ไม่ขัดกับกฎหมายนะเท
0: ้
1: าแชร์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลสองเท้าแชร์ควรเป็นบุคคลที่เชื่อถือและตรวจสอบได้แต่ในความว่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมคุณเบิร์ต
0: ครับ
1: เชื่อถือและตรวจสอบได้ของคุณเบิร์ตคืออะไร
0: เชื่อถือและตรวจสอบได้ก็จะต้องมีเงินอะไม่รู้นะในมุมมองใช่แล้วก็สองคือถ้าเราต้องรู้จัก
1: รู้จักจากอินเทอร์เน็ต
0: ไม่ได้สิต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวสิ
1: เท้าแชร์คุณสมบัติตามกฎหมายต้องไม่ใช่นิติบุคคลนี่คืออันแรกต
0: ้
1: องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เหลือเขาไม่มีอะไรกำหนดเลยคุณเบิร์ตว่าเท้าแชร์จะต้องมีสินทรัพย์อะไรเท่าไหร่ไม่มีอะไรกำหนดทั้งนั้นดูแค่ความน่าเชื่อถือตรงนี้เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่องว่างและเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนอ่ะไปเล่นแชร์ในวิธีที่ผิด
0: ครับ
1: การเล่นแชร์อีกข้อนึงคือห้ามโฆษณาด้วยนะห้ามมีการโฆษณาด้วยหลายคนเนี่ยพอคุณเบิร์ตถามคำถามนี้ไฟจะบอกว่าแชร์ที่มันเป็นแชร์ผิดกฎหมายอ่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เราบอกองค์ประกอบไปอะไรบ้างนะ1 3คนสองสามสิบไม่ต้องไม่เกิน3วง
0: ต้องไม่เกิน3วงไม่เกิน10คนต่อวงรวมกันไม่เกิน30
1: และต่องวดไม่เกิน 300,000
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยชวนเล่นแชร์อันนี้ก็คือผิดแล้วผิดแล้วแน่ๆ1เป็นการเชิญชวน2เมื่อมีคนที่ไม่รู้จักกับใครก็ไม่รู้อ่ะคุณเบิร
0: ์
1: ตแต่มาเล่นแชร์กับเราคิดว่าเขาจะส่งไหมล่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: คนรู้จักกันยังไม่อยากจะส่งเลยบางทีอ่ะแชร์มันถึงล้มไงอันนี้คือพูดแบบเล่าให้ฟังเลยละกันเวลาเคสที่ได้มาบางทีแชร์ล้มม
0: ัน
1: อาจจะเข้าทั้งเรื่องฉ้อโกงอาจจะเข้าทั้งเรื่องยักยอกมันเข้าได้หลายกระทงอะนะทางอาญาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบข้อเท็จจริงแต่บางอันด้วยความคนกันเองเนี่ยด่ากันในวงแชร์ได้คดีหมิ่นประมาทจากวงแชร์ก็เยอะนะ
0: ครับ
1: ด่ากันอยู่ในวงนั่นแหละ
0: เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะพูดเร็วกันเกินไปแล้วอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที
1: ่
0: ผิดพลาดสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่ผมบอกว่าถ้าวงนึงคือไม่เกิน10คนอันนี้เราไม่ได้จำกัดถูกไหมครับก็คือเราเอารวมกัน3วงจะต้องไม่เกิน30
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวงนึง15อีกวงนึง10
1: อ
0: ีกวงนึง5ก็ยังได้อยู่
1: ทุกวงรวมกันต้องมีสมาชิกไม่เกิน30คน
0: แต่เราไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับว่าวงนึงเนี้ยถ้าเราเล่น30เลยก็ได้
1: ไม่ได้จำกัดค่ะ
0: แต่เล่นวงเดียวคือ30เลยแล้ว
1: ใช่ๆ
0: โอเคทีนี้ในส่วนของเส้นแบ่งระหว่างการเล่น
1: คุณเบิร์ตขออภัยมีสมาชิกทุกวงรวมกันต้องเกิน30คนไม่ใช่ไม่เกินต้องเกิน
0: อันนี้คือต้องเกิน
1: ทุกวงรวมกันทุกวงรวมกันต้องเกิน30คน
0: อ้าวแล้วถ้าที่เราเห็นเป็นวงเล็กๆล่ะครับ
1: ก็เขา3วงรวมกันถ้าเป็นวงเล็กๆมันอาจจะเป็นวงที่เราเล่นกันเองก็ได้มันก็ยังไม่ได้ผิดไง
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่ายิ่งคนเยอะ
1: ก็ยิ่งได้เยอะ
0: เงินจะได้เยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงก็มีเยอะขึ้นด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าคนที่มาเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเพราะว่าถ้าคนเยอะเราอาจจะรู้จักแค่คนหรือ2คนในกลุ่มนี
1: ้อันนี้มันคือความเสี่ยง30คนแปลว่าเยอะนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักกันอ่ะ
0: นั่นน่ะสิคือพอออกมาเยอะขนาดนี้เราจะมีเส้นแบ่งยังไงระหว่างการแชร์แบบช่วยกันออมกับแชร์ที่มันผิดกฎหมาย
1: แชร์ผิดกฎหมายมันก็คือผิดมันมีหลายๆวงอ่ะคุณเบิร์ตเพราะหลายๆวงความเสี่ยงมันเริ่มสูงการให้ดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็นสูงเกินอาจจะใช้คำว่าความจำเป็นอาจจะไม่ถูกต้องสูงเกินไปมันเป็นการลงทุนการเล่นแชร์ก็เป็นการลงทุนแบบนึงนะ
0: ครับ
1: คุณเบิร์ตอยากได้เงินก็ใส่ดอกเยอะๆเรียกว่าเปียแชร์ใส่ดอกไปเยอะๆเพราะใส่ดอกไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเบิร์ตจะส่งจนจบอะดอกอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าวงแชร์ล้มไฟซึ่งเป็นมือสุดท้ายไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องเงินเท่าไหร่ จะได้เงินทั้งเงินต้นที่ฝ่ายให้ไปในแต่ละงวดและดอกวงแชร์ล้มเยอะแยะหลายคนบอกว่าวงแชร์ล้มแล้วจะไปฟ้องที่ไหนได้ล่ะเพราะผิดกฎหมายก็ต้องไปดูก่อนว่าแชร์ที่คุณเล่น
0: อ
1: ่ะผิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณก็สามารถฟ้องได
0: ้แต่ว่าหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นของคนที่ไม่เคยมาเล่นแชร์เขาจะเข้าใจว่าแชร์เนี่ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: เพราะไม่
0: ตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยโกงนะแชร์เนี่ยมาแบบโดนล้มบ่อยเท้าแชร์โกงเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมมันมีการโกงเยอะจัง

0: ันขึ้นอยู่กับประเภทแชร์เราเห็นตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเช่นแชร์แม่ชะม้อยอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟัง
1: อันนั้นหลายร้อยล้าน
0: ก็คนไม่รู้จักทั้งนั้นแต่ว่าลายเท้าแชร์น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของคนมันวัดจากอะไรคุณเบิร์ตเขาดูรวยไหม
1: ดูรวย
0: เขาใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเขาขับรถแบบรถหรูหราอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่านี่คือความน่าเชื่อถือในมุมมองเราคือความน่าเชื่อถือในของเท้าแชร์เนี่ยจริงๆเท้าแชร์จะดูความน่าเชื่อถือมันแล้วแต่คุณเบิร์ตอาจจะแบ่งความน่าเชื่อถืออีกแบบฝ้าอาจจะแบ่งอีกแบบนึงแต่เท้าแชร์นี่คือคนดูแลวงแชร์และสามารถเก็บเงินได้ถ้าเท้าแชร์ยังไม่รู้จักลูกแชร์ทุกคนนั่นคือความเสี่ยงแล้วนะ
1: มาที่เท้าแชร์ไหนๆก็พูดถึงเท้าแชร์กันมาแล้วเท้าแชร์นี่ครับหน้าที่ของเขาตามกฎหมายจริงๆแล้วนอกจากการเก็บเงินสมาชิกในวงเขามีหน้าที่อะไรอีกไหมครับ
0: เก็บรักษาเงินกองกลางแล้วก็ทวงเงินสมาชิกคนที่เขาไม่ได้จ่ายนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่ส่งเงินเท้าแชร์มีหน้าที่ต้องสำรองจ่าย
1: เพราะฉะนั้นการเป็นเท้าแชร์มันก็ไม่ได้ว่าจะสบายเสมอไป
0: ใช่
1: มันมีภาระที่ต้องแบกรับเหมือนกันนะ
0: เท้าแชร์มันเลยส่วนใหญ่เลยเป็นคนรวยคนมีชื่อเสียงคนที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง
1: ครับทีนี้เท้าแชร์เขาได้กำไรอะไรตรงไหน
0: เท้าแชร์เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆคือเท้าแชร์ถ้าได้ไปเท้าแชร์ก็อาจจะเป็นมือแรกไงคุณเบิร์ต
1: มือแรกก็คือไม่ต้องเสียดอก
0: ก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ไปอยู่แล้วมือแรก
1: ครับเท่านั้นเองที่เขาจะได
0: ้แล้วก็ได้ดอกจากคนอื่นไง
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับไปแต
0: ่
1: ทีนี้หลายคนอาจจะคำนวณอยู่นะตอนนี้ว่าเอ้ยถ้าเราจะตั้งตัวเป็นเท้าแชร
0: ์
1: ดีไ
0: หมเราอยากเป็นเท้าแชร์เพราะว่าเพื่อนเล่นกัน30คนว่ะเราอยากได้เป็นมือแรกคนละ 1,000 บาท30คนก็ 30,000 บาทเราได้เป็นมือแรกไม่ต้องเสียดอกเสียดวงด้วยว่ะ
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในเพื่อนๆ เหล่านั้นอ่ะมันมีมือที่2ที่3ไม่จ่ายก่อนนะคุณสำรองจ่ายได้ไห
1: มสำรองจ่ายในที่เนี้ยครับเราต้องจ่ายในส่วนของเขาและจำนวนดอกเบี้ยด้วยไหม
0: สำรองจ่ายคือส่วนของเขาแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายนะเพราะของแต่ละคนมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนไงเท้าแชร์มีหน้าที่เก็บและทวงตามของแต่ละคนที่ต้องจ่ายพอเท้าแชร์จ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมเท้าแชร์ก็นั่นอะเสียไปอันนึงละแล้วระหว่างทางถ้าเกิดวงมันล้มเท้าแชร์ก็มีความรับผิดทางกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นข้อหายักยอกหรือข้อหาช่อโกงขึ้นอยู่กับรูปคดีหรือองค์ประกอบในของวงแชร์นั้น
1: ๆครับถ้าสมมติเท้าแชร์ตามเก็บสมาชิกในวงไม่ได้เท้าแชร์สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ยังไงบ้างครับ
0: ก็สามารถฟ้องร้องได้เท้าแชร์ก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะมันมีพระราชบัญญัติอยู่ไงแต่ก่อนจะไปฟ้องร้องอ่ะเท้าแชร์อาจจะต้องรับผิดชอบแทนคนนั้นไปก่อนเพื่อให้วงแชร์มันไปต่อได้แล้วค่อยไปฟ้องไล่เบี้ยเอาม
1: ันก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไปด้วย
0: ใช่
1: ไม่รู้ว่าที่ได้จะกลับมาเนี่ย
0: คุ้มหรือเปล่า
1: ทีนี้ถ้าในทางกลับกันครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเท้าแชร์ที่เขามีความรับผิดชอบนะว่าเอ้ยเขารับผิดชอบจ่ายไปแล้วไปฟ้องร้องกับคนที่เขาเก็บไม่ได้แต่มันก็จะมีเท้าแชร์อีกบางประเภทที่ไม่รับผิดชอบและชิ่งหนีไป
0: หนีหายไปเลยแม่ไฟเคยเจ
1: อ
0: นี่ขนาดแม่ทนายนะมารู้อีกทีคือไปไหนแล้วเอาเงินไปเล่นแชร์เท้าแชร์บอกว่าก็มันบ่มีคืออยากจะได้หายไปไหนเลยก็ไม่รู
1: ้
0: นะคะซึ่งอันนี้จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าถ้าจะฟ้องถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่ถามว่าคุ้มไหมต้องดูก่อนแม่เล่นวงแล้วเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มือเท่าไหร่500กี่คน10คนอ๋อไปฟ้องไม่คุ้มแล้วที่หลังอย่าทำอีกที่หลังอย่าไปเล่นอีกมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามันวันนี้ไม่ใช่มือละ500
1: ครับ
0: แต่เป็นมือละแบบ 5,000 มือละ 10,000 การฟ้องเนี่ยมันอาจจะคุ้มก็ได้คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวผู้ฟ้อง
1: ครับ
0: ไฟมองว่าอาจจะไม่คุ้มเพราะมันน้อยเมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องเสียแต่บางคนน่ะไม่ได้มันรู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมถ้าจะไปฟ้องคุณเก็บสลิปที่คุณโอนให้ไว้แต่ละรอบคุณสามารถฟ้องเท้าแชร์ได้นะกรณีแต่เท้าแชร์เนี่ยเอาอันแรกแล้วเชิดไปเลย
1: ครับ
0: วงล้มตั้งแต่อันแรกเลยหรือว่าไม่สามารถทำให้มันสิ้นสุดได้ถ้าเกิดคุณจะฟ้องนะคะคุณฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ผิดสัญญาเล่นแชร์คุณฟ้องเป็นคดีอาญาได้เรื่องฉ้อโกงหรือว่ายักยอกแล้วแต่องค์ประกอบของกฎหมายในข้อเท็จจริงที่คุณเจอแต่เอกสารที่คุณต้องเตรียม1สลิปที่คุณโอนในแต่ละงวดนะ2หลักฐานแชทข้อมูลการเล่นวงแชร์หรือว่าบ้านแชร์เราจะเห็นแล้วบ้านแชร์ สมสวยบ้านแชร์โรงงานบ้านแชร์ปวกแดงเนี่ยพูดคือเหมือนเคยอยู่
1: อยู่ทุกกลุ่มเลย
0: อยู่ทุกกลุ่มนะคะแล้วแต่มีเงินหมุนหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเห็นนั่นแหละเวลาเขาฟ้องร้องกันอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีมาละถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของประกาศเชิญชวนคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเนื่องด้วยหลักๆของไฟมันจะมีเรื่องของการทำกฎหมายแรงงานเนาะเราก็จะมีอยู่ตามเนี่ยกลุ่มนิคมกลุ่มลูกจ้างแรงงานต่างๆมันจะมีการชวนละบ้านแชร์ฟ้าสาย200 คนเกิน50 คนอะผิดกฎหมายแน่ๆ
1: เดี๋ยวเท้าแชร์เขารู้จักทุกคนหรือเปล่า
0: เท้าแชร์เป็นเน็ตไอดอลคนรู้จักเยอะนะมาก็มาแบบตุ้มๆมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบวันนี้เล่นแชร์ใส่ทองนี่เส้นเท่าโซ่มาแล้วบอกบ้านแชร์เนี่ยทำให้เขามีนู่นนี่นั่นใครจะสนใจเล่นร่วมวงแชร์กับเขาบ้างคือการเล่นแชร์เมื่อกี้อย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นอาจจะพูดข้อมูลไม่ถูกต้องก็คือว่าไม่เกิน30ไม่ใช่ไม่เกิน50แต่ว่าต้องเกิน30แต่ไม่เกิน50บางบ้านเล่นกัน200คน500คนและยุคนี้มันเป็นยุคอะไรที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยคนตกงานเยอะจากสถิติที่เราเห็นกันมากมาย
1: ครับ
0: ความหวังและการลงทุนมันเป็นอีกเรื่องนึงนอกจากซื้อหวยก็คือแชร์นี่แหละถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณช่วยเอา Facebook ที่ประกาศด้วยเพราะอย่างถ้าเกิดว่ามี Facebook ประกาศแล้วคนจำนวนเยอะอาจจะเข้าข้อหาช่อโกงประชาชนก็ได้
1: ทีนี้ทนายฝ่ายพูดช่วงต้นเนี่ยว่าการที่ลงประกาศหรือลงทางสื่อออนไลน์ว่าเอ้ยเราเปิดรับ
0: บ้านแชร์
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมครับ
0: ผิดเพราะว่าห้ามเชิญชวนไงห้ามเชิญชวนเป็นแบบสาธารณะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปหาลูกบ้านจากไหนล่ะ
0: ก็เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันออฟฟิศเดียวกันนี่ไงแต่เชิญชวนนี่คือประกาศเชิญชวนโพสเชิญชวนอันนี้ห้าม
1: ครับถือว่าผิดกฎหมายเลยในเรื่องของการเชิญชวนไม่ได้ทีนี้การที่เล่นแชร์เราจะดูได้ไงว่าแชร์เนี่ยมันคือแชร์ปกติทั่วไปที่คนเล่นกันหรือมันกลายสภาพเป็นแชร์ลูกโซ่ไปแล้ว
0: คือต้องบอกว่าเรื่องอย่างแชร์ลูกโซ่เราเคยพูดกันไปหลายรอบเนาะแต่ว่าอาจจะเคยพูดตรงๆมาแค่รอบเดียวการเล่นแชร์ที่มันดูว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่อยากให้สังเกตอย่างนี้หนึ่งการันตีดอกดวงและการันตีผลลงมาเท่านี้สิเดี๋ยวได้ดอกเท่านี้ลงมาเท่านี้เดี๋ยวจะได้คืนเดือนละเท่านี้แน่นอน มันมีการการันตีคุณเบิร์ตจะไปรู้ได้ไงแชร์ปกติใครจะเปียมือเท่าไหร่ถูกไหม
1: เขาจะให้ดอกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้ก็อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่นี่คือแล้วถ้าคุณเบิร์ตหนึ่งเลยให้สังเกตการันตีผลที่คุณเบิร์ตจะได
1: ้ครับว่าเนี่ยได้แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าเท่านี้แน่นอน
0: ไปชวนคนมาสิเดี๋ยวให้ค่าหัวคิว
1: มีค่าคอมมิชชั่นด้วย
0: มีค่าหัวคิวด้วยเนี่ยเริ่มลูกโซ่ยังเริ่มใกล้องค์ประกอบหรือยังไปชวนคนอื่นมาเดี๋ยวคุณเบิร์ดได้ค่าหัวคิวอันนี้ก็เข้าขายลูกโซ่เหมือนกันนะคะค่าตอบแทนสูงชักชวนกันเป็นทอดๆนะคะเงินที่ได้มานั้นเอาไปลงทุนไม่ใช่แค่จากเอามาหมุนกันธรรมดาแล้วนะเอาไปลงทุนไปเล่นหุ้น Forex ซะหน่อยไหมล่ะ
1: คือโดยปกติแชร์ทั่วไปเนี่ยต่างคนต่างเปียไปปุ๊บก็แล้วแต่เขา
0: ใช้นี่ iPhone ออกใหม่จะซื้อ
1: เขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยในวงที่มันเริ่มจะมีความสุ่มเสี่ยงคือเฮ้ยเราจะเอาไปลงทุนให้
0: คุณเบิร์ตจ่ายค่าตอบแทนเท่านี้ 1,000 บาททุกเดือนคุณเบิร์ตจะได้กลับไป 1,250 คุณเบิร์ตได้250บาททุกเดือนหรือ500บาททุกเดือน
1: ครับ
0: แล้วถ้าคุณเบิร์ตเชิญใครมาเพิ่มอีกคุณเบิร์ตได้เงินเพิ่มด้วย
1: อันนี้มันคือข้อสังเกตที่เราจะเริ่มเอะใจได้แล้ว
0: อะไรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังทำให้ไม่ได้คุณอย่าไปเชื่อเยอะ
1: เอาแต่อันนี้เขาสามารถเรียกเก็บดอกได้ไงเขารู้ว่าเอ้ยเปียแชร์แล้วมันจะได้ดอกเลย
0: คืออย่าไปเชื่ออะไรเยอะแฟเข้าใจว่าในยุคนี้นี่ขออนุญาตพูดแบบภาษาบ้านๆเลยแล้วกันเวลาเราเห็นใครคนนึงรวยอ่ะเราเคยคิดไหมว่าเขารวยจากอะไร
1: อันนี้ทนายฝ่ายเคยเห็นไหมมีไอดอลอยู่คนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งอะแล้วภรรยาโอ๊ยสามีตามใจมากเลยแต่ตัวสามีเนี่ยไม่ค่อยออกสื่อนะแต่เขาจะถ่ายคลิปภรรยาว่าไปรับไปช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยภรรยาอยากได้ของแบรนด์เนมอะไรซื้อให้ทุกอย่างจนมีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าอยากรู้จังเลยว่าทำอาชีพอะไรกันคะ
0: พออยากรู้ปุ๊บมีลิงก์มาเลย ลงทุนรับเทรดสอนเทรดอย่างเงี้ยก็มีคืออยากเตือนให้เรามาระวังไว้อย่างบอกว่าผู้เสียหายคนหนึ่งนะคือแม่ฝ้ายแน่ๆเขาไปถามกับเท้าแชร์ฝ้ายเป็นคนไปโทรตามเองเลยนะเขาก็พูดเป็นภาษาถิ่นมาเลยอย่างที่บอกไปว่าเราจะให้ทำจะได้นู่นนี่นั่นไม่รู้จะทำยังไงทีเนี้ย การดูอันนั้นมันอาจจะเป็นแชร์ชาวบ้านแต่แชร์ที่เราเจอกันทุกคนทุกวันนี้บางคนอ่ะไม่มีงานแล้วมันไม่มีสังคมไงคุณเบิร์ตพอไม่มีสังคมความหวังที่จะได้เงินมาหมุนนั้นมันคือจาก Facebook จาก LINE จากกลุ่มคนไม่รู้จักเราเห็นเขาชีวิตดีเราอย่าไปมองแค่ชีวิตที่เขาดีต้องมองว่าเขาทำงานทำมาหากินอะไรอ่ะเขาเสียภาษีอย่างไรทำมาหากินยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเอามาพูดกันอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาชวนเราอยากรวยแบบเขาไหมล่ะมีการเสี่ยงลวงเล่นพนันอันนี้ไม่เอาอย่าเอา
1: ครับ
0: อันที่สองถ้าบอกว่าให้ผลตอบแทนที่มันสูงมากเกินความจำเป็นอ่ะเช่นเอามาลงทุนพันนึงจะได้กลับไปเดือนละ500 300 250คุณได้มากกว่าคนทำงานรายวันอย่างนี้คุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหร
1: อ
0: ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้น
1: ครับถ้าการเล่นแชร์อย่างที่ทนายฟ้ายบอกว่าออนไลน์อ่ะมันอันตรายกว่าการเล่นแชร์แบบเจอหน้าจริงถูกไหมครับทีเนี้ยในความอันตรายของเขาเนี่ยคือหลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันก็อยู่แต่ที่ทำงานอยู่แต่บ้านแต่อยากมีเงินใช้อยากแบบมีเงินก้อนไม่รู้จะไปยังไงก็ต้องหาทางออนไลน์ไหมล่ะ
0: รับความเสี่ยงได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็เล่น
1: อันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้จักเขาแน่ๆ
0: ใช่คือเราจะไปตามเขายังไงอ่ะมันมีกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เพื่อประโยชน์นะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองไปติดตามกันดูมันจะมีกลุ่มของทนายอาสา
1: ครับ
0: คนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดหนึ่งความโลภไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีผิดไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณมีความโลภแล้วคุณมีสติน้อยอ่ะมันเกิดแน่ๆสองความกลัวสามความรัก
1: ครับ
0: เนี่ยมันเกิดอยู่อย่างเงี้ยแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรักความกลัวก็ได้แต่มันเกิดจากอย่างที่บอกก็อยากได้เงิน
1: อ
0: ะอยากได้เงินในผลตอบแทนที่มันสูงอะคุณรับได้หรือเปล่าถ้าบ้านแชร์คุณล้ม
1: อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่เราจำเป็นต้องแบกรับเอง
0: ขนาดเราลงกองทุนนะคะหุ้นยังเขายังถามเลยว่ามีความเสี่ยง
1: ส่วนใหญ่การลงทุนทุกอย่างเขาจะบอกไว้เลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
0: เขาให้เราติ๊กด้วยถ้าเราเคยซื้อกองทุนนะคุณเบิร์ตเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยหรือรับความเสี่ยงไม่ได้เลย
1: อันนี้มีจริงเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนอ่ะเขาจะมีแบบประเมินให้เราทำก่อนว่าอ่ะคุณแบกรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
0: ใช่แต่อย่างแชร์มันไม่มีถ้าวันนี้คุณฟังรายการเราไปแล้วคุณดูแล้วว่าเจ้ามือแชร์วงนี้ทำไมมันถึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา
1: เ
0: พราะมันกำลังจะควบคุมว่าเจ้ามือที่ถือแชร์ประมาณนี้ดูแลคนประมาณนี้มันมีโอกาสไปรอดไงแต่ถ้าคุณเห็นแชร์วันนี้โอเคเกิน3วงละเจ้ามือเป็นเท้าอยู่อะเป็นเท้าอยู่10วงโอ้โหการไปหาคน10แบบแต่ละวงเนี่ยเยอะแยะมากมายเปียแต่ละอันเนี่ยเกิน 300,000 ละแต่ละคนแบบเกิน50คนเป็น100คน200คนโอกาสที่มันจะล้มมันมีสูงแต่ถ้าคุณยืนยันว่านั่นคือแสงสว่างเดียวของคุณถ้าคุณรับผลได้คุณก็เล
1: ่
0: น
1: ในส่วนของผลตอบแทนที่ทนายฝ่ายบอกไว้ว่าส่วนใหญ่เล่นแชร์เนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่ยั่วใจสูงผิดปกติเราจะรู้ได้ยังไงชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้ว่าเออมันได้ดอกเบี้ยมันได้ดอกดีกว่าธนาคารแต่เขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันสูงผิดปกติแล้ว
0: อันนี้ดีคำว่าสูงต่ำของแต่ละคนไม่เหมือนกันผ
1: ิ
0: ดปกติหรือไม่ปกติก็ต่างกันเอางี้เราทำงานค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้ประมาณเท่าไหร่คุณเบิร์ต
1: ประมาณ300กว่าบาท
0: เราทำงานกี่ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงขั้นต่ำ
0: นี่ตามกฎหมายแรงงานเป๊ะมาก คือถ้าเกิดว่า8ชั่วโมงยังได้300อ่ะการันตีแชร์ว่าลงพันหนึ่งได้คืนวันละ250คุณเบิร์ดว่าสูงไหมเทียบกับอย่างนี้ก็ได
1: ้ถ้าลงแล้วได้250
0: ต่อวัน
1: เอาก็สูงอยู่นะ
0: เท่ากับคุณเบิร์ดทำงานเกือบ8ชั่วโมง
1: ครับ
0: ดังนั้นเป็นไปได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปได้ยากจะอาจจะบอกว่าแต่เท้าแชร์คนนี้เขาเก่งเนี่ยเขาหูทำนู่นทำนี่ดูสิเขาขับรถยี่ห้อนี้ใส่ทองเส้นเท่าแบบโซ่ล่ำหมาเลยอย่างเงี้ยหูแบบรวยมากมันเป็นไปได้ยากไฟพูดเลยนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะเอาเงินเราอะไปเสียให้กับคนที่เรารู้จักแล้วไม่รู้จักอะด้วยเหตุที่มองว่าเขารวยอะมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วหันมองกลับสู่โลกความเป็นจริงซะก่อนว่าทุกวันเนี้ยค่าแรงขั้นต่ำมันอยู่เท่าไหร
0: ่
1: ถ้ามันเกินไปแล้วเราได้มาง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทำงานอ่ะแค่เปียแชร์ก็ได้แล้วมันก็อาจจะดูสุ่มเสี่ยงเกินไป
0: ชอบคำเมื่อกี้แค่เปียแชร์โดยไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วนี่คือตัวชี้วัดที่ชัดมากว่าแชร์นั้นอ่ะกำลังจะล้มหรือว่าเป็นแชร์มิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ต้องไปทำงานก็รวยได้แค่เล่นแชร์มันมีด้วยเหรอ
1: ในทางเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้ใช่อันนี้ดี
1: ทีนี้ถ้าเราเผลอไปอยู่ในวงแชร์ที่มันผิดกฎหมายไปแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยฟังรายการมาวันนี้ชมรายการมาแล้วรู้เลยว่าเอ้ย

0: งวงแชร์ได้แต่ว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามีเท้าแชร์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้หมดเลย
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันคือถ้ามันเพียรู้ตัวช้าไปสักหน่อย มันก็ผิดอยู่ดี
0: ใช่แต่ว่าผิดแล้วให้ทำไงให้หยุดส่งเหรอให้ลองดูดีๆก่อน มันอาจจะผิดอ่ะคุณเบิร์ตแต่มันอาจจะจบก็ได้ในมือนั้นๆแต่ระหว่างนี้ต้องเก็บหลักฐาน
1: เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานำมาคุยกันในเบื้องต้น
0: แต่เมื่อกี้ที่ฝ้ายพูดนะว่าขอแซงนิดนึงว่าที่ฝ้ายบอกว่ามันอาจจะผิดแต่ให้ส่งไปก่อนคุณต้องดูด้วยนะเช่นมือละหมด 10,000 บาทแต่ดอกคือ 8,000 เขาส่งไม่ไหวหรอกพอส่งไม่ไหวโอกาสที่มันจะล้มมันก็มีไง
1: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับถ้ามีเวลาเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกแต่ว่ามากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าคำถามในเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มเสียหายจากคดีที่ถูกช่อโกงไม่รู้คดีไหนบวกคดีอาญาไปด้วยเรื่องถึงบังคับคดีเรียบร้อยแล้วโดยที่เราเนี่ยไปยื่นเรื่องเสียค่าบังคับคดีแล้วด้วยทางเจ้าหน้าที่ให้รอรับหมายจะส่งมาประมาณ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่บอกไว้เช่นนี
0: ้ค่ะ
1: แต่เนี่ยจะครบ1ปี
0: 1ปีแล้วยังไม่ไปไหนใช่มั้ย
1: 1สัปดาห์กับ1ปีไกลนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
0: ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายถูกไหมล่ะเป็นคนละเรื่อง
1: เขาบอกว่าจะตามความคืบหน้าทางไหนได้อย่างไรบ้าง
0: ต้องบอกอย่างนี้เรื่องของบังคับคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่ใช่เรื่องของพนักงานฝ่ายไม่ได้อยากพูดอย่างนี้แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบังคับคดีการบังคับคดีเนี่ยเมื่อเราไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีก็คือไปตั้งเรื่องแล้วใช่ไหมว่าเขาจะต้องมีการไปบังคับคดีให้เรานะไม่ว่าจะเป็นสังหาอสังหายึดอายัดเงินเขาต้องไปตั้งเรื่องให้เราเรื่องเขาตั้งให้ได้คุณเบิร์ตตั้งเรื่องอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เสร็จแล้วแต่หน้าที่ในการนำสืบทรัพย์เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ต้องมาบอกสมมติว่าฝ่ายเป็นเจ้าหนี้คุณเบิร์ตอย่างเงี้ยคุณเบิร์ตจะช่อโกงหรืออะไรก็ตามถ้าฝ่ายไปตั้งเรื่องอ่ะอันนี้ไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเสร็จปุ๊บแต่เขาไม่รู้คุณเบิร์ตมีเงินอะไรบ้างเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบเสาะนะ
1: ครับ
0: ฝ้ายต้องบอกว่าคุณเบิร์ตเนี่ยทำงานที่นี่ไปอายัดเงินเดือนให้หน่อยคุณเบิร์ตมีบ้านที่นั่นที่นี่ฝ้ายต้องเอาข้อมูลของคุณเบิร์ตเนี่ยไปบอกเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เขาไปยึดอายัดกับคุณเบิร์ตดังนั้นถ้าถามว่าปีนึงทำไมเรื่องยังนิ่งอาจจะต้องมาถามที่เรา
1: ครับ
0: ว่าเราได้ไปอัปเดตไหมว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้อัปเดตเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้เรื่องของการเล่นแชร์นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็อย่าให้ความไม่รู้ของคุณเป็นข้ออ้างในการลดโทษทางกฎหมายด้วยนะครับถ้าว่าเขาไปอยู่ในวงแชร์ที่ผิดกฎหมายแล้วเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าการเล่นแชร์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายถ้ามันถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ข้อกำหนดทุกอย่างแต่สิ่งที่ผิดคือความโลภของตัวคุณเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือลอธรรมคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทนายฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการโจสยามค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกสั้นๆว่าเมืองโคราชค่ะเป็นเมืองแห่งวีรสตรีหญิงกล้าคุณย่าโมนั่นเองค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการแสดงเรียกว่าเป็นศิลปะการร้องรำแบบพื้นบ้านนะคะนั่นก็คือเพลงโคราชค่ะ

0: ใคร
1: จะ
0: ม
1: ี
0: ใครมาบ่นยอน
1: พระชัยราชที่ชัย
0: มีดาบันดาและลูกเต่าจะกินเขาหรือกินละนาอยู่สนุกทุกยาม
2: อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่ามาที่โคราชวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่าเพลงโคราชและเราก็อยู่กับบรมครูทั้งสองท่านนะคะอยู่กับพ่อกำปั่นบ้านแท่นแล้วก็คุณแม่กาเหว่าโชคชัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: สวัสดีจ้าสวัสดี

0: เกิดพลังแรงใจ
1: ได้ยินมานานมากเลยแต่หนูเด็กๆหนูก็ได้ยินมาละกำปั้นบ้านแท่นเนี่ยแต่อยากจะรู้ว่าตอนพ่อเริ่มร้องเพลงโคราชเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนวัยไหนแล้วก็เข้าเล่นกันยังไงบ้างในช่วงนั้น
2: เริ่มเล่นเพลงโคราชตั้งแต่อายุ19ปี
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ปัจจุบันนี่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยบวกลบคูณหารกันเองคือเพลงโคราชเนี่ยก็จะมีการบัดหนึ่งเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
3: อ
2: ีกบัดหนึ่งก็เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วแต่เจ้าภาพเขาจะหากัน
1: ตอนนั้นพ่อก็คือร้องอยู่คนเดียวเด่นอยู่เดียวแต่ก็ไปคนนี้เจ้าภาพหามาเจ้าภาพหามาหาฝ่ายชายมาหาฝ่ายหญิงมาก็มาร้องด้วยกันค่ะงานอะไรส่วนใหญ่ที่เขาจะนิยมร้องเพลงโคราช
2: สารพัดงานไปงานบวชนาคงานโกนผมไฟขึ้นบ้านใหม่งานถอดสังฆทานถอดผ้าป่างานกฐินงานบวชนาค
1: ใครสอนให้พ
2: ่
1: อ
2: โอ้หลายครูการก็จะเป็นเพลงโคราชที่มีไว้ผลิตปฏิภาณได้ต้องผ่านหลายสำนัก
1: แล้วมาจับคู่ลงที่แม่กะเหว่าได้เนี่ยตั้งตอนไหนคะ
2: ไม่ได้จับคู่ลงหรอก
3: มาใครมาใคร
2: แล้วที่จะพาก็จะหาไม่จะพอเจ้าจงว่
1: า
2: จะต้องเล่นก็คุณกะเหว่าเล่นก็คุณรำไพเล่นก็คุณลำยวงเล่นก็สารพัดผู้หญิงที่จะเจอกัน
1: แล้วอย่างพ่อเนี่ยอัจฉริยะเลยเราทราบอย่างนั้นว่าอัจฉริยะเลยเนี่ยเป็นได้ทุกแนวทีนี้เวลาเล่นแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจากเมื่อก่อนที่เราเล่นเนี่ยหนูเห็นบางทีมันไม่มีเครื่องดนตรีจากเล่นครั้งก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อแตกต่างแล้วก็วิวัฒนาการของการเล่นเพลงโคราชนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: สมัยแต่ก่อนจะเล่นเพลงโคราชล้วนๆเขาเรียกใช้บทปฏิภาคใช้ปากต่อปากในการโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงคนจะฟังเพลงประเภทนี้โดยมากอายุ50ปีขึ้นไปจนถึงวัยร่วงโรยที่นี่พอเป็นคนต้นคิดคนแรกถ้าหาคนรุ่นนั้นเขาตายไปหมดแล้วเพลงโคราชเราจะตายด้วยหรือทำไมเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อส่งต่อคนรุ่นใหม่มันเลยเกิดเพลงโคราชที่หนูไปเห็นว่ามีกลองเมตเบสมีกีตาร์อยู่นั่นคือการปฏิรูปปฏิวัติเขาเรียกว่าเป็นเพลงโคราชซิ่งเพื่อให้วัยรุ่นมันได้มาฟัง
1: พ่อแล้วอย่างคนที่เขาเข้ามาโคราชอะค่ะเขาจะเห็นแน่ๆคนที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสเข้ามาก็จะไปสักการะกราบไหว้ย่าโมนะคะเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศแหละเราจะเห็นศาลาเล็กๆเรียงรายอยู่ที่จะมีการแสดงที่แบบอ๋อเนี่ยเขาเรียกเพลงโคราชแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักสัมผัสลึกซึ้งว่าเพลงที่ทำการแสดงอยู่เนี่ยเขาร้องอะไรกันบ้างแล้วเขาปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสืบทอดกันมาอย่างเงี้ยมันมีโรงเรียนหรือว่าก็มีสิทธิ์มีเป็นบ้านเป็นสำนักมันเป็นยังไงอะคะ
2: ที่หนูไปเห็นที่ลานยาม
1: ค่ะ
2: คือเพลงโคราชมันมีสองอย่างหนึ่งแบบพิธีการสองแบบพิธีกรรมพิธีกรรมคือเล่นตามความเชื่อว่าจางเพลงโคราชเนี่ยไปเล่นในงานเนี่ยงานแก่บุญยาโมงเนี่ยเพราะว่าใครมาโคราชอยากได้อะไรอยากทำงานข้าราชการเลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งให้เจ้านายรักบางคนจะถูกหวยรวยเลขบางคนจะให้ประสบผลสำเร็จต่างๆก็จุดถูกจุดเทียนขอย่าโมถ้าสำเร็จแล้วสิ่งที่จะแก้บนต้องเพลงโคราชไอ้ที่หนูเห็นเขาเล่นทุกวันน่ะนั่นคือเขาประสบผลสำเร็จแล้วเข ขาถึงเอาเพลงโคราชแก้บนแต่อันนึงที่เรียกว่าพิธีการมีเจ้าภาพจัดงานก็มาจ้างเพลงโคราชแต่ละสำนักที่เจ้าภาพคนนั้นชอบไปเล่นในงานบวชลูกชายหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่หรือทอดผ้าป่าหรือทำบุญร้อยวันสำนักในเพลงโคราชปัจจุบันนี่มีประมาณ26สำนัก
1: 26สำนักกับในเรื่องของศิลปะการแสดงพื้นบ้านถือว่าเยอะหรือว่าน้อย
2: มันก็เราก็ไม่ถือว่าเยอะหรือว่าน้อยนะครับ มันก็อยู่คงที่อย่างนี้มาหลายสิบปีแล้ว
1: ค่ะค่ะนอกจากที่ลานย่าโมเรายังไปเห็นในเรื่องของการแสดงวัฒนธรรมเนี้ยที่วัดสารลอยด้วย
2: คนนั้นแหละสองที่ซึ่งเล่นตามพิธีกรรม
1: ค่ะ
2: ตามความเชื่อ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ที่ไหนมีย่าโมที่นั่นก็ต้องมีเพลงโคราชที่ไหนมีเพลงโคราชที่นั่นก็ต้องมียาโม

่านท้าวสุรานารีในคนย่าโมเนี่ยได้สร้างไว้ตอนรบชนะเจ้านวงสร้างวัดสันลอยนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรบชนะประการหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้าทั้งหลายโดยเฉพาะก็นางสาวบุญเหลือผู้เป็นหลานรักเนี่ยสละชีวิตสละชีพเพื่อที่จะกอบกู้บ้านเมืองณทุ่งสำริดชนะเจ้านวงคนย่ายกทัพกลับเมืองนครราชสีมาพักทัพอยู่ที่ท่าตะโกริมน้ำลำตะคองหัวนั้นลึกอย่างนี้เลยให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาขึ้นมาศาลาหลังในน้อยคนย่าก็ประคองขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากว่าแพน้อยศาลาในน้อยอันเนี้ยลอยประดิษฐ์ที่ใดจะสร้างวัดที่นั่นศาลาน้อยนั้นก็ลอยตามแม่น้ำลำตะคองมาติดคุ้งน้ำตรงนี้ซึ่งเป็นป่ารกไม่มีวัดคุณย่าเลยสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดสาลาลอยตั้งแต่นั้นมาแต่นี้การต่อมาคุณย่าถึงแก่อสัญกรรมเสียชีวิตก็พระราชทานเพลิงศพที่นี่ล่ะเพราะว่าวัดย่าอยู่ที่นี่จะไปพระราชทานที่ไหนล่ะก็พระทานเพลิงศพที่นี่ตรงหน้าพระอุโบสถหลังเก่านั่นล่ะการต่อมาวัดมันล้างเขาก็เลยย้ายอัฐิไปไว้ที่วัดพระลายอยู่พักหนึ่งแต่ว่าอัฐิส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นี่ล่ะก็ยังอยู่ที่นี่และการต่อมาคณะธรรมยุทธ์เล็งเห็นความสำคัญของวัดว่าเป็นคุณย่าสร้างก็เลยมาบูรณะพัฒนาขึ้นมาถึงการหนึ่งเขาบูรณะอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีจากมันเตี้ยๆก็ดันขึ้นฐานให้สูงขึ้นก็เลยขอเขาอัญเชิญอติไปว่าวัดสุทธาจินดาคณะสงฆ์ก็เลยขอกลับมาที่วัดสารลอยส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้วัดสารลอยนี้มีอติย่าอยู่สองส่วนก็คือเจดีย์อันเก่าดั้งเดิมมีสายสกุลคุณย่าล้อมรอบอยู่สี่ทิศเป็นเครื่องยืนยันว่าอธิอยู่ตรงนี้แน่นอนตั้งใต้ต้นโพต้นตาลนั้นหลักของเก่าดั้งเดิมแล้วของใหม่บรรจุ2126อยู่กลางน้ำศาลากลางน้ำที่มีรูปปั้นคุณย่าพนมมือหันหน้าเข้าพระอุโบสถน่ะท่านใดที่ยังไม่เคยมาวัดสารลอยญาติโยมท่านใดที่ยังไม่เคยมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ยังไม่เคยมาชมยังไม่เคยมาล้ำลึกถึงวีรกรรมของคุณย่าที่ได้กอบกู้บ้านเมืองยังไม่เคยมาก็ขอเชิญเจริญพรมีเวลาก็ว่างก็มาชม

0: เป็นวัฒนธรรมคนโคราชซึ่งวัดก็ให้ความอนุเคราะห์ศาลาเรียงรายนั่นน่ะอาตมาก็สร้างให้เขานะจะมีชื่ออาตมาทุกซุ้มหลังคาสร้างให้เขาอุทิศให้คุณย่าโดยความที่เรารักคุณย่านั่นแหละสร้างคุณย่าเดี๋ยวสร้างโรงเพลงให้ย่าสร้างให้ด้วยนะเจ้าภาพเด้งงอย่ามีเส้นเลยเรื่องโรคมีแต่เรื่องโชคเรื่องลาภครอบครัวเราเจ้าภาพขอให้เจริญเรื่องลุงทั้งเงินทวนเงินทีขอให้มีเงินถุงมากรา
1: เพลงพื้นบ้านถูกคะแนนในประเทศไทยถือว่าเป็นเพลงที่รวบรวมเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นคนไทยฝังเอาไว้ในกลอนของเพลงกลอนของลำตัดเพลงชอยเพลงอีเซลถ้าอยากรู้กำพืชของคนไทยต้องมาฟังเพลงพื้นบ้านนั่นคือกำพืชวัฒนธรรมเนื้อแท้จริงๆของคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันถ้าท่านรักประเทศไทยเมื่อท่านรักประเทศไทยท่านก็รักเพลงพื้นบ้านของประเทศไทยด้วย

0: ่ได้หลานชายคนดีเลยหาเกมาแก้บนเกมาแก้บนเป็นเพลงโคราชพื้นบ้านแต่ไม่ใช่แก้หวยนะ
1: ก็ตอนแรกก็จะเป็นเพื่อนกันนี่แหละจ้ะเป็นเพื่อนในทีมงานเขาก็ฮัดเพลงโคราชมาแม่ก็ฮัดเพลงโคราชมาแต่มาอยู่คณะเดียวกันมาอยู่สำนักงานเดียวกันคณะเดียวกันแต่ว่าแม่นี่จะเล่นก่อนจะเล่นก่อนพ่อพ่อมาทีหลังก็ยังซึกจากเนนมาใหม่ๆเก็บบวชเนนบวชเนนหลายสมัยอยู่พอซึกมาก็ฝึกเพลงโคราชมาก็มาอยู่คณะเดียวกันแต่พอมาตอนแรกเนี่ยเพลงโคราชแกก็ยังไม่เก่งเนาะก็เพราะว่าได้แต่ยังไม่เก่งแต่แกกลัวแม่กลัวที่สุดเลยกลัวแม่ในด้านเพลงเวลาเขาหาไปเล่นด้วยกันแกจะไม่ค่อยกล้าไป
2: มันเรียกแพ้ทาง
1: ใช่ แกกลัวแกเห็นว่าแม่อยู่นานแม่เก่งแล้วอะไรแกก็ไม่ค่อยกล้าที่นี่อยู่มาก็คลุกคลีกันมาตลอดก็กล้าเล่นด้วยกันมีงานก็รับไปด้วยกันลำบากด้วยกันสุขด้วยกันเวลาไปงานเนาะวันบ้างก็เจอกันวันบ้างก็ไม่เจอกันจนเข้าใจซึ่งกันและกัน
2: แม่เรานิดนึงเมื่อกี้หนูก็ไม่ได้ถามพ่อนะว่าเพลงโคราชอ่ะเอกลักษณ์เลยเราจะเห็นเนาะอย่างเงี้ยเขาต้องเอามือป้องที่หูก่อนอ่ะ
1: จ้ะ
2: เพื่อทำเสียงเองหรือว่าเพื่อที่จะยังไงอะคะ
1: ก็คือป้องหูนี่ก็เพื่อฟังเสียงตัวเองอย่างเสียงตัวเองถูกต้องบาทเราจะขึ้นเสียงไหนให้มันได้ระดับของเพลงของคีย์เองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับป้องบังอายมันมีได้สองอย่างป้องบังอายบางทีเจ้าภาพบางทีคนดูก็เล่นนอกบางอะไรบางก็คือป้องได้บังอายนิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็คืออันสำคัญก็คืออย่างเสียงอย่างเสียงว่าเราจะขึ้นเสียงประมาณไหนอะไรประมาณนี้จ้ะ
2: พูดถามถึงเรื่องกลอนของเพลงโคราชนะคะเขามีเป็นเราต้องเขียนเป็นเพลงไว้ท่องจำหรือว่าเราก็พอเราชำนาญแล้วเราก็ด้นสดไปได้เลยได้ไหม
1: ตอนแรกก็คือเขียนกลอนเพลงเอามาจากคุณครูนี่แหละครูจะบอกแต่ก่อนจะไม่มีเขียนเราจะต่อกันปากต่อปากปากต่อปากพอได้เซตแล้วพอได้กลอนจากครูแล้วเรากลัวลืมเราถึงมาเขียนเอาไว้อีกทีนึงนอกจากว่าเราเก่งแล้วเราเก่งแล้วสามารถประสบการณ์มากแล้วเก่งแล้วรู้แล้วศึกษาดีแล้วว่ากลอนเพลงโคราชมันมายังไงมันเป็นยังไงที่แท้จริงเราถึงจะสามารถหาประสบการณ์ด้านหน้าเวทีด้นได้ว่าได
2: ้เริ่มแรกที่เราปรับแหละคนอาจจะแบบคนเราอาจบางทีไม่รับไม่ได้กับการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแรกเป็นยังไงบ้างแม่ผลตอบรับที่เราปรับเปลี่ยนในครั้งแรก
1: จ้ะก็คนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็มีเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเอาเพลงโคราชมาทำให้เสียเพลงโคราชวัฒนธรรมของโคราชเสียหมดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็คนเข้าใจก็มากเนาะโอ้มาทำแบบนี้ดีเนาะทำให้สนุกสนานทำให้วัยรุ่นมาฟังเพลงโคราชได้สนุกสนานด้วยได้บางคนเขาก็พูดแบบนี้คนต่อต้านก็เยอะที่นี่อาจารย์กำปั่นก็เลยบอกว่าไม่ต้องต่อต้านหรอกยังไงเพียงโคราชเราจะอยู่ได้คือเรามาต้องหาวิธีการว่าถ้าปล่อยเพียงโคราชเป็นแบบนี้ต่อไปเพียงโคราชก็จะสูญหายลูกหลานเองก็จะไม่มีใครมาสืบทอดต่อ
2: ฉะนั้นถ้าใครนะคะอยากที่จะอยากจะเอาเชิญเพียงโคราชของคณะแม่กระเบาเนี่ยไปแสดงบ้างเนี่ยเขาจะติดต่ออะไรยังไงอะคะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้มันช่องทางมีหลายช่องทางเนาะโซเชียลจ้ะใน Facebook ในเพจในขึ้นเขียนว่ากำปั่นบ้านแท่นศิลปินแห่งชาติก็จะมีทุกช่องทางเลยจ้ะ
2: งั้นฝากถึงเยาวชนของคนโคราชแล้วก็ทั้งประเทศไทยหน่อยค่ะสำหรับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
1: ทุกจังหวัดทุกในประเทศไทยนี่ก็มีวัฒนธรรมของพื้นถิ่นแตกต่างกันเนาะคือทุกจังหวัดเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ช่วยกันส่งเสริมทุกแขนงในคณะนี้นะจ๊
2: ะ
1: เมนเตโคราชก็ดีขึ้นเยอะหน่วยงานต่างๆพวกที่เกี่ยวข้องเขาก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนก็ลูกหลานรุ่นหลังตอนนี้ก็ยังไปสอนโรงเรียน มหาลัยต่างๆเวลาเขาเชิญมาก็ถือโอกาสฝากเขาตรงนั้นก่อนแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเออเขาก็ยังเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมบ้านเราเนาะเพลงโคราช
2: เพราะนั้นในเนื้อเพลงของโคราชในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงโคราชเนี่ยเป็นมากกว่าการฟังเพลินๆเนี่ยแม่บ้านแฝงไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง
1: หลายเรื่องเพลงโคราชนี่จะทุกเรื่องจะเอามาเข้าในกลอนเพลงโคราชได้หมดเลยจะการเมืองนี่เกษตรนี่สังคมนี่ศาสนานี่วัฒนธรรมนี่ประวัติศาสตร์นี่มีจะอยู่ในกลอนเพลงโคราชหมด
2: ค่ะ
1: เราสามารถจะดึงมาใส่ในกลอนเพลงโคราชก็เหมือนกับเวลาเขาหาเราไปเล่นงานที่เจ้าภาพเนาะงานนี่เป็นงานบวชนาคงานนี่เป็นงานศพงานนี่เป็นงานกฐินเราไปงานบวชนาคเราก็ต้องไปว่าเพลงในงานเขาว่าเออวันนี้นะเป็นงานบวชนาคเนาะตำนานของนาคนี่มายังไงทำไมถึงต้องบวชบวชแล้วได้อะไรพ่อแม่ได้อะไรนาคได้อะไรเราก็จะวาดในเนื้อหาของงานเขาการจะชวนเขาในกลอนเพลงโคราชนี่มันเป็นที่ว่าไม่ใช่อย่างเรานึกอยากชวนมาก็มาเลยไม่ใช่เราจะต้องเอาเนื้อหาที่เราชวนเขามาเที่ยวเพลงโคราชนี่ให้มันมาสัมผัสกับกลอนเพลงโคราชกลอนเพลงโคราชมันจะมีคู่เพลงของมันมันจะมีเป็นคำคู่อยู่ในกลอนเพลงโคราชสมมติแม่จะขึ้นแค่ต้นเนา
2: ะ
1: ไม่วันเก้าวันนาคนี่มันจะมีคู่เพลงมาอย่างงี้มันจะเกี่ยวกันมาเราจะพูดตามใจเราไม่ได้มันจะต้องหนีคู่เพลงโคราชไม่วันเก้าวันนาเชิญมาเที่ยวเมืองโคราชและนาพี่น้องเอ้ยในวันนี
2: ้
1: วันเก้าวันนามาเที่ยวโคราชในวันนี้นี่คู่เพลงวันเก่าวันนาดวันนี้นี่มันจะมีคู่ของมันมาอย่างงี้เราจะไปชวนตามใจเราไม่ได้ใช่วันเก่าวันนาดเชิญมาเที่ยวเมืองโคราชแต่นะพี่น้องเอ้ยในวันนี้ขอเชิญให้มาเชิญพี่น้องมีแต่ของดีๆไม่ใช่จะมาคนเดียวเชิญมาเที่ยวสักวันนาต้นได้แหละที่นี่กระทู่เพลงยามีสีมุ่นใครได้ฉุนก็สีเมามาเที่ยวโคราชบ้านเราอยู่ในเมืองราชสีมานั่นสีมานี่สียามุ่งมีสีมุ่นมันจะขู่มันใครฉุนก็สีเมามาเที่ยวโคราชบ้านเราอยู่ในเมืองราชสีมานี่จะมีคู่ของมันมาอย่างนี้เราจะนี
2: ้ไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายต้องคนมีไหวพริบต้องความจำดีด้วยนะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: เพลงมาวันนี้ต้องเล่นให้ดีสี่คนดอกเล็มให้สาวคนสวยไม่โกซับโกสายาไม่โกหา

0: ในคณะที่พ่อก็แม่ยังทำได้อยู่ยังมีแรงอยู่คนไหนที่สนใจเรื่องเพลงโคราชเรื่องศิลปินพื้นบ้านแม่ยินดีต้อนรับที่จะถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่
1: า
0: ขอให้มาตรงนี้ถ้าชอบจริงๆแม่เปิดทางให้แม่พร้อมที่จะสอนให
1: ้
0: โดยไม่มีมูลค่าอะไรทั้งสิ้น1ได้ไปประกอบการเรียน2ได้ไปเป็นอาชีพพ่อก็แม่ก็พ่อของแม่ยากจนเนาะไม่มีอะไรให้ก็คือให้สติปัญญามาแม่มีอยู่มีกินมีลูกมีหลานส่งลูกหลานเรียนจบเอกจบโทก็คือศิลปินพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรเลยคนไหนสนใจก็เชิญ
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: เท่าที่ได้ฟังนะคะทั้งเรื่องของการเริ่มต้นของการร้องเพลงโคราชของทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมที่มันสอดแทรกอยู่ในเนื้อเพลงเนี้ยเราฟังแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับความที่เป็นคนไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวโคราชเองยิ่งต้องมีความภาคภูมิใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณจ้า

เวลาบ่ายสามโมงครึ่งฉันก็จึงมาแนะนำเป็นรายการโทรทัศน์ฟังเนอแม่มัดสยามรายการนี้ดีแท้ๆรายการนี้ดีแท้ๆนำกันแน่กันนำจะได้มาโชว์โจสยามให้พี่น้องชมกันหนาน้องชมกันหนาเวลาชมกันนั่นแต่อย่านำได้กันหนากันนี่รายการนี้ดูสนุกไม่มีทุกข์มาสนองบางทีก็เที่ยวบางทีก็เที่ยวเรื่อง

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา16นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเลื่อนนัดคณะรัฐมนตรีรับประทานอาหารเย็นในวันที่6กันยายนนี้เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ขณะปฏิบัติราชการที่จังหวัดราชบุรีว่าได้เลื่อนนัดหมายเชิญคณะรัฐมนตรีมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวในวันที่6กันยายนนี้เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยผู้สื่อข่าวสอบถามว่ากำหนดการรับประทานอาหารจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้และไม่เกี่ยวข้องกับการที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นเพราะตลอดการทำงาน6เดือนแรกยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและรับฟังผลการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นการส่วนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เปิดงาน Agrinext สุรินทร์ชูเทคโนโลยี AI ปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinext สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมพร้อมพัฒนาทักษะดิจิทัลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้พร้อมย้ำถึงความสำคัญของ AI ที่เขามีบทบาทยกระดับภาคการเกษตรตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพดินการบริหารจัดการน้ำการคาดการสภาพอากาศตรวจสอบโรคพืชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้กระทรวงดีอีมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตร3ด้านได้แก่การเข้าถึงเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ AI ผ่านโครงการ THAI Passport ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้และนำ AI ไปประยุกต์ใช้รวมถึงการสนับสนุน Local Agritech Startup เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตรกรลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับคนไทยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงโดยแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทางนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าประมาณ14เท่าพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ใน NBT ทั่วไทยเวลา 17:30 นและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฉันอายุ16เมื่อจินตนาการแรกเกิดขึ้นมันจะรู้สึกยังไงถ้าได้ขี่บนลำแสงตอน16ขวบฉันเดาไม่ออกหรอกแต่คำถามค้างคาใจฉันมาเป็นเวลา10ปีคำถามง่ายๆมักจะตอบยากที่สุดเสมอแต่หนึ่งในพรสวรรค์ของฉันคือฉันเป็นคนหัวรั้นสุด
1: อัลเบิร์ตไอสไตน์เคยบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติของแสงที่มากกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆคือเขาทำได้สำเร็จในปี1932ไอสไตน์อายุ53ปีเป็นช่วงที่โด่งดังที่สุดในชีวิตแต่มีอีกด้านส่วนตัวของไอสไตน์ที่มีความคิดและความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน
0: ดอรี่ที่รักของผมอยู่ตัวคนเดียวได้ยังไงก่อนจะได้เจอคุณยามขาดคุณผมขาดความมั่นใจในตนเองความหลงไหลในงานความสุขในชีวิตสรุปคือยามขาดคุณชีวิตผมก็ว่างเปล่าน
1: ี่คือไอสไตน์ที่เรารู้จักชายชราที่ชาญฉลาดอัจฉริยะระดับโลกแต่สิ่งที่เปิดเผยจากเอกสารของเขาคือสมุดจดกับจดหมายรักที่ได้ส่องแสงให้กับชายหนุ่มซึ่งได้ค้นพบเรื่องแสงพื้นที่กับกาลเวลาอย่างได้เปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดในปี1879ทางตอนใต้ของเยอรมันในตลาดอูมส์ลูกคนแรกของพ่อแม่ชาวยิวที่มีอันจะกินชาวยิวเยอรมันเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินการเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นและมีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายอัลเบิร์ตกับน้องสาวชื่อมายามีความสุขสบายใจในวัยเด็กพอลินไอสไตน์มีความรู้และทะเยอทะยานพร้อมทั้งชอบข่มผู้อื่นซึ่งอัลเบิร์ตลูกชายได้แสดงออกในเวลาต่อมาเธอสนับสนุนให้สามีเฮอร์แมนพ่อค้าขายเตียงยัดขนนกไขว่คว้าหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ๆขณะที่เขาให้หนุ่มอัลเบิร์ตลิ้มรสชาติแรกของความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร
0: ์ฉันอายุสัก4 หรือ 5ขวบตอนพ่อเอาเข็มทิศมาให้ฉันดูคืองี้เข็มมักจะชี้ในทิศทางเดียวไม่ว่าฉันจะหันเข็มทิศไปทางไหนครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมันความจริงที่ว่ามันกระทำในรูปแบบคงที่เปลี่ยนความเข้าใจฉันเกี่ยวกับโลกในตอนนั้นฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งต้องสัมผัสกับอีกอันเพื่อทำให้มันเคลื่อนแต่ในขณะนั้นฉันตระหนักว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกต้องอยู่เบื้องหลังมัน

บางอย่างที่ลึกลับเรียกกันว่าแม่เหล็กไฟฟ้าการค้นพบดังกล่าวเป็นพลังพื้นฐานแห่งธรรมชาติในการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดด้านฟิสิกส์ในศตวรรษที่19ทศวรรษต่อมาจึงเกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีทั่วประเทศเยอรมันการเปลี่ยนจากตะเกียงก๊าซเป็นหลอดไฟอย่างเต็มที่เฮอร์แมนไอน์สไตน์จับตามองตลาดใหม่ที่กำลังเฟื่องฟูเขาเลยย้ายครอบครัวของเขาไปมิวนิกเพื่อดูแลโรงงานซึ่งผลิตไดนาโมอัลเบิร์ตเติบโตขึ้นมารายล้อมด้วยไฟฟ้าทั้งเครื่องจักรกับความลึกลับของมัน

0: ขาถูกรายล้อมด้วยผู้คนซึ่งรักที่จะอธิบายวิธีทำงานให้กับเขาเขามีลุงและก็มีแขกซึ่งมาเยี่ยมเยียนครอบครัวที่มักจะให้ความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเขาจึงได้รับคำแนะนำมากมายในช่วงต้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะกลายเป็นหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์สำคัญแก่เขาในภายหลังแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นธุรกิจของครอบครัวและแม่เหล็กไฟฟ้าก็กลายเป็นหัวข้อสำคัญของการวิจัยในภายหลังของไอน์สไตน์
1: เด็กน้อยวัย10ขวบไอน์สไตน์ทุ่มเททุกอย่างลงในการศึกษาด้วยตนเองเขาอ่านยูคลิดสอนเรขาคณิตตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือยอดนิยมทุกเล่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เขาหาได้อัลเบิร์ตไม่เคยเกลียดชังการศึกษาแต่เขาเกลียดโรงเรียนเขาเกลียดการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบของการศึกษาในเยอรมันและการสังคมมากมายในเยอรมัน

0: ื่อเขาเรียนถึงชั้นมัธยมเขาต้องกังวลกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเกณฑ์ทหารในกองทัพเยอรมันในปี1894ครอบครัวเขาได้ย้ายไปอิตาลีทิ้งอัลเบิร์ตไว้คนเดียวในมิวนิกเพื่อสำเร็จการศึกษาจากการแข่งขันสูงในเยอรมันเฮอร์แมนไอสไตน์ได้ย้ายโรงงานไปยังปาเวียเงียบเหงาและโดดเดี่ยวอัลเบิร์ตอยู่ได้ไม่ถึงเทอมด้วยตัวเอง
1: ฉันเกลียดโรงเรียนในมิวนิกวินัยเข้มงวดบูชาผู้มีอำนาจหัวหน้าฉันเดินวางหมาดไปรอบๆเหมือนนายทหารที่จัดแถวหมวดหมู่ฉันค้นหาทางออกจนในที่สุดก็นึกขึ้นได้ครั้งต่อไปที่ครูดุฉันไปพบแพทย์ครอบครัวและขอใบรับรองดูเหมือนฉันทุกข์ทรมานจากความเหนื่อยล้าและจำเป็นต้องออกไปในทันที
0: เขาหนีจากมิวนิกมุ่งไปยังอิตาลี
2: เขาคงไม่ได้ประกาศว่ากำลังมาผมมองเห็นเขาโผล่ขึ้นที่บันไดประตูบ้านพ่อแม่ในปาเวียแล้วพูดว่าคืองี้ผมได้ลองพยายามอยู่ในเยอรมันแต่ไม่ต้องเป็นกังวลผมจะไม่กลายเป็นกุ้ยผมมีแผนและนี่คือสิ่งที่ผมจะทำระดับของความเป็นอิสระสำหรับหนุ่มอายุ15เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ
0: แผนของไอสไตน์คือละทิ้งมัธยมปลายและสอบเข้ามหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมของสวิสซึ่งเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำด้านเทคนิคของยุโรปในขณะที่รอผลสอบเขามีความสุขในการหยุดพักผ่อนในปาเวียหนึ่งในเพื่อนของน้องสาวบอกว่าเขาใช้เวลาเดินและขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องมักจะฝันกลางวันมักจะใช้ความคิดและอิสระจากการข่มขู่ของโรงเรียนอัลเบิร์ตได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าโดยตรงในโรงงานของพ่อ
2: ผมว่าความจริงที่มือของไอสไตน์มักสกปรกในโรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามเขามีห้องปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมในโรงงานของพ่อและลุงในปาเวียหรือจะเรียกว่าสนามเด็กเล่นเราเห็นไอสไตน์ซึ่งเป็นนักทฤษฎีตัวยงที่ต้องการเพียงดินสอกับกระดาษแต่การทำงานกับไดนาโมแน่นอนมีความดึงดูดใจกับเขาและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคิด

0: เช่นเดียวกับด้านวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์คือการจินตนาการวิธีการที่เครื่องจักรทำงาน
1: แต่อัลเบิร์ตก็ยังออกกลางคันจึงไม่มีประกาศนียบัตรจากมัธยมปลายและไม่มีสัญชาติเพราะเขาสละสัญชาติเยอรมันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารดังนั้นเมื่อเขาสอบตกศิลปะบางตัวของมหาวิทยาลัยสวิสอัลเบิร์ตเลยต้องยอมรับความประสงค์ของพ่อให้เขาสำเร็จมัธยมปลายในเมืองอาราวในสวิสดูเหมือนการถอยหลังแต่ปรากฏว่าที่นี่เป็นประสบการณ์แรกของไอน์สไตน์ในจุดมุ่งหมายของการเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์โชคเข้าข้างเขาโดยบังเอิญที่เขาเข้ามาในระบบโรงเรียนที่ดีกับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ใหม่เอี่ยมที่เป็นการรวมตัวบางอย่างจากการฝึกอบรมในคริสนิกายกับความขี้เล่นที่เขาได้แสดงออกซึ่งไม่เข้มงวดในอาเราผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์และลักษณะนิสัย
1: ในห้องปฏิบัติการไอน์สไตน์ได้เผชิญกับฟิสิกส์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วเขาติดเข็มทิศเข้ากับแบตเตอรี่และสายไฟเพื่อพิสูจน์กับตัวเองถึงความจริงที่ค้นพบก่อนหน้านี้ในต้นศตวรรษที่ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและทั้งสองอย่างเป็นมุมมองของปรากฏการณ์เดียวกันที่เรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแท่งแม่เหล็กง่ายๆไอน์สไตน์สำรวจรูปแบบที่เกิดขึ้นจากผงตะไบเหล็กกำมือหนึ่งซึ่งถูกแนวพลังกระตุกจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กและเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าแสงเองเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเดินทางผ่านอวกาศไอน์สไตน์ได้ค้นพบงานในชีวิตเขาน
2: ั่นคือตอนฉันมองเห็นจินตนาการของการขี่ลำแสง
1: นี่เป็นการทดลองความคิดครั้งแรกอันโด่งดังของไอน์สไตน์เขาสร้างสถานการณ์เรียบง่ายเหล่านี้เพื่อสำรวจแนวความคิดที่ซับซ้อนมากที่สุดหากแสงเป็นคลื่นไอน์สไตน์ให้เหตุผลว่าไม่ว่ามันจะเดินทางรวดเร็วแค่ไหนก็เป็นไปได้ที่จะจับจุดปลายของมันได้แล้วไอน์สไตน์สงสัยว่าเขาจะเห็นอะไรแสงจะหยุดนิ่งได้ไหมเวลาจะหยุดนิ่งได้ไหมเขาจะขี่บนจุดปลายของแสงตลอดไปได้ไหมหรือแค่เพียงชั่วขณะหนึ่งของการหยุดนิ่งตอนอายุ16ไอน์สไตน์ไม่สามารถหาคำตอบของคำถามได้เขายังไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญแต่เขารู้ว่ามันเป็นปริศนาที่คุ้มต่อความสามารถของเขาแต่เมื่อปีในอาเราของเขามาถึงจุดจบเขาจะต้องเปลี่ยนความคิดถึงให้ตรงกับแนวปฏิบัติ
2: ไหนดูสิโอ้ใช่ใช่นี่ไงล่ะการสอบเรียงความครั้งสุดท้ายของฉันแผนสำหรับอนาคตของฉันที่มหาวิทยาลัยฉันวางแผนจะศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ฉันว่าฉันคงจะเป็นครูมัธยมปลายในทฤษฎีบางส่วนของวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุผลของความชอบโดยส่วนตัวด้านความคิดทางทฤษฎีและคณิตศาสตร์กับการขาดจินตนาการของฉัน
1: คำกล่าวทั้งหมดคือเขาขาดจินตนาการภาพถ่ายตอนเรียนจบในอายุ17ของเขาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เขามีจากอาราวไอน์สไตน์เรียนต่อที่ ETH มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐที่ซูริกหนึ่งในสถาบันทางเทคนิคชั้นนำในยุโรปห้องปฏิบัติการไม่เป็นสองรองใครไอน์สไตน์ยอมรับว่าเขามีโอกาสได้ศึกษาชั้นสูงที่นั่นแต่เขาต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนตามปกติแต่ไอน์สไตน์อยากใช้เวลาส่วนมากในสถานที่ซึ่งเขาชื่นชอบรวมทั้งโอเดียนคาเฟ่ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงกระทั่งทุกวันนี้
2: ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่การสอนอันทันสมัยไม่ได้บีบเค้นความอยากรู้อยากเห็นที่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงในแผนการอันละเอียดนี้นอกเหนือจากการกระตุ้นคือยืนหยัดเพื่อความเสรีภาพ
1: ไอสไตน์จะอยู่ในร้านกาแฟเป็นชั่วโมงจิบกาแฟพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นในหมู่เพื่อนๆสองคนได้กลายเป็นเพื่อนซีตลอดชีวิตมาเซลกรอสแมนกับมิเคเล่เบสโซและคนที่สามเป็นผู้หญิงในชั้นเรียนของไอสไตน์เธอเตะตาเขาในทันที
2: กุมภาพันธ์ปี1898ถึงคุณผู้หญิงแรงปรารถนาที่จะเขียนถึงคุณเอาชนะจิตใต้สำนึกที่ทำให้ผมหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวเองในสายตาจากผิดของคุณ
1: เธอมีชื่อว่ามิเลวามาริชเธอมาจากฮังการีเพื่อเรียนที่ ETH หนึ่งในไม่กี่มหาลัยในยุโรปที่เปิดให้ผู้หญิง
3: เป็นคนฉลาดหลักแหลมที่โรงเรียนครูได้ผลักดันให้เธอก้าวต่อไปเรื่อยๆในตอนแรกเธอไปโรงเรียนเด็กชายเพราะแน่นอนเด็กชายอาจไปไกลเกินกว่าผู้หญิงในช่วงเวลานั้นและฉันคิดว่าเธอค่อนข้างโชคดีเพราะครูบางคนบอกเธอว่ามีโรงเรียนเปิดขึ้นในซูริกซึ่งรับเด็กสาวเข้าศึกษาเป็นอะไรที่ผิดปกติในช่วงเวลานั้น
1: ที่ ETHมิเลวาได้เข้าเรียนในหลักสูตรการสอนฟิสิกส์เช่นเดียวกับไอน์สไตน์เธอแสดงออกถึงความเป็นอิสระและชาญฉลาดซึ่งเขาพบว่าน่าสนใจอย่างมาก
3: เธออาจจะเป็นอะไรในห้วงความใฝ่ฝันสำหรับเขาเพราะว่าเธอมีความเป็นอิสระเธอไม่มีครอบครัวคอยหนุนหลังเธอต้องดูแลตัวเองในความรู้สึกเธอเป็นอิสระกว่าเขา
1: ในที่สุดอัลเบิร์ตกับมิเลวาก็รู้สึกเหมือนพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกัน
2: สิงหาคมปี1899ความใกล้ชิดทางจิตใจและร่างกายได้เชื่อมโยงกันเราต่างเข้าใจจิตวิญญาณมืดของกันและกันอย่างดีไม่ต้องพูดถึงการดื่มกาแฟกับกินไส้กรอก
1: สำหรับไอน์สไตน์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเรียนกับมิเลวาเดินริมทะเลสาบและคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์แต่ไม่ค่อยอยู่ในโรงเรียน
2: โชคดีที่มีการสอบเพียงสองหนหมายความว่าส่วนใหญ่ฉันได้ทำตามอำเภอใจแน่นอนมันช่วยได้มากที่มีเพื่อนซึ่งเข้าร่วมบรรยายเป็นประจำ
1: เพื่อนคนนั้นคือมาเซลกรอสแมนนักคณิตศาสตร์ชาญฉลาดซึ่งยินดีให้บันทึกของเขากับไอน์สไตน์แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากกรอสแมนไอน์สไตน์จำเป็นต้องเข้าเรียน 2-3 ครั้งงานวิจัยล่าสุดในเอกสารของไอน์สไตน์ได้แสดงออกถึงนักเรียนที่โกรธเกรียว
0: เรามีบันทึกวิทยาลัยของเขาและคุณจะเห็นบางอย่างน่าสนใจที่เกิดขึ้นในปีที่3ที่ ETH ในเดือนมีนาคมปี1899ระบุว่าฝ่ายบริหารได้ยื่นเอกสารตำหนิไอน์สไตน์เพราะเขาขาดความขยันขันแข็งนะครับผมคิดว่าเป็นวิธีซึ่งฝ่ายบริหารได้บอกว่าเขาเกียจคร้านในปฏิบัติการฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการนะครับเรายังมีเป็นข้อบ่งชี้เกรด1ตัวซึ่งเรียกว่าเกือบแย่โดยพื้นฐานเป็นคะแนนต่ำที่สุดที่เขาจะได้รับเพื่อความเป็นธรรมเขายังได้เกรด6ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าทางเทคนิคในปีเดียวกันแน่นอนที่เขาได้พัฒนาแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่และนั่นเป็นช่วงที่เขาปุ่งความสนใจและขยันในพื้นที่ที่เขาต้องการแต่เขาเพิกเฉยพื้นที่อื่นๆ
1: ความมั่นใจแบบนั้นเกือบจะยิ่งยโสทำให้ไอน์สไตน์เกิดความขัดแย้งโดยตรงกับหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ศาสตราจารย์ไฮริชเวเบอร์
4: เธอเป็นเด็กที่ฉลาดไอน์สไตน์ฉลาดจริงๆแต่เธอไม่จุดบกพร่องเธอไม่ยอมให้ใครบอกว่าควรทำอะไร
2: แน่นอนฉันไม่มีวันให้เวเบอร์มาบอกให้ทำอะไรเท่าที่ฉันพอรู้เขาคิดว่าฟิสิกส์ได้หยุดไปเมื่อ70ปีก่อน เมื่อฉันคิดค้นการทดลองของตัวเองเขาไม่ยอมรับฟังเรื่องนั้นใจฉันทำยังไงนั่งเฉยๆและหวังว่าเวเบอร์คงไม่รู้ว่าฉันคิดยังไงเรื่องเขาเหรอ
1: การทดลองที่ไอน์สไตน์อยากแสดงออกมาอีกครั้งถึงปัญหาความไม่เสถียรของแสงมโนภาพในการขี่ลำแสงของเขาได้บอกเขาว่าสิ่งที่แปลกมากต้องเกิดขึ้นจากความเร็วของแสงความร่วมสมัยของไอน์สไตน์มุ่งเน้นไปยังความจริงที่ว่าแสงเดินทางในคลื่นซึ่งโดยนัยยะคือแสงจะต้องผ่านสสารบางอย่างเช่นเดียวกับคลื่นในทะเลสาบไหลผ่านน้ำ
4: และมีความลึกลับใหญ่อันหนึ่งถ้าแสงเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นมันต้องถ่ายทอดสู่บางอย่างมันจะต้องกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างสั่นสะเทือนบางสิ่งบางอย่างพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศธาตุและจริงๆแล้วมันคือรากฐานทางฟิสิกส์สำหรับศตวรรษที่19
1: อากาศธาตุถูกคิดว่ามันเต็มทุกตารางอวกาศอากาศธาตุควรจะทำให้แสงมีพฤติกรรมของตัวเองทำให้การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับประสบการณ์ประจำวันในสถานการณ์ปกติมันง่ายที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเราสามารถวัดความเร็วของเรือเทียบกับทะเลสาบนอกจากนั้นเรายังกำหนดความเร็วของกะลาสีเดินข้ามทะเลสาบเร็วกว่าเรือเล็กน้อยเมื่อเขาเดินไปข้างหน้าช้ากว่าเรือเล็กน้อยเมื่อเขาเดินกลับเข้าไปที่ท้ายเรือความเร็วเกี่ยวโยงกับโลกใบนี้เราจะเพิ่มหรือลดความเร็วขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณโดยคำนึงถึงวัตถุอื่นๆที่เคลื่อนไหวแต่ปริศนาอันยิ่งใหญ่คือแสงจะทำงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงอากาศธาตุไหมความเร็วจะเพิ่มและลบเมื่อคำนึงถึงแสงหรือไม่นักวิจัยหลายคนพยายามวัดความเร็วของแสงผ่านอากาศธาตุโดยใช้โลกทั้งใบเป็นห้องปฏิบัติการความคิดที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์20ไมล์ต่อวินาทีแล่นผ่านอากาศธาตุในเวลาเดียวกันจนเกิดเป็นแรงลมขณะที่อากาศธาตุวิ่งผ่านโลกและถ้าแสงเดินทางผ่านอากาศธาตุเทียบกับประสบการณ์สามัญงั้นลำแสงเคลื่อนไปกับลมอากาศธาตุควรเคลื่อนที่เร็วกว่าลำแสงที่ปะทะในทิศทางตรงกันข้ามต้านกับแรงลม20ไมล์ต่อวินาทีน่าเสียดายที่ความพยายามในการวัดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของแสงล้มเหลวทุกครั้งที่มีการทดสอบความเร็วของแสงยังคงมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดไอน์สไตน์จะมายกเลิกความคิดเรื่องอากาศธาตุอันยาวนานก่อนที่นักฟิสิกส์อื่นๆจะยอมรับขั้นตอนรุนแรงดังกล่าวแต่ถ้าไม่มีอากาศธาตุงั้นข้อความก็ชัดเจนความเร็วของแสงจะคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นในกฎแห่งการเคลื่อนไหวซึ่งควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมันไร้เหตุผลแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะคิดออกในปี1900เขาจบการศึกษาจาก ETH แต่การทำสงครามกับเวเบอร์ทำให้เขาสูญเสียงานในมหาลัยซึ่งเขาคิดว่าจะได้รับและในบาเวียบริษัทของพ่อก็ล้มเหลวไอน์สไตน์ต้องการงานอย่างมาก

0: เมษายนปี1901ท่านศาสตราจารย์ไวเนอร์ที่น่านับถือฤดูร้อนที่ผ่านมาผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในซูริกและในเมื่อผมอยากขยายความรู้ที่ได้เรียนมาผมถือสิทธิ์ในการถามท่านว่าท่านต้องการผู้ช่วยหรือไม่ด้วยความนับถือท่านศาสตราจารย์ออสวัลด์ที่น่านับถืออนุญาตให้ผมสอบถามว่าท่านอาจมีความต้องการใช้นักฟิสิกส์คณิตศาสตร์ซึ่งคุ้นเคยเรื่องการวัดคงที่ท่านศาสตราจารย์ออนิสที่น่านับถือผมได้ทราบผ่านเพื่อนว่าท่านอาจมีที่ว่างสำหรับผู้ช่วยผมถือสิทธิ์ในการ
1: กระทั่งเฮอร์แมนไอน์สไตน์

0: เฮอร์แมนไอน์สไตน์
1: ฉันสงสารถึงนักฟิสิกส์ทั้ง
2: อิสระมากเกินไปฉันว่าแม่เขาบอกว่าเธอจะมัวอยู่กับตำราและไม่ทำอาหารให้เขาไงก็เหอะสาวคนนี้ไม่ใช่คนที่เหมาะสม
1: กรกฎาคมปี1900ดอลลี่ที่รักผมสัญญาจะไม่ยอมทนการคัดค้านของพ่อแม่กับคุณเมื่อคุณสอบไล่ตกผมเข้าไปในห้องนอนแม่ถามเธอว่าแล้วตอนนี้ดอลลี่น้อยของเธอจะเป็นยังไงภรรยาผมตอบเธอทุ่มตัวเองลงบนเตียงเธอกำลังทำลายอนาคตตัวเองถ้าเธอมีเด็กเธอจะเจอความยุ่งเหยิงอย่างมากและแล้วความอดทนของผมก็หมดสิ้นผมปฏิเสธอย่างเต็มปากว่าเราไม่ได้ทำบาป
3: แต่ในฤดูใบไม้ผลิปี1901อาเบิร์ตกับมิเลวานัดเจอกันในตอนเหนือของอิตาลีเพื่ออยู่กันอย่างโรแมนติกฉากนี้เพิ่งเปิดเผยจากการค้นพบจดหมายรักช่วงต้นๆของทั้งคู
1: ่แม่มดน้อยหวานเจื่อยคุณต้องมาเจอผมให้ได้ในโคโมคุณจะไม่เสียเวลามากนักหรอกแต่จะเป็นความสุขบนสวรรค์สำหรับผมน้ำหัวใจสุขสว่างกับสมองอันปลอดโปร่งกลับมาผมสัญญาว่าจะนำเที่ยวแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ฉันไปที่โคโมซึ่งบางคนอ้าแขนรอคอยฉันอยู่พร้อมหัวใจเต้นรัวเราอยู่ในโคโมครึ่งวันแล้วไปเยือนวิลล่าคาร์ลอตตาฉันมีความสุขมากที่มีสุดที่รักอยู่ด้วยกับฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเห็นเขาเองก็มีความสุขเหมือนกัน
3: ที่วิลล่าคาร์ลอตตารูปปั้นของเอโรสกับไซกีซึ่งอัลเบิร์ตกับมิเลวาเห็นอย่างครอบงำทางเดินเข้าไปแต่ในโคโมความกลัวของพอลินไอสไตน์ก็ได้กลายเป็นจริงไม่กี่สัปดาห์ข่าวก็ถึงหูอัลเบิร์ตมิเลวาได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาช่วง 2-3 เดือนต่อมามิเลวายังอยู่ในซูริกเพื่อสอบซ่อมที่เธอตกอีกครั้งระหว่างที่อัลเบิร์ตเดินทางไปทั่วสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะผู้ช่วยครูความสิ้นหวังเริ่มคลืบคลานเข้าไปในจดหมาย
1: ดอลลี่ที่รักเมื่อคุณเป็นภรรยาที่รักของผมเราจะทำงานอย่างขยันขันแข็งด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันเพื่อจะไม่กลายเป็นคนไร้วัฒนธรรมหลังเต่าทุกคนยกเว้นคุณเหมือนคนต่างดาวสำหรับผมเหมือนพวกเขาถูกแยกโดยกำแพงที่มองไม่เห
3: ็
1: น
3: ในฤดูใบไม้ร่วงไอสไตน์เจองานสอนชั่วคราวที่ชาร์ฟเฮาเซนทางตอนเหนือของซูริกตอนนี้คันเห็นได้ชัดมิเลว่าไม่สามารถปรากฏตัวกับเขาในเมืองเดียวกันเธอซ่อนตัวอยู่ที่สไตน์อัมไรสามไมล์ขึ้นไปตามแม่น้ำกลมกลืนในหมู่นักท่องเที่ยวของน้ำตกไรที่มีชื่อเสียงใกล้ชาร์ฟเฮาเซนทั้งคู่ตักตวงเวลาอยู่ด้วยกันและเขาอ้างก็เริ่มท้าโถมทั้งคู
2: ่หวานใจซุกซนตัวน้อยของฉันคุณไม่โผล่มาวันพรุ่งนี้อีกแล้วแถมไม่บอกว่าจะมาวันอาทิตย์หน้าอีกด้วย
1: ดอลลี่สุดที่รักผมไม่อยากให้คุณโกรธและไม่อยากแกล้งคุณอีกต่อไปแค่อยากเป็นเทวดาของคุณตลอดเวลาเป็นภาพที่ดูดีใช่ไหมแต่คุณยังจะรักผมใช่ไหมถึงแม้ผมจะเกเรเหมือนเดิม
3: มิเลว่าต้องช่วงชิงความสนใจจากอัลเบิร์ต
1: ดอลลี่ที่รักผมได้อ่านเอกสารที่ยิ่งใหญ่สุดในการผลิตของรังสีขั้วลบจากแสงอัลตราไวโอเลตผมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขจนอยากให้คุณแบ่งปันบางส่วนอีกอย่างหนึ่งการศึกษาไปถึงไหนและลูกน้อยที่ใกล้เกิดเป็นอย่างไร
3: การศึกษาของมิเลวาไม่ค่อยจะดีนักเธอสอบซ่อมตกเป็นครั้งที่สองเป็นจุดจบความหวังด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ของเธอออกจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกำเนิดลูกที่บ้านของพ่อแม่ในฮังการีทั้งคู่แต่งงานกันไม่ได้จนกว่าอัลเบิร์ตจะได้งานจริงพวกเขาไม่มีอนาคตจนกระทั่ง
1: สุดที่รักของผมเมื่อวานนี้มีจดหมายจากมาเซ

0: ซึ่งเขาบอกผมว่าเขามั่นใจว่าผมจะได้รับตำแหน่งในเบิร์นผมว่าฟิวด้วยความสุขยามที่คิดเรื่องนี้แต่สุขใจสำหรับคุณมากกว่าตัวเอง
1: ไอน์สไตน์เดินทางไปเบิร์นในทันที6เดือนก่อนจะเริ่มต้นงานในสำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: กุมภาพันธ์ปี1902ดอรี่สุดที่รักผมมีความสุขที่นี่ในเบิร์นบ้านเมืองสะอาดสะอ้านมากผมมีห้องพักขนาดใหญ่ที่สวยงามพร้อมด้วยโซฟาที่สบายมากๆเลยแถมยังมีเก้าอี้หุ้ม6ตัวกับตู้เสื้อผ้า3ตู้แผนผังเป็นดังนี้ B คือเตียงตัวเล็กๆ G เป็นกระจกที่อลังการและ J คือผมเอาเบิร์ดน้อยของคน
1: ในบ้านใหม่ของเขาไอสไตน์กลับมาศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงจังขณะที่มิเลวายังอยู่กับพ่อแม่และเดือนมกราคมปี1902เธอให้กำเนิดลูกสาวชื่อลีโซซึ่งเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี
2: ้ลีโซถูกค้นพบในช่วงของการค้นพบจดหมายรักทั้ง54ฉบับและเธอเป็นตัวแทนความท้าทายสำหรับไอสไตน์นะครับผมคิดว่าเป็นแบบที่เขาไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนซึ่งผมคิดว่าทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมากเลยทีเดียวผมว่ามันทำให้มิเลว่าเจ็บปวดมากกว่าหลายเท่า
0: ดอลลี่สุดที่รักตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเป็นทารกเพศหญิงอย่างที่คุณต้องการเธอมีสุขภาพดีไหมเธอไม่งอแงใช่ไหมผมรักเธอมากและไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำทั้งหมดที่เราต้องแก้ไขคือการเก็บลีเซอร์ไว้กับเราผมไม่อยากยกเธอให้กับใคร
1: แต่การเป็นข้าราชการพลเรือนสวิสใหม่ไอสไตน์ไม่อาจเสี่ยงเรื่องอื้อเฉาการเก็บเด็กเอาไว้อาจทำให้เขาเสียงานซึ่งกว่าจะได้มาก็ยากมากหลังจากต่อสู้กับปัญหามาหลายเดือนเขากับมิเลว่าต้องตัดสินใจพวกเขาต้องยกลีโซให้คนอื่น
3: มันไม่ได้โหดร้ายเป็นเพียงบางอย่างหลายๆคนจำเป็นต้องทำไอน์สไตน์กับมิเลว่าตั้งใจจะพาลูกไปกับพวกเขาภายหลังที่พวกเขาแต่งงานกันได้หรือเมื่อเธอเรียนจบและนี่มันเป็นแผนธรรมดามากสำหรับในช่วงเวลานั้น
1: ท้ายที่สุดไอสไตน์ก็ไม่เคยเห็นลีโซเธอป่วยหนักและบันทึกทั้งหมดของเธอก็หายไป
0: นี่เป็นจุดหักเหสำหรับฉันฉันเพิ่งเข้าใจว่าฉันต้องออกจากห่วงเวลาหนึ่งจากความรู้สึกในจิตใจท่าแท้ของผู้ชายแบบฉันอยู่ในมวลความคิดไม่ใช่ในความรู้สึก

0: อย่างไรก็ตามไอสไตล์ก็ไม่สามารถขจัดอารมณ์ออกไปไม่นานหลังจากลีเซลเกิดเฮอร์แมนไอสไตล์ก็ล้มป่วยเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าพ่อใกล้จะสิ้นใจอัลเบิร์ตวิ่งไปอิตาลีเพื่อการพบเจอครั้งสุดท้าย
1: ไอสไตล์มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกับพ่อของเขาพ่อเป็นคนอ่อนแอมากในครอบครัวของเขาเขารู้สึกผิดมากที่เคยเรียกร้องและได้รับเงินจากพ่อในช่วงที่พ่อไม่ได้ก้าวหน้าในด้านธุรกิจเขายังรู้สึกผิดเพราะพ่อได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนล้มเหลวกับบางสิ่งที่เขาตั้งใจแต่ไม่เคยทำได้ในทางกลับกันพ่อเป็นคนที่เขารักนะครับ
2: ความ

ล้มเหลวได้ทำลายสุขภาพเขามันสอนฉันว่าชีวิตช่างโหดร้ายการไล่ล่าอย่างไม่สิ้นสุดเพียงเพื่อประทังท้องฉันอยากอยู่กับเขาในช่วงท้ายฉันเข้าไปในห้องและได้พูดคุยกันเล็กน้อยนั่นคือตอนที่เขายอมอ่อนข้อและอนุญาตให้ฉันได้แต่งงานแต่แล้วเขาก็ขอให้ฉันออกไปและหันใบหน้าไปที่ผนังเขาสิ้นใจวันนั้นคนเดียว

0: แม้ว่าไอสไตล์มักแสดงว่าเป็นใครบางคนที่พยายามบอกปัดอารมณ์ซึ่งเขามักเจอกล่าวว่าผมพยายามเอาชนะความเป็นส่วนบุคคลนี่เป็นเรื่องน่าตกใจมากสำหรับเขาและบางอย่างที่เขาอาจพูดกับตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก
1: ไม่กี่เดือนหลังจากการตายของเฮอร์แมนอัลเบิร์ตกับมิเลว่าก็แต่งงานกันในเดือนมกราคมปี1903หลังจากกลับจากงานเลี้ยงอาหารค่ำอัลเบิร์ตต้องไปปลุกเจ้าของบ้านเขาลืมเอากุญแจไปด้วยตอนนี้ไอสไตล์เริ่มงานที่สำนักงานสิทธิบัตรฐานะผู้เชี่ยวชาญทดลองงานทางเทคนิคชั้น3งานที่เหมาะสำหรับข้าราชการต่ำต้อยในราชการพลเรือนเซอร์วิส
0: ระหว่างที่เขาทำงาน6วันต่อสัปดาห์ในช่วงวันวันละ8ชั่วโมงเขาสามารถแบ่งสรรงานในลักษณะที่เขาสามารถหันไปทำงานฟิสิกส์ไม่ว่าจะแอบทำหรือทำใต้โต๊ะก็ตาม
2: คุณอาจไม่เห็นพ้องแต่สำนักงานสิทธิบัตรเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับฉันมากกว่ามหาลัยถ้าฉันได้เป็นวิทยากรฉันคงถูกบีบบังคับให้ผลิตเอกสารโดยเร็วเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะโง่เง่าแค่ไหนและมันไม่ง่ายเลยที่จะต้านทานความกดดันแบบนั้น
1: แทนที่จะในมหาลัยไอสไตล์กับเพื่อนบางคนได้ตั้งชมรมซึ่งเรียกแบบเยอะหยันว่าสถาบันการศึกษาโอลิมเปียชมรมมักมีเพื่อนฝูงในมหาลัยมาร่วมวงมิเคเล่เบโซที่เดินทอดน่องเดินปานภูเขาใกล้เบิร์นอภิปรายหัวข้อในฟิสิกส์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ดูจากภาพพจน์ภายนอกชีวิตของไอน์สไตน์ดูจะสมบูรณ์แบบอย่างมากมิเลว่าให้กำเนิดลูกชายคนแรกของพวกเขาฮันส์อัลเบิร์ตในปี1904ไอน์สไตน์ได้งานมั่นคงในรัฐบาลและตอนนี้ความคิดของเขาเกี่ยวกับฟิสิกส์เริ่มจะลื่นไหลคำถามของแสงกับการเคลื่อนไหว10ปีในการใฝ่รู้เริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วในปี1905ไอน์สไตน์ได้ยอมรับว่าความเร็วของแสงคงที่อย่างแน่นอนทุกคนทุกแห่งในธรรมชาติแต่เหลือแค่ปัญหาของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาความเร็วที่นี่บนโลกเท่าที่นักเล่นกลในปราสาทบอกได้เขายืนอยู่ในท่านิ่งระหว่างที่ฝาแฝดบนเรืออยู่ที่5ไมล์ต่อชั่วโมงขณะเดียวกันนักเล่นกลที่ลอยกลับเห็นแตกต่างกันเขายืนนิ่งขณะที่ทะเลสาบชายฝั่งกับฝาแฝดของเขาถอยห่าง5ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นคือหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพความคิดที่ว่านักเล่นกลทั้งคู่สามารถใช้กฎฟิสิกส์เดียวกันเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของผินแต่แสงเป็นตัวป่วนไอน์สไตน์เชื่อว่าถ้าลำแสงผ่านนักเล่นกลทั้งคู่ทั้งคนหยุดและคนตอนเคลื่อนไหวแต่ละคนจะวัดความเร็วได้เท่ากับแสงแต่มันจะถูกต้องได้อย่างไรอะไรที่ทำให้นักเล่นกลทั้งคู่ตรงกันเรื่องความเร็วของแสงนั่นคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ความเร็วเป็นเพียงตัวชี้วัดระยะทางที่เดินทางในหน่วยของเวลาและไอน์สไตน์ตระหนักดีว่าถ้าความเร็วของแสงไม่เคยเปลี่ยนแปลงงั้นอย่างอื่นต้องแตกต่างออกไปถ้าเกิดไอน์สไตน์ถามตัวเองความเร็วของแสงเป็นค่าคงที่แต่การเดินของเวลากลับไม่เป็นความคิดที่รุนแรงในทันทีสำหรับทุกคนยกเว้นไอน์สไตน์เวลาเป็นสิ่งแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงคือจังหวะคงที่ของจักรวาล

0: จึงยากที่จะยอมรับกับความคิดที่ว่าการเดินของเวลาอาจแปรเปลี่ยนแม้กระทั่งไอน์สไตน
1: ์ยากเหรอฉันใช้เวลา10ปีจากคำถามแรกของฉันเกี่ยวกับแสงจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพฉันเจอความขัดแย้งทางใจในทุกรูปแบบและทั้งหมดนั่นอยู่ๆฉันก็ตีโจทย์ออกมันเป็นวันที่สดใสเพื่อนฉันเบสโซกับฉันไปเดินเล่นกันส่วนใหญ่ฉันจะเป็นคนพูดฉันบอกเขาว่าฉันสับสนกับคำถามและอยากให้เขาช่วยแต่ขณะที่ฉันพูดคำตอบก็ผุดขึ้นมาฉันหยุดพูดกลางคันและวิ่งกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปหาเขาอีกครั้งขอบใจฉันบอกเขาว่าฉันได้ไขปัญหาเสร็จสรรพแล้ว
0: แต่การไขปัญหาโดยบอกว่าเวลาไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนว่ามันเดินในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับคนที่เคลื่อนไหวมากกว่าคนที่อยู่นิ่งไอน์สไตน์พิสูจน์ด้วยคำพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเราเห็นด้วยไหมเขาถามว่าสองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำจริงแล้วไม่ไอสไตน์สร้างฉากทดลองทางความคิดควบคู่ไปกับรางรถไฟตั้งเสาสองเสาเขาบอกแล้ววัดระยะห่างระหว่างมันหาจุดกลางและทำเครื่องหมายโดยตั้งกระจกสามเหลี่ยมให้ถูกทิศทางและให้เห็นทั้งสองเสาจินตนาการว่าสายฟ้าผ่าทั้งสองเสาพร้อมกันผู้สังเกตการข้างรางรถไฟจะมองเห็นทั้งสองเสาในกระจกและสามารถยืนยันว่าทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่เหตุการณ์เดียวกันจะเป็นยังไงกับผู้สังเกตการบนรถไฟเขามีกระจกสองด้านทันทีที่เขามาถึงจุดกึ่งกลางระหว่างเสาสองเสาฟ้าผ่าอีกครั้งแต่ผู้สังเกตการที่เคลื่อนไหวจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเขาเห็นฟ้าผ่าเสาที่เขากำลังไปถึงก่อนแสงต้องใช้เวลาย้ายจากเสาไปยังกระจกและในเวลานั้นรถไฟได้เดินทางไปทางเสาด้านหน้าแสงมีระยะทางสั้นกว่าจะข้ามไปจนถึงกระจกดังนั้นผู้สังเกตการทั้งสองคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งอยู่นิ่งไม่สามารถเห็นพ้องว่าสายฟ้าผ่าเสาเมื่อไหร่ซึ่งยืนกรานสิ่งที่ไอน์สไตน์เข้าใจอย่างทะลุปูโปร่งเวลาสัมพันธ์กัน
1: ไม่มีอะไรที่ลึกลับหรือไม่มีเหตุผลที่นี่ทฤษฎีของฉันทั้งหมดแค่แสดงว่าเวลาเดินในอัตราที่แตกต่างกันกับแต่ละคนแต่น้อยคนเชื่อฉันเมื่อฉันบอกเขาว่ามันง่ายมาก
0: ไอน์สไตน์ใช้เวลา5สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนจินตนาการว่าเวลาแตกต่างกันไปยังรูปแบบเสร็จสรรพซึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทฤษฎีของเขาแสดงให้เห็นว่ายิ่งเราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนาฬิกาก็จะเต้นช้าลงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตการที่อยู่นิ่ง
2: เขารู้ทันทีและระบุลงในเอกสารแรกของเขาว่านาฬิกาที่เดินสัมพันธ์กันของผมดูเหมือนเดินช้าลงจากมุมมองของผมและเขายังบอกว่าถ้าคุณเอานาฬิกาไปที่รอบเส้นศูนย์สูตรและคุณมีนาฬิกาอยู่ที่ขั้วโลกเรือนที่ไปรอบเส้นศูนย์สูตรจะเดินช้ากว่าที่ขั้วโลกเขากล่าวแบบนั้นในปี1905
0: ซึ่งแปลว่าถึงแม้มันอาจจะยากที่จะเชื่อว่าจริงแล้วเวลาผ่านไปช้ากว่าช่วงขับไปทำงานกว่าตอนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในรถซึ่งแล่นที่30ไมล์ต่อชั่วโมงเวลาที่เปลี่ยนแปลงกับความยาวจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าแล่นที่ 90% ของความเร็วของแสงผลลัพธ์จะโดดเด่นมาก คุณจะหดตัว 44% ของความยาวตามปกติจากมุมมองของคนอื่นที่ดูจากด้านข้างและที่นี่ท้ายสุดคือคำตอบให้กับคำถามแรกของไอน์สไตน์เกี่ยวกับแสงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถขี่ลำแสงไม่มีเพราะเขาทำไม่ได้ความเร็วของแสงเองความยาวหดเป็นศูนย์และเวลาหยุดนิ่ง
2: จากการมองครั้งแรกมันดูบ้ามากๆคุณจะบอกว่าเขาโกงเขาทำแบบนั้นไม่ได้แต่เมื่อคุณมองไปที่มันเป็นทั้งหมดและสอดคล้องกันอย่างสวยงามและใช้การได้ก็เท่านั้นนั่นคือการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
0: ในวันที่30มิถุนายนปี1905ไอน์สไตน์ได้ยื่นทฤษฎีใหม่ของเขากับอนาลินเดอะฟิสิกส์วารสารฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมันในบทความเรื่องพลศาสตร์ทางไฟฟ้าของวัตถุที่เคลื่อนที่บทความที่โดดเดี่ยวไม่ได้อ้างอิงถึงผลงานก่อนหน้านี้ไม่มีเชิงอัดไอน์สไตน์ได้กล่าวขอบคุณคนหนึ่งมิเคเล่เบสโซสำหรับการฟังที่ดีขณะเขาครุ่นคิดเรื่องความลึกลับของสัมพัทธภาพเขาไม่ได้เอ่ยถึงมิเลวาซึ่งครั้งหนึ่งไอน์สไตน์กับมิเลวาได้แสวงหาหุ้นส่วนทางปัญญาแม้ในปัญหาของแสงกับการเคลื่อนไหวซึ่งเขาเขียนชัดเจนในจดหมายตอนต้น
1: ลูกเหมียวที่รักคุณเป็นหิ่งบูชาสำหรับผมตลอดกาลซึ่งไม่มีใครเข้าถึงผมรู้ว่าคนทั้งหมดที่คุณรักผมมากสุดและเข้าใจผมดีที่สุดผมจะสุขใจและภูมิใจเมื่อเราได้สรุปงานของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์จนสำเร็จลุล่วง
3: คำถามก็คือมิเลวาได้เกื้อหนุนเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษมากสักแค่ไหนในความคิดของฉันแต่ยังเป็นข้อถกเถียงเธอไม่ได้เกื้อหนุนอย่างจริงๆจังๆเธอเป็นแค่ผู้รับฟังมากกว่าหมายความว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังคิดและอาจจะวิจารณ์ความคิดของเขาแต่เธอไม่ได้มีความคิดแปลกใหม่ของเธอเองคุณจะเห็นในจดหมายของเธอไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาเลย
0: หลังจากชีวิตคู่2ปีงานบ้านกับการดูแลสามีและลูกชายของพวกเขาได้เปลี่ยนบทบาทของมิเลวาทั้งคู่ยังดูมีความสุขแต่ฐานะเป็นนักฟิสิกส์ไอน์สไตน์เป็นตัวของตัวเอง
4: ผู้มีลักษณะโดดเด่นที่แสดงในวิทยาศาสตร์ของเขาความจริงจังยามที่เขายึดติดกับปัญหาความเข้าใจกว้างมากของวรรณกรรมและการเข้าถึงตัวคำถามว่าอันไหนสำคัญและคำถามใดที่ต้องการคำตอบความกระวนกระวายความจริงจังแบบเดียวกันนี้ถึงงั้นก็ตามผมคิดว่าแสดงผลออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
0: ตลอดปี1905ไอน์สไตน์ล้นปรีด้วยความคิดแม้วันนี้จะเรียกว่าอานุสมิราบิลิสปีทองของไอน์สไตน์เขาได้ค้นพบงานอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมของแสงสำรวจธรรมชาติอนุภาคของแสงและการดำรงอยู่ของอะตอมจากนั้นเกือบเรียกว่าเป็นความคิดภายหลังเขาใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับมวลและพลังงานและนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์พบE เท่ากับ mc กำลัง2หมายถึงพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุใดๆจะมีค่าเท่ากับมวลของความเร็วแสงยกกำลัง2เป็นจำนวนมหาศาล
1: ทุกกรัมของสสารมีพลังงานจำนวนมากอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีพลังงานหลุดรอดไปได้เราจะไม่สังเกตเห็นพลังงานที่ว่ามันเหมือนชายร่ำรวยมหาศาลที่ไม่เคยใช้จ่ายอะไรเลยไม่มีใครบอกได้ว่าเขาร่ำรวยแค่ไหน
0: และถ้ามวลมีพลังงานดังนั้นพลังงานย่อมมีมวลทุกวินาทีโลกจะถูกแสงแดด4ปอนด์ครึ่งกระแทก

0: ถึงแม้จะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดของไอน์สไตน์แต่โลกไม่ได้สังเกตเห็นในตอนแรกใครจะเชื่อว่าเป็นเสมียนสิทธิบัตรวัย26ปีซึ่งทำเกี่ยวกับฟิสิกส์ในช่วงเวลาว่างจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเรื่องจักรวาลไปตลอดกาล
1: ทำไมถึงเป็นฉันผู้ใหญ่ทั่วไปไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพื้นที่กับเวลานี่เป็นสิ่งซึ่งเด็กๆชอบถามความลับคือฉันยังคงความเป็นเด็กฉันมักจะถามคำถามที่ง่ายสุดฉันยังคงถาม

0: ล38ประการประการที่24มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่โลภเกินควรมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI ใกล้ตัวผมพี่หลามจิโก้ไอที
0: ผมพ่อมดติ๊กตอกครับ
1: มาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้ AI
0: ครับผม
1: AI ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายหลายชนิด มีตั้งแต่แชทบอทเฉพาะแชทบอทเองก็มีหลายยี่ห้อ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะใช้ยี่ห้อไหนดีเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยใช้ทุกยี่ห้อเลย พี่มดใช้ยี่ห้อไหนบ้าง
0: ตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับหลักๆ ก็มีCopilotมี Gemini มี GPT มีถ้าแชทบอทใช้3ตัวนี
1: ้3ตัวน
0: ี้นะแชทบอท3ตัวนี
1: ้
0: ส่วนตัวอื่นก็โอ้โหเดี๋ยวนี้เอาจริงๆพี่หลามแอปในมือถือเราเนี่ยถ้าเป็นแอปมัลติมีเดียน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นแอปตัดต่อแอปแต่งรูปแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยแอปบางแอปที่ไม่น่าจะมี AI เนี่ยยังต้องมี AI อยู่ในนั้นเลย
1: เดี๋ยวนี้มีหมดละ
0: มีหมดใช้ทุกแอปเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องมัลติมีเดียน
1: ะ
0: มี AI หมดเลยครับ
1: ใช่ฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจซึ่งจริงๆแล้ววิธีการคือคุณต้องลงไปสัมผัสประสบการณ์บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมีแชทบอทอะไรแหละอันแชทบอทแต่ละตัวมันก็น่าจะมีความคล้ายกัน
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วมันมีคาแรคเตอร์ซ่อนอยู่ในนั้น
0: จริง
1: Gemini ก็เป็นแบบนึง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ ChatGPT ก็เป็นแบบนึง Copilot ก็เป็นแบบนึง
0: ผมชอบอย่างนี
1: ้
0: ผมจะเอาคำถามเดียวกันเนี่ยโยนไปใน3คนแต่ละคนเนี่ยตอบมาคล้ายกัน
1: เปรียบเทียบกันนะ
0: ใช่แต่สไตล์การตอบเขาไม่เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: ไม่เหมือนกันก็จะมีคือถ้าคุณใช้แชทบอทหลายตัวเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าบางตัวอันนี้เขาทำดีบางตัวอันนี้ทำดีอย่างเช่นสมมตินะครับ สมมติว่าถ้าเกิดผมอยากจะสร้างคลาสเรียนขึ้นมาเนี่ยผมจะถามจากเริ่มต้นนะผมจะถามจากคนนี้ก่อนเลยถามจาก GPT ก่อน
1: โอ
0: ้แล้วผมเอาอันเนี้ยไปถาม Gemini ต่อว่าไหนช่วยสืบค้นซิว่าแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิงจากอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะส่งให้ทาง Copilot เนี่ยเรียงคำเพราะเขาเก่งดังนี
1: ้
0: ผมทำแบบนี้ครับ
1: ใช้ผสมผสานนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปลองใช้ดูนะฮะประสบการณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องของจริยธรร
0: ม
1: โอ้โห AI ต้องมีจริยธรรมด้วยเหรอไปดูกันช่วงแรกครับ AI ใกล้ตัวกับพี่หลามครับ

0: การใช้ AI ในการเจนภาพวิดีโอนะครับเรื่องแรกที่เราต้องนึกถึงในความเป็นจริยธรรมในการใช้งานเรื่องแรกคืออะไรรู้ไหมฮะสิทธิส่วนบุคคลและความยินยอม
1: คือเราเอารูปคนอื่นมาเจนวิดีโอไม่ได้เหรอพี่หลาม
0: ได้ในบางบริบท
1: แล้วทำไมเราต้องไปนึกถึงสิทธิอะไรด้วยในเมื่อเราเจนได้ก็เราก็ไม่ได้ผิดไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่พี่
0: คือเราเอาคนนั้นมาใช้ได้ในบางบริบทคือเราทำทุกอย่างไม่ได้เช่นสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเขายอมให้ตัวเขาเองเนี่ยให้ AI เนี่ยเอาภาพหน้าเขาไปเจนได
1: ้ครับ
0: ยกตัวอย่างเลยก็เจ้าของ OpenAI
1: ค
0: ุณแซมอัลแมน
1: ครับ
0: เขาเปิดตัวโซล่า2มานะเขาก็พีชีพคนแรกเลย
1: ยังไงฮะ
0: เขาก็เอาตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปเป็นคาแรคเตอร์ในโซล่าเลย
1: อ๋อคือยอมเป็นต้นแบบก่อนเลย
0: ใช่เป็นต้นแบบเพื่อให้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าใคร
1: ครับ
0: ก็เอาหน้าคุณแซมเอาแมนนี่แหละแล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ
1: ยังไงครับ
0: คนก็ไปเจนเลยฮะแซมเอาแมนวิ่งไปขโมยของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทำใบหน้าแบบล่าเริงอะไรเงี้ย
1: ก็อย่างนี้มันถ้าผมมองในมุมนี้เนี่ยการที่เอาวิดีโอไปเจนเนี่ยถ้าคนดูไม่ออกเนี่ยมันก็เป็นเฟคนิวอย่างนึงนะ
0: ถูกฮะ
1: ถูกไหม
0: นี่แหละครับมันถึงมีต้องมีเรื่องจริยธรรม
1: เนาะเกิดบางทีอย่างสมมตินะผมแบบแอบเจนรูปพี่หลามเนี่ยขับรถติดไฟแดงแล้วแบบฝ่าไฟแดงเงี้ย
0: ใช่
1: เอ้าเกิดคนอื่นเขามองไม่ออกอ่ะมันกลายเป็นพี่หลามทำผิดกฎหมายอ่ะ
0: ใช่หรือบางคนตั้งใจมองไม่ออกเรียกว่าฉวยโอกาสก็บูลลี่ไปเลยหรือว่าดราม่าไปเลยคือถ้าเราแค่เอา AI มาเจนภาพบางคนอาจจะเอารูปเราไปให้ AI เจนออกมาเป็นภาพไปเป็นโปสเตอร์ไปเป็นภาพประกอบไปเป็นภาพอะไรสักอย่างนึงไอ้ตัวภาพนิ่งเนี่ยมันยังส่งผลน้อยกว่าไงเพราะภาพนิ่งมันไม่มีการกระทำม
1: ัน
0: มีแต่แอคชั่นใช่ไหมฮะแต่พอเป็นวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันมีการกระทำเดินๆอยู่อาจจะเดินอยู่ในสถานที่สวยงามแต่อาจจะทำสิ่งที่ผิดก็ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นการสร้างคาแรคเตอร์หรือการยินยอมให้ใช้คาแรคเตอร
1: ์
0: เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากในวงการ AI ตอนนี
1: ้
0: โดยเฉพาะอย่างโซล่าเนี่ยนะฮะตอนเปิดมาแรกๆเนี่ยโซล่า2ผมก็ชอบมากเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันอิสระเสรีมากเลยผมจะเจนภาพตัวเองส่วนใหญ่ผมจะทำภาพตัวเองเพราะว่าผมไม่อยากไปละเมิดคนอื่นผมก็เจนภาพตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคลิกเบตกันเรื่องไอ้ดาวหาง 3i Atlas ที่แบบว่าอุ๊ยมันจะ
1: มาชนจะมาเป็นยานอวกาศจะมาเป็นมนุษย์ต่างดาว
0: เป็นเอเลี่ยนมาจากระบบดาวอื่นอะไรช่วงนั้นผมเจนแบบว่าไปเราขึ้นยานกันไปปราบไอ้พวกที่ชอบหลอกลวงว่า 3i Atlas เป็นดาวหางเอเลี่ยนมันทำให้นะฮะนั่นคือวิดีโอที่ผมด่าคนอื่นนะมันทำให
1: ้
0: ทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วครับ
1: คือเขาแอนตี้การบูลลี่หรือพูดไม่ดีถึงผู้อื่นแล้ว
0: คือพอเปิดกฎล้มหลวมมันจะมีคนล้ำเส้นพอมีคนล้ำเส้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งที่ OpenAI หรือ Solar ต้องทำคือต้องมานั่งเขียนกรอบตามหลัง
1: ครับ
0: ออกกฎหมายตามหลังจากมีคนไปปล้นฆ่ากันแล้วใช่ไหม
1: ผมเข้าใจแล้ว
0: มันก็เลยวุ่นวาย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: แล้วทุกวันนี้จะบอกเลยว่าใครที่ลองใช้โซล่านะครับบอกเลยครับว่าไม่สนุก
1: ทำไมอ่ะพี
0: ่พร้อมอะไรลงไปมันก็บอกว่าไวโอเลชั่น
1: ไม่ได
0: ้ไม่สามารถเจนวิดีโอนี้ได้เพราะว่ามันจะไปละเมิดคนอื่น
1: โอ้โห
0: นี่ขนาดผมตัวผมเองนะล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าผมอยากเดินมาแล้วก็จุดพลุข้างหลังปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนมันบอกว่าไวโอเลชั่นผมก็ไ
1: ม่ไวโอเลชั่นยังไง
0: อวยพรปีใหม่คนอื่นเนี่ยมันไวโอเลชั่นตรงไหน
1: อ่ะแล้วเขาบอกว่าไงพี่ก็ยังไม่รู
0: ้มันก็ไม่สร้างให้เลยอ่ะ
1: อ๋อคือแสดงว่าตอนนี้เหมือน AI อย่างโซล่าเนี่ยก็ถูกจำกัด กฎต่างๆของการเจนเหมือนกัน
0: โดนรัดจนตัวเกร็งไปหมดแล้วตอนน
1: ี้ไม่สนุกเลยตอนนี
0: ้ไม่สนุกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโลกของ AI เนี่ยมันก็ต้องแบบอะไรอ่ะต้องกวนกันให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงกว่ามันจะเข้าที
1: ่
0: กว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันได้นะฮะเรื่องแรกคือสิทธิส่วนบุคคล
1: ครับ
0: แล้วเรื่องต่อมาคือลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของผู้สร้างคือถ้าใครสักคนเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วคาแรคเตอร์นั้นโด่งดัง
1: ครับ
0: ถามว่าผมเซฟวิดีโอหรือเซฟภาพนิ่งของคาแรคเตอร์นั้นแล้วผมไปเจน AI ตัวอื่นหรือไปเจนตามหลังจากยูเซอร์อื่นทำได้ไหม
1: จริงๆตามหลักถ้าไม่มีลิขสิทธิ์มันก็ทำได้นะพี่แต่ถ้าเกิดมันมีลิขสิทธิ์มันก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้องฟ้องสิ
0: จริงๆลิขสิทธิ์มันเกิดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คนแรกที่สร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาแล้วอ๋ออ่
1: ะยกตัวอย่างอย่างงี
0: ้
1: สมมติเราไม่มี AI ผมวาดการ์ตูน
0: นะ1ตัว
1: มดติ๊กขึ้นมา1ตัว
0: 1ตัว
1: แล้วเกิดการ์ตูนตัวนี้ดัง
0: ครับ
1: แล้วมีคนเนี่ยผมสมมติผมเขียนการ์ตูนนะแล้วผมไปตีพิมพ์
0: ครับ
1: แล้วมีคนเอาการ์ตูนตัวนี้ของผมเนี่ยไปใช้งานลิขสิทธิ์เป็นของผมสิ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะผมเป็นคนเขียน
0: ทันทีที่พี่มดสร้างเสร็จเนี่ยลิขสิทธิ์มันเป็นของพี่มดโดยอัตโนมัติเลย
1: อ๋อผมนึกออกเลยสมมติอย่างงี้ที่มายุคปัจจุบันสมมติวันดีคืนดีเนี่ยผมเจนแมวสักตัวนึง
0: ครับ
1: ที่มีลักษณะพิเศษแล้วแมวตัวนี้เกิดโด่งดังขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วมีคนเอาขโมยเอาแมวตัวนี้ไปขายอาหารแมวแล้วผมพิสูจน์ได้ว่านี่แมวเอกลักษณ์เดียวกันลิขสิทธิ์แมวตัวนั้นเป็นของผม
0: ใช่
1: อ๋อ
0: นี่แหละครับคือลิขสิทธิ์และสิทธิ์ผู้สร้าง
1: เข้าใจแล้ว
0: แต่พอ
1: ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จดหรอครับ
0: ไม่ต้องจดครับอัตโนมัติ
1: อัตโนมัติเลย
0: ครับผม
1: แต่สมมติยกตัวอย่างสมมติมีการฟ้องร้องกันมันก็ต้องตรวจสอบได้ว่าเราเป็นคนสร้างคนแรก
0: ใช่ๆส่วนใหญ่หลักฐานในโลกโซเชียลอ่ะถ้าพี่มดสร้าง AI คลิปนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วพี่มดโพสลงโซเชียลอ่ะ
1: มันจะมีอยู่แล้ว
0: มันสแตมป์วันและเวลาแล
1: ้
0: ว
1: มันคือเป็นโซเชียลพรูฟมันคือเป็นบลูพริ้นท์อยู่แล้ว
0: ใช่ซึ่งคนที่จะมามีปัญหากับเรื่องนี้เขาก็ต้องหาหลักฐานมาให้ได
1: ้ว่าเขาเป็นคนสร้าง
0: ว่าเขามีสิ่งนี้ก่อนเราได้ไงได้เมื่อไหร
1: ่ผมนึกออก
0: เหมือนการแต่งเพลงอ่ะถ้าผมแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงนะแล้วผมร้องให้พี่มดฟังพี่มดเป็นพยานให้ผมได้ละมาผมเป็น
1: เพลงนี้พี่หลามเคยร้องให้ผมฟัง
0: ใช่วันไหนวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเนี่ยแล้วจดลิขสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะ
1: อ๋อเหรอครับโอ้เรื่องนี้ผมเพิ่งรู้เลย
0: ครับนะเพราะฉะนั้นมันจะวุ่นวายเรื่องนี้ครับเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิ์ผู้สร้าง
1: ครับ
0: ที่มันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงอลวนอลหม่านกันอยู
1: ่
0: คนที่จะใช้งาน AI ในการเจนวิดีโอคุณก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย1คือไม่ละเมิดผู้อื่น2ไม่ละเมิดสิทธิในการสร้างของคนอื่น
1: ครับ
0: สร้างของขึ้นมาใหม่หมดเลยอันนี้เป็นของคุณทันที
1: ครับ
0: นะฮะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของภาพรวมและอคติที่เขาเรียกว่า biasนะ bias นะคือบางทีเนี่ยวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีแอคชั่นมันมีการกระทำการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันไปบูลลี่คนในสังคมหรือเปล่า
1: เข้าใจไปล้อเลียน
0: บางคนอาจจะทำแบบเป็นเรื่องโจ๊กอ่ะทำแบบเช่นเป็นคนเมาขับรถไปแล้วก็ไปตุปัดตุเป๋ไปมีปัญหากับคนบนท้องถนนใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นโจ๊กแค่ในมุมนึงแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าเอ๊ะคนที่ดื่มจะต้องมีพฤติกรรมนี้ทุกคนในสังคมนั้นหรือเปล่าภาพเหมารว
1: ม
0: นี่คือ bias
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้เรื่องนี้ละเอียดอ่อน
0: เห็นไหม
1: ละเอียดอ่อนจริง
0: เนี่ยผมถึงหยิบเรื่องจริยธรรมมาพูดเป็นตอนที่2เลยในการเจนวิดีโ
1: อ
0: ก่อนที่ผมจะสอนคุณพร้อมวิดีโออีกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ก่อนเลย
1: เข้าใจครับ
0: นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าทำเพื่อธุรกิจทำเพื่องานโฆษณางานครีเอทีฟเหล่านี้อยู่ในกรอบไม่ไวโอเลชันไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยมีผลอย่างรุนแรงมากกว่าภาพนิ่งเป็น10เท่านะฮะละเอียดอ่อนมาก
1: ๆ
0: นะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงที่2ครับ AI ใกล้ตัวกับพ่อมด TikTok
1: โอ้ฟังเรื่องจริยธรรมคุณธรรมพี่หลามเนี่ยมันคือบางทีอย่างนี้ครับเวลาเราอยู่ในโลกออนไลน์สังคมปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเราทำอะไรไปไม่กระทบกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวบางทีเราเจนโน้นเจนนั้นเจนนี้เนี่ยคือต้องระวังเรื่องนี้เลยนะครับบางทีมันดราม่าได้แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องการฟ้องร้องในอนาคตได้ด้วย
0: บางคนคิดว่าขำๆสนุกแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่สนุก
1: ใช่บางทีเราไปก๊อปรูปจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วไปเจนเล่นอย่างเงี้ยคือใครจะรู้ครับว่ารูปนั้นเนี่ยมันอาจจะติดลิขสิทธ
0: ิ์ใช่
1: รูปนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคนไปเดือดร้อนรูปนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นต้องเรื่องนี้ต้องระวังนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วผมสอนพวกเราเนี่ยทำโครงสร้างการเจนรูปอย่างถูกต้องไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมครับว่านอกจากเจนรูปแล้วเรายังสามารถเจนงานศิลปะได้ด้วย
0: โอ้โห
1: พี่หลามเคยได้ยินไหมครับว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยมีชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า AI artistสามารถผลิตสร้างผลงาน AI อย่างผมอยู่ในผมกับพี่หลามเนี่ยอยู่ในวงการรถยนต์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะมีคนที่เอารถยนต์โมเดลเนี่ยไปใส่ชุดพาร์ทชุดแต่งโดยการเจน AI ขึ้นมา
0: ครับ
1: ซึ่งรถคันนั้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงบนโลกนะแต่เขาปั้นเขาเรียกว่า ปั้นชุดแต่งปั้นบอดี้พาร์ทเนี่ยอยู่ใน AI เลยนะครับแต่มีคนไทยบางท่านเนี่ยไปหยิบมาทำจริงก็มีซึ่งมีในแต่จริงๆมีน
0: ะ
1: ซึ่งขอซื้อลิขสิทธิ์มาเลยวันนี้นะครับผมจะลองดูว่าจะลองเจน AI ในเชิงงานศิลปะซึ่งเป็นโทนอาจจะเป็นภาพสีน้ำมันสีเทียนดินสอสีแบบร่างเดี๋ยวเรามาดูการใช้พร้อมกันนะครับว่าถ้าเราอยากได้รูปภาพเนี่ยในเชิงงานศิลปะแบบภาพเขียนสีน้ำมันอิงกับศิลปินท่านนั้นท่านนี
0: ้
1: ได้แรงบันดาลใจมาจากเขาเนี่ยการเจนวิดีโอเราจะใช้พร้อมยังไงไปดูการเจนวิดีโอกันเลยครับรอบนี้ครับเราจะลองเจน AI แบบศิลปะดูคืออย่างนี้ครับในเทคนิคการเจน AI เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยน text to image คำว่า text to image คือการเปลี่ยนจากตัวหนังสือเนี่ยให้กลายเป็นรูปภาพคือ text to image นะครับคร่าวๆก่อนเลยแต่รอบนี้เนี่ยผมจะสร้างให้มันดูสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูการสร้าง text นะก็เช่นเคยครับวันนี้ผมจะใช้แอป Google Gemini หรือ AI Gemini นะครับเอาล่ะอย่าลืมครับกดที่ขวาล่างก่อนนะซึ่งกดขวาล่างเนี่ยเขียนว่าการคิดนะเพื่อทำให้เราเนี่ยคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ thinking mode นั่นเองนะครับนะการใช้ thinking mode เนี่ยจะช่วยให้ AI เขาคิดได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเขียนพร้อมกันคือเลือกเป็นสร้างเป็นรูปภาพหรือ image หรือ nano banana นะครับเอาละที่เราต้องการคือนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมจะพิมพ์ตามนี้เลยนะภาพวาดศิลปะสีน้ำแนววิจิตรศิลป์นะครับมุมมองระยะไกลเห็นทุ่งหญ้ากว้างสุดสายตายามค่ำคืนนะแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องนุ่มนวลทั่วผืนทุ่งนะครับท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวระยิบระยับสวยงามโทนเป็นสีน้ำเงินครามนะครับและม่วงอินดิโกอันนี้ม่วงอินดิโกนี่คือเป็นสีนะไล่เฉดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับบรรยากาศโรแมนติกชวนหลงไหลแล้วก็เงียบสงบอันนี้เป็นภาพรวมของบรรยากาศก่อนนะครับทีนี้ผมจะเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับมีหมู่บ้านเล็กๆสไตล์ชนบทตั้งอยู่กลางทุ่งนาไฟในบ้านส่องแสงสีเหลืองอบอุ่นจากหน้าต่างให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับปลอดภัยมีสัตว์ยืนกินหญ้าอยู่อย่างสงบเช่นกวางหรือม้าไดโนเสาร์ไม่เอานะฮะเอากวางกับม้าก็พอนะครับอยู่ในฉากหลังครับไกลๆมีต้นไม้ประปรายตามแนวท้องฟ้านะครับบางส่วนมีหมอกอ่อนๆ นะครับเพิ่มความฝันและความลึกลับคือยิ่งเราใช้จินตนาการของเราเนี่ยหรือเราไปเห็นภาพเนี่ยนะครับวิธีการพร้อมอย่างนี้ให้เราคิดว่าเหมือนเราดูภาพอะภาพหนึ่งเราพยายามบรรยายภาพเนี้ยให้คนคนนึงเข้าใจด้วยคำพูดของเราอย่างละเอียดสังเกตไหมครับการพร้อม AI เนี่ยเหมือนเราดูภาพหนึ่งแล้วเราพยายามบรรยายให้คนที่เห็นเนี่ยเข้าใจด้วยคำบรรยายของเรานะครับต่อนะลายผู้กันสีน้ำชัดเจนละมุนโปร่งใสมีรายละเอียดสูงนะครับแล้วก็แสงเงาแบบภาพยนตร์อารมณ์สงบมหัศจรรย์และชวนหยุดมองความละเอียดสูงระดับมาสเตอร์พีซนะครับเอานะกดเจนนะทีนี้รอให้ AI เนี่ยเจนรูปสักครู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้รูปเชิงศิลปะที่สวยมากๆเลยจาก AI ที่เราเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับว่าเขาเจนรูปได้เนี่ยต้องเปลืองแรงมานั่งป้อนคำสั่งอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ AI ในการเขียนรูปเขียนภาพสร้างสรรค์งานศิลปะได้นะครับซึ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูเคล็ดลับหรือคีย์ก็คือว่าให้คุณจินตนาการว่าคุณดูรูปนี้แล้วสวยเหมือนคุณถ่ายรูปมาแล้วสวยใช่ไหมครับคุณอยากเปลี่ยนรูปนี้เป็นภาพวาดคุณก็แค่อธิบายรูปนี้อย่างละเอียดให้ AI เข้าใจลองเอาไปใช้กันดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับAI เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยนอกจากจะเจนเป็นภาพเจนเป็นวิดีโอแล้วคือผมอยากฝึกอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเจน AI วิดีโอนะครับแต่เรายังก็คงจะต้องฝึกเจนรูปเนี่ยได้หลายรูปแบบให้ได้เพราะการใส่พร้อมรูปภาพครับมันเป็นพื้นฐานของงานวิดีโอวิดีโอเนี่ยเวลาคุณเจนคุณใส่พร้อมเนี่ยมันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้อีกอย่างที่เมื่อกี้พี่หลามบอกไปครับไม่ว่าจะเป็นการขยับสีหน้าท่าทางอารมณ์ต่าง
0: ๆ
1: ถ้าคุณสามารถเจนรูปภาพเนี่ยยิ่งเจนได้ตรงตามใจคุณมากเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับวันนี้คุณฝึกเจนรูปน
0: ะ
1: สมมติคุณป้อนพร้อมไปเนี่ยลองถามตัวเองนิดนึงครับว่ารูปที่คุณเจนมาเนี่ยมันตรงตามใจที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมมีเคล็ดลับง่ายๆพี่หลาม
0: ว้าว
1: เวลาผมเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ ผมจะลองเขียนพร้อมตามนั้นพี่หลามนึกออกไหมสมมติว่าวันนี้คุณดูรูปในอินเทอร์เน็ตหนึ่งรูปนะไหนลองถอดพร้อมสิ
0: เอ๊ะเขามีแต่ text to image อันนี้ image to prompt
1: อันนี้คือฝึกไงครับ
0: image to prompt
1: พี่หลามสังเกตไหมหลายครั้งอ่ะผมพร้อมเนี่ยผมจะพร้อมละเอียดเพราะเวลาผมดูรูปเนี่ยผมจะพยายามมองว่าถ้าผมจะสร้างรูปแบบเนี้ยผมจะฝึกพร้อมว่าพร้อมอะไรคือฝึกแกะเป็นส่วนๆ
0: โอ้โห
1: นี่ถูกมั้ย
0: นี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงอ
1: ันนี้ผมฝึกเองเพราะว่าเราจะฝึกยังไงครับก็คือคุณผู้ชมลองดูถ้าอยากพร้อมเก่งๆนะครับให้เราฝึกก็คือดูรูป1รูปเนี่ยเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดตั้งแต่สัดส่วนของภาพแสงมาทางไหนสีหน้าท่าทางเป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงรูปนี้ควรถ่ายกี่โมงถ้ายิ่งละเอียดมากเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้พร้อมได้รูปเนี่ยที่ตรงใจมากขึ้นเท่านั้นเลยครับ
0: โอ้วิธีการก็คือดูไปในภาพนั้นแล้วพยายามถอดลักษณะในภาพนั้นให้ออกมาเป็นข้อความ
1: นี่คือเคล็ดลับของผม
0: นี่คือ image to prompt จริงๆ
1: จริงผมทำอย่างนี้จริงๆอันนี้จริงเลยครับ
0: พี่มดได้ร่างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาในโลกนี้แล้วจดสิทธิบัตรด่วน
1: เอาผมเป็นอย่างเงี้ยไอ้อย่างมดเราเนี่ยเราดูรูปหลังนั้นน่ะที่หลายพี่เราลองดูรูปนั้นนะถ้าเราอยากเจนรูปเอานอกหน้าต่างเนี่ยเราจะเจนยังไงให้ได้แบบนั้นผมก็จะคิดเลยร
0: ู
1: ปสัดส่วนเท่าไหร่แบ่งสัดส่วนตึกเป็นยังไงแล้วลองเจนดูซิว่าไอ้รูปต้นแบบอะกับที่เราเจนออกไปเป็นเทคเนี่ยมันตรงกับรูปนั้นไหม
0: ฝึกแบบนี้ดีมากม
1: ัน
0: จะช่วยให้เราแบบว่าตรวจสอบได้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันจะตรงกันไหม
1: ครับผม
0: ถ้าตรงแล้วเนี่ยเวลาคุณไปสั่ง AI เขาก็จะทำออกมาแบบที่เราต้องการ
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะสุดยอดมากๆนะครับก็เอาไปฝึกใช้กันนะฮะเป็นการบ้านในทุกๆสัปดาห์ให้เราได้ไปใช้กันเราไปต่อกันช่วงที่3ของรายการนะครับเป็นสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการนี่คือคลิกใช้ให้คุ้มครับ

0: ในยุคดิจิทัลการมีตัวตนหรือพื้นที่แสดงผลงานออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ศิลปินหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กการมีเว็บไซต์ส่วนตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสใหม่ๆวันนี้เราจะมาแนะนำแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ง่ายๆที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดก็สามารถทำได้ครับ 1. แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางเครื่องมืออย่าง Wix, Weebly หรือ Squarespace ช่วยคุณสร้างเว็บไซต์สวยๆได้ง่ายๆด้วยการลากและวางมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมายและระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่ายมากเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ยุ่งยาก 2. ระบบจัดการเนื้อหา Open Source สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและควบคุมได้มากขึ้น WordPress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาหรือ CMS แบบ Open Source คือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับแม้จะต้องใช้เวลาเรียนรู้บ้างแต่มีปลั๊กอินและทีมให้เลือกมหาศาลรองรับการสร้างเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบตั้งแต่บล็อกส่วนตัวไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ 3. การเลือกชื่อโดเมนและโฮสติ้งการมีชื่อโดเมนที่จำง่ายเช่นชื่อของคุณ .com จะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพและน่าจดจำครับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะมีบริการโฮสติ้งหรือพื้นที่ฝากเว็บไซต์ให้พร้อมสับในแพ็กเกจบริการทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเทคนิคครับ 4. การปรับแต่งให้เหมาะกับมือถือผู้ใช้งานส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตที่คุณเลือกใช้รองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้อย่างสวยงามและใช้งานง่ายซึ่งแพลตฟอร์มสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีฟีเจอร์นี้ให้โดยอัตโนมัติครับการสร้างพื้นที่แสดงตัวตนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อแสดงผลงานและความเป็นมืออาชีพให้โลกได้เห็นครับลองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าคลิกใช้ให้คุ้มช่วยเปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้คุณได้เสมอ
1: และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการ
2: AI ใกล้ตัว
1: รายการนี้ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV
3: บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ครับฝากเว็บไซต์ด้วย www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ครับ ETV Channel ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: AI ใกล้ตัวในตอนต่อไปนะครับในช่วงของพี่หลามนะครับผมจะสอนเทคนิคการเจนภาพวิดีโอนะฮะซึ่งวิธีการพร้อมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พร้อมนะฮะมันยังมีส่วนประกอบอื่นๆซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงอีกด้วย
3: เพื่อให้ล้อกับในสิ่งที่พี่หลามสอนนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมาสอนว่าการพร้อมให้แสงเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการมุมกล้องมุมภาพเนี่ยเราพร้อมกันยังไงมาดูในสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
1: ฝึกทำเบื้องต้นนะฮะเริ่มจาก Text to Video ก่อนพิมพ์พร้อมลงไปเป็นตัวหนังสือให้เขาออกมาเป็นวิดีโอสเต็ปที่2คือ Image to Video
3: ครับ
1: มีภาพ Reference ให
3: ้อ๋อแสดงว่าตัวโซล่าเนี่ยเรามีรูปถ่ายรูปมาหรือรูปตัวเราเนี่ยเราสามารถทำให้ตัวเราขยับเคลื่อนไหวได้
1: เราแนบเข้าไปเราแนบเข้าไป
3: เข้าใจ
1: ซึ่งทำได้2แบบนะครับบางคนเนี่ยแนบ Image เพื่อสั่งวิดีโอเนี่ยเพื่อที่ต้องการบรรยากาศ
3: ครับ
1: องค์ประกอบภาพ
3: ครับ
1: เนี่ยมันแทนคำพร้อมทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันพร้อมได้แค่500ตัวอักษรใช่ไหม
3: ครับ
1: รูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนคำได้เป็นพันคำ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่รูปเข้าไปแทนเราก็ทำให้เราสามารถไปพร้อมส่วนอื่นได
3: ้
1: ด้วยประโยคเดียวครับว่าองค์ประกอบและตัวละครแบบเดียวกันในภาพ
3: พี่หลามเคยเห็นไหมหลายคนเนี่ยเอารูปถ่ายตอนเด็กกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยนะครับมาเจนเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวผมเห็นคนทำเยอะมากเลยซึ่งหลายคนเนี่ยทำไม่เป็นวันนี้นะครับผมจะทำให้ดูว่าการที่เราเนี่ยเปลี่ยนจาก image เปลี่ยนจากรูปภาพเป็นวิดีโอให้โทนแสงโทนสีมูดของภาพอารมณ์ภาพเนี่ยเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยแอปไหนบ้างครับที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอได้

้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคล1คนและบุคคลอีก1คนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorousความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า

หากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ Holy Amorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริงๆ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาพัฒน์รุ่งรัตนเสถียรค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันที่จังหวัดน่านหลังเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมขณะนี้ในหลายพื้นที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ส่งครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยองลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการเกษตรให้กับชาวบ้านฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนักศึกษาอาชีวศึกษาจากจังหวัดระยองกำลังตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยลงพื้นที่บ้านห้วยไฮอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฟิกอิทจิตอาสาของอาชีวศึกษาจังหวัดระยองที่ส่งครูและนักศึกษากว่า90คนลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะภารกิจครอบคลุมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยรับล้างซ่อมตรวจส่งมอบพร้อมเปิดจุดรับซ่อม8จุดด้วยกันและระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนติดตามสถานะการซ่อมได้ผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะนอกจากนี้ค่ะยังส่งทีมช่างลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และแก้ไขจุดเสี่ยงไฟรั่วจากน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยค่ะ
1: เรามาเนี่ยในช่วงหลังน้ำลดนะครับมาฟื้นฟูนะครับในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมบ้านแล้วก็เรื่องของน้ำกินน้ำใช้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหมู่บ้านนี้จะมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับสำหรับที่จะสูบน้ำมาใช้ก็เกิดความเสียหายนะครับวิไลอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองนะครับก็มาร่วมกันทั้งหมด12วิทยาลัยครับจังหวัดระยองครับมาถึงจังหวัดน่านเพื่อที่จะนำวิชาชีพนะครับที่เด็กได้เรียนในห้องเรียนเด็กได้ฝึกงานในถามกับการนะครับมาเป็นจิตอาสาบริการให้กับประชาชนในจังหวัดน่านนะครับภายใต้ชื่อของการพิกิจจิตอาสานะครับดังนั้นตรงนี้น่ะก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพนะครับทางด้านช่างนักอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนะครับและสมรรถนะสูงของอาชีวศึกษาของเรานะครับ
2: ในการนั้นเองนะครับเพราะว่าเข้าเชิญลูกที่เสียมาทำก็เจ้าดีขึ้นมาได้ได้ดีได
3: ้วันนี้เราเอาอะไรมาซ่อมครับ
2: เราใช้ที่เล่น
3: โอ้ใช้เวลานานไหมในการซ่อม
2: ไม่นานครับ
3: โอ้อยากจะฝากอะไรถึงทีมนักเรียนอาชีวะหน่อยครับ

0: บายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญระบายน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่ขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในตำบลเขตเทศบาลนครยะลาค่ะส่วนมาตรการที่3ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเต็งนอกเดินหน้าขุดแนวคลองใหม่โดยประสานรับบริจาคที่ดินจากประชาชน32คนเพื่อระบายน้ำจากเขาบือยอและ4แยกมลายูบางกอกลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงค่ะลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองนั่นเองส่วนมาตรการที่4ค่ะเพิ่มระบบเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำอัตโนมัติในตำบลบุดีเพื่อให้การแจ้งเตือนรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
1: ตัวเทศบาลเองเนี่ยอยากเรียนว่าเราเองเนี่ยในลำน้ำที่ลงมาจากบุดีเนี่ย4สายยังไงก็ลงมาที่เรานะครับแต่ส่วนที่3สายที่จะไหลออกไปทางบางงวยเนินงามเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามเคลียร์เส้นทางให้ไหลลงเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ำตรงนี้ถ้าไหลช้าลงมันก็จะเอ่อล้นกลับเข้ามาท่วมในสะเต็งนอกแล้วก็มามีผลที่ในส่วนในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งก็ได้มีการเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาร่วมกันนะครับแล้วก็ตกลงแบ่งพื้นที่ในการทำงานเคยที่น้ำที่เคยไหลเข้ามาสาย15นะครับก็อาจจะไม่มีละนะครับก็จะไหลลงเข้าไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ตรงบางงวยบะแดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนในช่วงฤดูฝนนะครับ
0: นอกจากนี้เขตเทศบาลนครยะลาเตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่รองรับน้ำหนัก100กิโลกรัมสำหรับลำเลียงอาหารยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเกิดอุทกภัยด้วยค่ะคุณผู้ชมครับภายหลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่เข้ามาเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะและมีกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในเมืองพัทยาส่งผลให้ธุรกิจหลายประเภทกลับมาคึกคักค่ะอย่างร้านสักแทททูที่มีทหารสหรัฐเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะช่างบีหนึ่งในผู้บริหารกอลี่แทททูพัทยาตั้งอยู่ภายในซอย8ชายหาดพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเปิดเผยค่ะว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจร้านสักในพื้นที่เมืองพัทยาค่อนข้างเงียบเหงาโดยเฉพาะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยมากๆบรรยากาศภายในซอยก็ค่อนข้างเงียบมีผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มากนักขณะที่ผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าร้านค่าอุปกรณ์และค่าจ้างพนักงานแต่หลังจากกำลังพลสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาทำให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นค่ะช่วยให้บรรยากาศกลับมาคึกคักและมีรายได้เพียงพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในร้านได้มากขึ้นด้วยสำหรับลวดลายที่กำลังพลสหรัฐนิยมเลือกสักส่วนใหญ่เป็นงานภาพเหมือนค่ะรวมถึงลวดลายที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อเช่นพระเยซูเทวดาและปีศาจตลอดจนลวดลายที่สื่อถึงเรื่องราวหรือประสบการณ์ในชีวิตโดยมีทั้งการสักเต็มแผ่นหลังสักบริเวณแขนและขาขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลค่ะ
2: ทหารมีก็มีเมื่อวานมี2คนครับพี่ก็วันนี้ต้องมีเพิ่มมาอีก2
3: คาดว่าจะมีทุกวันไหม
2: น่าจะหมดแค่นี้แล้วครับ
4: พรุ่งนี
2: ้อาจจะมีคนแต่ก็สักต่อเนื่องจากเมื่อวานครับ
3: ค่าตั้งร้านเป็นเงินสะพัดเนี่ย
2: ก็เงียบมาหลายวันแล้วก็มีเงียบมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะมีอันเนี้ยเข้ามาครับเงียบมาเป็นเดือนแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีบ้างไม่มีบ้างแทบจะไม่มีลูกค้าเลยครับก็ได้ทหารมาช่วยค่าเช่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคักขึ้นมาหน่อยธรรมดาก็จะไม่มีคนเดินเลยครับในซอยแทบจะเงียบมากก็ถ้าไม่มีทหารก็ไม่มีคนเดินเลยครับ
0: ผู้ประกอบการร้านแทททูมองว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐช่วยสร้างบรรยากาศและกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่เมืองพัทยาหลังจากธุรกิจร้านสักต้องเผชิญกับภาวะซบเซามาระยะหนึ่งค่ะไปกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาโดยนับเป็นครั้งแรกที่จัดงานดังกล่าวในประเทศไทยค่ะที่ลานโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายในงานมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารนวัตกรรมและความสัมพันธ์

0: ในสหรัฐค่ะภายในงานมีการจัดแสดงบูธจากหน่วยงานและบริษัทอเมริกันค่ะอย่างเช่นบูธกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐโครงการ Education USA และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐรวมถึงบูธอาหารจากแบรนด์ต่างๆด้วยอย่างเช่น CP KFC และหาดทิพย์นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียง Yamaha คอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก Queen on the Street Workshop Street Artการสาธิตทำอาหารเกมตอบคำถามเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันสะกดคำตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันรวมถึงความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในสหรัฐด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญที่สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีและเลือกอำเภอหาดใหญ่เป็นสถานที่จัดงานอเมริกันแฟร์แห่งแรกในประเทศไทยค่ะพร้อมกล่าวถึงความประทับใจจากการเดินทางมาหาดใหญ่ด้วยค่ะว่าได้มีโอกาสรับประทานไก่ทอดหาดใหญ่และชื่นชอบในรสชาติเป็นอย่างมากโดยมองว่าไก่ทอดหาดใหญ่มีรสชาติอร่อยไม่เผ็ดและถือเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นสัมผัสอาหารไทยค่ะคุณผู้ชมคะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็น1ใน3แห่งต้นแบบศิลปะหนังใหญ่ในประเทศไทยที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
1: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
2: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
1: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
2: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่า จะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษณ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
1: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ

้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าคร่านี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำให้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยมาติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชวนชิมส้มโอทับทิมสยามปากพนังค่ะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่ต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนื้อสีชมพูเข้มขูดชุ่มฉ่ำแต่ไม่แฉะรสชาติหวานอร่อยแบบนี้ยังคงถูกตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อย่างเข้มงวดก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคค่ะที่ไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังครั้งที่3/2569ค่ะคณะกรรมการได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายเมื่อวันที่24-27สิงหาคมที่ผ่านมารวม48รายค่ะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ GI พร้อมพิจารณาผู้ประกอบการที่ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอทับทิมสยามปากพนังอีก3รายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นการมุ่งรักษาคุณภาพและอัตลักษณ์ส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้ได้มาตรฐาน GI สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะตลาดนัดชุมชนเป็นทางเลือกของชาวบ้านในหลายจังหวัดในการเลือกซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆในราคาประหยัดค่ะอย่างเช่นตลาดนัดเตาปูนอำเภอเมืองยะลาเป็นตลาดที่มีอาหารหลากหลายและได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่ค่ะอาหารหลากหลาย

0: ราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง10บาทที่ตลาดนัดเตาปูนถนนสายท่าสาบอำเภอเมืองยะลาทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่แวะมาเลือกซื้ออาหารกันอย่างคึกคักค่ะมีทั้งข้าวหมกข้าวเหนียวไก่ทอดแกงสำเร็จรูปขนมไทยผักผลไม้สดรวมถึงเสื้อผ้าของใช้ตั้งขายยาวกว่า1กิโลเมตรราคาส่วนใหญ่เข้าถึงง่ายค่ะเริ่มตั้งแต่10บาทถึง20บาทขณะที่ร้านค้าก็พยายามตรึงราคาแม้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของชาวบ้านค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็ราคาเริ่มต้น20บาท25 30ค่ะแล้วแต่ชิ้นไก่ค่ะถ้าเป็นน่องก็25พร้อมข้าวถ้าเป็นหน้าอกแบบนี้ก็20พร้อมข้าวค่ะยังอยู่ได้ค่ะวันนึงไก่ก็ประมาณ40ตัวข้าวก็ประมาณ30กิโลค่ะหมดค่ะไปตลาดสาย15แล้วก็มลายูบางกอกหน้าถ้ำก็ท่าสาบค่ะเพราะว่าราคาก็แค่20บาทแบบนี้ค่ะมีสแกนกับเงินสดค่ะ
0: สำหรับตลาดนัดเตาปูนตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายท่าสาบอำเภอเมืองยะลาค่ะจะเปิดขายช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถแวะไปอุดหนุนกันได้ค่ะไปเที่ยวกันต่อค่ะกับมหกรรมมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียต่างได้สัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความสุขของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้จัดขึ้นที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ที่จัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลามีกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปินกิจกรรมเบตงคัลเลอร์ฟูลแสงสีประดับเมืองงานออกร้านสินค้าอาหารและของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่วประเทศค่ะและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 คนกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเบตงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลาด้วยกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมีจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่ปัตตานีและนราธิวาสเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่องมีกิจกรรมตลอดเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะปิดท้าย NBT ทั่วไทยวันนี้ค่ะตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณีโลชิงช้าค่ะหนึ่งในอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะคือประเพณีโลชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเป็นการโลชิงช้าแบบดั้งเดิมค่ะโดยใช้เชือกที่ทำจากเปลือกไม้หรือเถาวัลย์ถักทอเข้าด้วยกันจนแน่นซึ่งก็ได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาข่าที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีค่ะเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาข่าเพื่อเซ่นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะของคนในชุมชนด้วยนอกจากการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวชิมกาแฟผาฮีและชมทะเลหมอกด้วยโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนค่ะจังหวัดเชียงรายยังมีงานโลชิงช้าในอีกหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นที่บ้านสามแยกอาคาตำบลแม่สลองในและอำเภอแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 5-6 กันยายนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่ 12-15 กันยายนด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมอาคากันอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: สุบีนะครับแสดงถึงความเป็น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาพัฒน์รุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
5: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
6: วิถีคน
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
0: ์สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณพลิมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ออกมาเตือนครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันมะรืนนี้คือ 5-7 กันยายน4จังหวัดภาคอีสานครับต้องเฝ้าระวังแม่น้ำโขงระดับน้ำจะสูงขึ้นมากนะครับเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเกือบ5เมตรเลยนะครับมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับปกติแล้วก็จะหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกด้วยทางนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับคาดว่าช่วงวันที่5ถึงวันที่7เลยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้ก็จะมีตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังปานกลางครับขณะที่ระดับน้ำณวันนี้แม่น้ำโขง5กันยายน2569 4สถานีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับสถานีของเจียมเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรเหลือต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตร29เซนติเมตรมุกดาหารเพิ่มขึ้น12เซนติเมตรเหลือ2เมตร75เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามทุกสถานีระดับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าประมาทครับ
1: ส่วนจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะโดยจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า35ล้านบาทครอบคลุมกว่า 6,000 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็น 61% ของผู้ประสบภัยค่ะโดยจังหวัดน่านเปิดตัวเลขนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวข้อมูลณวันนี้ค่ะวันที่5กันยายน2569จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 35,430,000 บาทครอบคลุมมากกว่า 6,000 ครัวเรือน 16,370 คนคิดเป็น 61% ของครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขที่

0: ครบแล้ว 100% ส่วนอำเภอภูเพียงอำเภอปัวท่าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองน่านจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเยียวยานั้นถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนค่ะกรณีตกหล่นหรือว่าตกสำรวจสามารถติดต่อเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ภายในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะหรือสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหมายเลขโทรศัพท์054710000หรือว่า054716174ค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับไปแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งซ้ำซากด้วยโดยบอกว่าพร้อมสนับสนุน4โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หนองมโนราตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมสะท้อนปัญหากันอย่างรอบด้านสำหรับพื้นที่ตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากน้ำขำและก็น้ำจันทำให้ฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงปี2567ถึง2569มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมมากกว่า750ครัวเรือนนะครับแต่ในขณะที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากบางพื้นที่กลับเป็นพื้นที่ขัดแคลนน้ำครับต้องพึ่งพาน้ำฝนทำการเกษตรเป็นหลักส่วนแหล่งน้ำสำคัญอย่างเวียงหนองหล่มก็มีสภาพตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารสัตว์ด้วยทางเทศบาลตำบลจันจ้าจึงเสนอขอรับการสนับสนุน4โครงการสำคัญได้แก่การปรับปรุงฝ่ายกล้วยคำเพิ่มศักยภาพการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลการพัฒนาระบบส่งน้ำสายหลักจากคลองธรรมชาติไปสู่คลองคอนกรีตเชื่อมต่อฝ่ายหนองปึ๋งการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำและโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์กระจายน้ำบ้านต้นยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่นาเกษตรน้ำฝนราว500ไร่นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้อีกด้วยนะครับส่งผลให้เครื่องจักรแปรรูปข้าวที่ได้รับการสนับสนุนมาก็ยังเดินเครื่องได้ไม่เต็มกำลังแล้วก็ยังมีปัญหาที่ดินอาคารเก็บสินค้าด้วยรัฐมนตรีบอกว่าจากที่ฟังปัญหาที่เสนอมาได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินไปเร่งสำรวจออกแบบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและทางรัฐบาลก็มีนโยบายทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงอย่างรวดเร็วด้วยครับ
0: ส่วนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะกรุงเทพมหานครย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะย้ายมาที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่เหลือประมาณ60คนยื่นคำร้องภายใน30วันเพื่อรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยย้ายจุดจากวัดพิเรนค่ะมาที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทางด้านเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะนายนราธิปโกตนก็บอกว่าขณะนี้มีผู้ประสบภัยยื่นคำร้องแล้ว164คนแบ่งเป็นกรณีทุนประกอบอาชีพ162คนค่าเช่าที่อยู่อาศัย1คนและค่ารักษาอาการบาดเจ็บ1คนขณะที่ยังมีผู้ประสบภัยอีกประมาณ60คนอยู่ระหว่างรอยื่นเอกสารโดยผู้ประสบภัยค่ะสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน30วันนับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะติดตามแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นเอกสารเพื่อให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์สำหรับการช่วยเหลือกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับเงินไม่เกิน 11,400 บาทส่วนผู้ที่มีความเสียหายของกิจการสูงต้องดำเนินการบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการประเมินมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมหากกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือว่าถูกเพลิงไหม้อย่างเช่นหลักฐานการเช่าใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเอกสารประกอบอื่นตามแต่ละกรณีไปค่ะ
2: ก็พยายามให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับเข้ามายื่นคำร้องที่เขตนะครับก็คือมาประเมินก่อนนะครับว่าเข้าข่ายกับทางเขตไหมทางกทม.ไหมเนาะพยายามจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางครับการแจ้งไปแล้วครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับเอกสารที่ท่านพอหาได้ว่าท่านเป็นผู้เช่าในบริเวณนั้นจริงครับหรือไม่ก็เป็นพวกใบค่าไฟค่าน้ำนะครับที่ท่านพอจะมีหลักฐานเพราะว่าบางคนเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยไฟไหม้ไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามช่วยเหลือครับเราก็มีการสอบปากคำนะครับเพื่อเป็นหลักฐานของเราด้วยครับ
0: ทางนี้หากว่าผู้ประสบภัยไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้จึงขอให้ผู้ที่รับความเสียหายเร่งติดต่อสำนักงานเขตเพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
1: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาถึงเรื่องกระแสข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่ามีคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านก็ระบุว่าถ้ามีหลักฐานว่าใครเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นขอให้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้เลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยนายกถามนักข่าวว่ามีข่าวหรอต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวมาว่ามีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะไม่ได้รับข่าวนั้นนะครับส่วนที่ว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นหลักฐานในลักษณะเชื่อมโยงกับรันตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.หากใครมีหลักฐานไม่ว่าจะจริงหรือเท็จขอให้เอาไปยื่นกับปปช.เพราะปปช.มีวิธีพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏในส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแล้วตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
1: ว่ามีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยไงคะนายก
2: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จเดี๋ยวปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์อย่างเงี้ยก็นี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดมันปรากฏนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการในการตั้งวินัยร้ายแรงทำการสอบนะครับทำการให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้ว
3: เกือบ6เดือนนะคะที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศวันนี้มีรายการคุยกับครม.อนุทินทาง NBT นะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนถ้าโอกาสอำนวยก็จะไปร่วมรายการด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: หัสไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินในวันเดียวกันนี้โดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อไปนะคะถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
1: เห็นวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนวันนี้
2: ยังไม่ได้ติดตามเลย
1: เป็นคนแรก
2: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
3: เห็นพี่สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
4: ซึ่งเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินก็เป็นการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะครับท่านรองนายกเน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตั้งเป้าหมายว่าประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการบอกว่าหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านครับคือปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งหลายประเทศก็เริ่มเอามาช่วยทำงานบางประเภทแล้วตั้งเป้าหมายลดภาระงานงบลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าถ้าหากไทยไม่ปรับตัวก็อาจจะตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันครับ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันนี้2ก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
6: ่ครับ
5: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
6: ครับ
5: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
6: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
5: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐเรื่องนี้นายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไป
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลังนะวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
6: ้ครับ
5: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
6: ครับ
5: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบาย Digital Government แล้วก็ Open Government นะคะเพื่อให้การทำงานของภาครัฐนั้นโปร่งใสตรวจสอบได้รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายแล้วก็นำรายได้กลับมาพัฒนาระบ

0: เพื่อลดแรงจูงใจทุจริต
1: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำ digital government นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
2: ครับ
1: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ fast track
2: ครับ
1: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
2: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
1: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
2: ให้มันอยู่ในระบบซะ
1: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
2: ครับ
1: คนละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
2: ครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
2: ้ครับ
1: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
2: เขาเป็นผู้ประสบภัย
1: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกรอ
2: ครับ
1: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
2: ครับ
1: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT MCOT ททบ5สถานีและถ่ายคู่ฟ้าครับ
0: ในเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับสำนักงานสำคัญของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเป้าหมายแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะไปหรือมีอายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ40ถึง49ปีและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินก้อนชดเชยสูงสุดในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน12เท่าภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือห้ามกลับมาเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของรัฐอีกทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญได้แก่ปรับกำลังคนโดยตรึงอัตราว่างและบริหารตำแหน่งเกษียณอย่างเข้มงวดลดงานที่ไม่จำเป็นออกแต่คงคนเอาไว้ในงานบริการที่ประชาชนยังต้องการในส่วนของการปรับกระบวนการผลักดันพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570เพื่อตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนลดการเรียกเอกสารแล้วก็สกัดปัญหาทุจริตและสุดท้ายการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีดึงระบบดิจิตอลมาทำงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานและเปิดทางจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกแทนการเพิ่มข้าราชการประจำเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนั้นต้องดีขึ้นนอกจากนี้นางสาวรัชดายังระบุนะคะว่าเป้าหมายหลักของการปฏิรูปในครั้งนี้ประชาชนจะต้องไม่แบกรับภาระแต่ต้องได้รับการบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงและทำให้การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุด
3: นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งใน

0: ประเทศนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะครับหลังจากพบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องนิรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรในเนื้อหาระบุครับว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรแต่หากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน Agrinext สุรินทร์นะคะผลักดันเทคโนโลยี AI สู่ภาคการเกษตรสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinext สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า AI จะไม่เข้ามาแทนที่เกษตรกรแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความแม่นยำลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สภาพดินบริหารจัดการน้ำคาดการอากาศตรวจโรคพืชใช้โดรนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตโดยตั้งเป้าให้จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็ต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในหลายด้านขณะที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการขับเคลื่อน3ด้านทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาทักษะดิจิทัลและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยรวมถึงโครงการ THAI Passport เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำ AI ไปใช้จริง
2: ส่วนในเชิงของเทคโนโลยีที่ลงมาต้องบอกว่ามีหลายอย่างมันมี2ส่วนวันนี้เราเข้าใจว่าเราลงมาเนี่ยอยากที่จะนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเอามาเรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
1: ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบชุดอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตร5ชุดนะคะให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างนำไปพัฒนาการผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
0: ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อยากจะทราบจำนวน Active User ของโครงการนี้นะครับล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE ได้เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าไทย AI Passport ข้อมูลถึงวันที่3กันยายน2569มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 1.47 ล้านคนครับมีการป้อนคำสั่งใช้งานหรือว่า prompt แล้วกว่า4ล้าน prompt โดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน

0: 722,030 users ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 users สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณ pay per active user จะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งนิยามของคำว่าผู้ใช้งานจริงนั้นหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา 24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้สำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่18สิงหาคมก่อนเปิดการใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อให้สร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างและเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์อ้างว่าโครงการไทย AI Passport นำ AI รุ่นเก่ามาให้บริการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำมากกว่า30โมเดลซึ่งมีหลายระดับและหลายรูป
1: ต่างกัน
2: มาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะกันยายนแล้วเป็นเดือนสุดท้ายค่ะของโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 คนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1,192,565 รายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมไปแล้วสูงถึง 138,379 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,604 ล้านบาทแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,901 ล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปค่ะที่หมวดหมู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็พบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,156 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ซึ่งโครงการนี้มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่โครงการนี้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยค่ะ

0: เริ่มในช่วงเศรษฐกิจนะครับมาดูข่าวนี้ปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเดินหน้าจัดทำ MOU ความร่วมมือด้านทรัพย์สินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง AI และ IP Finance ตั้งเป้าหมายการลงนาม MOU ฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเห็นด้วยกับฝ่ายไทยครับว่า MOU จะเป็นเครื่องมือสำคัญสานต่อความร่วมมือส่งเสริมระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองประเทศทางนี้ได้เน้นย้ำว่าจะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นอาทิการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งเงินทุนการป้องกันปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการแยกแยะสินค้าเพื่อยกระดับความสามารถในการตรวจจับและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัททำให้แก่เกษตรกรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วไม่สามที่กำลังการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานก็สอดคล้องกับสต็อกของสินค้าและปัจจุบันยังสามารถรองรับข้าวโพดได้เพิ่มเติมกำลังการผลิตนอกจากนี้ยังไม่พบปัญหารถติดคิวรอรับซื้อบริเวณหน้าโรงงานโดยบริษัทใช้ระบบให้ผู้ที่จะนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจำหน่ายลงทะเบียนจองล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการปริมาณผลผลิตไม่ให้รถบรรทุกมาจอดรอสะสมหน้าโรงงานซึ่งช่วยลดความแออัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องหากพบการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศหรือว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: คณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาในหัวข้อปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เพิ่มรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนรับฟังมุมมองการปรับโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานของประเทศนะครับเพื่อกำกับดูแลราคาพลังงานให้เป็นธรรมครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวในงานสัมมนาปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เติมรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรโดยนายพีรพันธ์ระบุว่าจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ควบรวมให้เหลือหน่วยงานเดียวเพื่อสร้างความเป็นทำด้านราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนครับด้านนางรสนาโตศิตรกูลประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าไฟเท่านั้นนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงค่าพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งระบบซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตการขาดกลไกควบคุมและกำกับดูแลที่ดีทำให้ภาคเอกชนได้ประโยชน์แต่ภาคประชาชนกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายภาครัฐจึงควรกำหนดเพดานกำไรของเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศกำลังเอื้อให้กลุ่มทุนเอกชนครับยกตัวอย่างกรณีกฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 31% เนื่องจากรัฐไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมและให้เอกชนเข้ามารับงานต่อคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเพื่อผลักดันแก้ไขกฎหมายโครงสร้างพลังงานควบรวมกฎหมายและองค์กรกำกับดูแลระหว่างกกพ.และกพช.ให้แม่อยู่ภายใต้หน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
1: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะจัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรให้เป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นโดยนายอนวัตรสุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BM ค่ะต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงาน BM Care 2026

0: 6 Health Station ที่เมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะก็คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถโมบาย Stroke Unit จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันก็ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและก็ความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการแล้วก็การดูแลสุขภาพกายใจด้วยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมงานได้นะคะที่เมโทรมอล MRT สวนสถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3จนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะ
1: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะ

0: จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทั่วมาคุณนี
2: ่โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

ร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ

0: ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมกว่า7ไร่เพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์เน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ต่อมาได้รับประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2470โดยปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงแต่เปิดให้บริการจริง272เตียงให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและก็ทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอย่างเช่นหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ทั้ง2หลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
1: ทายาทและลูกศิษย์ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกนาฏศิลป์ไทยเปิดเวทีเยาวชนเรียนรู้ศิลปะการรำไทยครับที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางมีการจัดกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วผู้มีบทบาทวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักอันเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยผู้เข้าร่วมมีทั้งทายาทลูกศิษย์และบุคคลสำคัญเช่นนางเพชรพริ้งสารสินหลานสาวท่านผู้หญิงแพ้วนายไพโรจน์ทองคำสุขเลขาธิการศิลปากรสมาคมข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอุปนายกศิลปากรสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันต่างภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการแสดงนาฏศิลป์นิทรรศการประวัติและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วซึ่งจะจัดแสดงณห้องสมุดนิทรรศการนิทรรศรัตนโกสินทร์ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทยในวันที่13ตุลาคมโดยเชิญศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการร่ายรำให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
2: ในปีนี้เนี่ยค่ะเราเน้นในเรื่องของผลงานของท่านที่ท่านได้ประดิษฐ์ท่ารำมาตลอดเวลาที่มาทำงานรับราชการที่กรมศิลปากรนะคะโดยที่เราได้รวบรวมผลงานถึง122ผลงานซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของท่านที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และรับการแสดงอยู่มากมายนะคะ
1: ท่านผู้หญิงแพ้วมีพื้นฐานการศึกษาน่าจะสินจากราชสำนักและโรงเรียนสวนกุหลาบก่อนติดตามสามีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการทูตทำให้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการแสดงของประเทศต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานการจัดกิจกรรม122ปีชาตการจึงไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยได้รับการอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดต่อไป
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยภายในงานค่ะได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคสามารถทำการนำแสดงมานำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นลิเกสอนรามน้ำเพชรคอนเสิร์ตดนตรีต่างๆลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร6อุดรธานีพร้อมจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นกว่า60ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกกว่า100ร้านค้าหวังสร้างโอกาสและก็รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาเดินชมงานได้เรียนรู้อย่างเช่นการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนเป็นต้นค่ะตลอดจนการแสดงจากศิลปินและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมรดกอย่างวันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีสากลโดยกรมศิลปากรด้านประชาชนที่มาเดินเยี่ยมชมงานก็บอกนะคะว่าภายในงานค่ะมีสินค้าแล้วก็การแสดงรวมถึงกิจกรรมให้เลือกชมหลากหลายทีเดียวซึ่งสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านเอกลักษณ์ของชิ้นงานและรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีราคาที่สัมพันธ์กับคุณภาพรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมแล้วก็รักษาให้คงอยู่ต่อไป
3: แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็แตกต่างหลายๆอย่าง
4: ค่ะ
3: คืออย่างเป็นพวกเงินเป็นพวกศิลปะการวาดเขียนอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบเอากาแฟปกติเราก็มิกซ์ใช้แค่สอนและพวกสีทำอันนี้ก็แตกต่างกันไปคือ
4: ต้องเอากาแฟไหมคะ
3: ฝีมือต้องฝีมือแบบล้วนๆของวัฒนธรรมไทยเราค่ะถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองทองงานของ
5: สีสัน
3: ไทยใช่ไหมคะค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมไทยถ้าใครมีโอกาสมาเชิญเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะที่พวกคุณต้องการค่ะ
5: มีแสดงก็มีทุก
3: การแสดงมีเวทีอะไรหลายๆอย่างมีอาหารการกินมีเสื้อผ้ามีพวกเครื่องประดับมีพวกวาดเขียนอะไรหลายๆอย่างค่ะอันนี้ยังเดินยังไม่ดูยังไม่ทั่วเลยค่ะ
6: รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคดีค่ะมันด้วยความที่แบบคือมันก็จะผสมผสานแบบความเป็นภูมิปัญญาความเป็นศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นลงมาในชิ้นงานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ค
6: ่
7: ะแล้วเราเดินงานนี้เราชอบส่วนไหนที่สุด
6: ชอบที่เป็นเครื่องประดับเงินค่ะเพราะว่าปกติก็ใส่เครื่องประดับเงินอยู่แล้วใช่ก็เลยแบบชอบ
7: งานฝีมือไทยเครื่องประดับเงินถือว่ายูนิคแล้วก
6: ็ถิ่นประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้นๆแล้วก็แบบด้วยความที่แบบฝีมือของคนที่ทำทุกๆอย่างเลยนะคะค่ะ
1: น่าตกใจนะครับมาจากการตรวจสุขภาพเชิงรุกนครก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเตรียมยกระดับระบบ Bangkok Minds ดูแลสุขภาพจิตครับนางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดงาน Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายและการดูแลสุขภาพจิตตลอดจนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการกระจายช่องทางการช่วยเหลือโดยเฉพาะสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิต ดยกทมได้เร่งพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มชื่อว่า Bangkok Minds ซึ่งเป็นข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพใจควบคู่กับการเชื่อมโยงบริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ระบบ AI DMind เพื่อให้คนกรุงเทพเข้าถึงช่องทางประเมินและส่งต่อการรักษาผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพหมอกทมโดยมีระบบ AI ประเมินความเสี่ยงหากพบเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงระบบจะแจ้งเตือนไปยังนักจิตวิทยาเพื่อติดต่อกลับให้คำปรึกษาทันที
5: ถ้าเป็นปัญหาน้อยๆก็จะมีคำแนะนำหรือปัญหาปานกลางขึ้นมาที่

0: ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก็จะมีคำแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลหรือให้ไปคลินิกจิตเวชที่เรามีอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ถ้าเลเวลมันสูงขึ้นเป็นเคสแดงนะคะแดงนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมันจะมีการอเลิร์ตไปที่คนที่อยู่เวรเรามีนักจิตวิทยาที่อยู่เวรอยู่นะคะซึ่งพอได้อเลิร์ตตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการโทรกลับพอแบ็กกลับไปที่คนที่สกรีนนิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะให้คำปรึกษาแต่ถ้าแรงรุนแรงมากก็จะมีระบบเข้าไปในระบบของเราคือเรื่องของเอราวัณซึ่งอาจจะต้องชาร์จหรือเข้าพื้นที่
1: ทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพพบว่าคนกรุงเทพมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง 6% นะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 2.7% และกลุ่มที่พบความเสี่ยงสูงสุดก็คือเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-34 ปีจึงต้องเร่งสร้างระบบดูแลโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกทม.ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะครูให้สามารถคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้
2: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการบูลลี่ในโรงเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมเริ่มต้นมาจากคำล้อเลียนหรือว่าการแซวกันหรือว่าการแกล้งกันที่ผู้กระทำเองเป็นฝ่ายมองว่าเป็นเพียงเรื่องสนุกแต่สำหรับเด็กที่ตกเป็นเป้าหมายการถูกกระทำซ้ำๆอาจจะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจสะสมเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าภาวะซึมเศร้าในที่สุดบางกรณีค่ะอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นทีมข่าวสังคม NBT ค่ะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสจิตวิทยาเด็กกับคำอธิบายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะถึงต้นตอของพฤติกรรมบูลลี่สัญญาณเตือนที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามและวิธีการที่พ่อแม่ครูรวมไปถึงเพื่อนๆนะคะสามารถช่วยกันตัดวงจรความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายสายเกินไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ทำของคนเราเนี่ยมันจะมีเกิดจากหลายๆเหตุผลค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวของเขาเองค่ะเขาอาจจะเกิดมาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใจร้อนนะคะคือเด็กแต่ละคนเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกประกอบกับการดูแลนะคะประสบการณ์ที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาถูกเรียกว่าอาจจะถูกความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่ามันก็เหมือนถูกแกล้งเช่นกันนะคะพี่น้องแกล้งกันไปแกล้งกันมาได้มีการจัดการที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าถูกตามใจจนเกินไปหรือเปล่าจนเข้ามาโรงเรียนค่ะบรรยากาศในโรงเรียนมีใครเคยทำเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาทำเนี่ยปลอดภัยนะคะคือเป็นคนทำดีกว่าเป็นคนถูกทำหรือเปล่า
4: คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ทำไมเด็กคนนี้ถึงบูลลี่คนอื่นแต่ต้องย้อนกลับไปถามว่าเขาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และความรุนแรงมาจากไหนเพราะในมุมจิตวิทยาพฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่อาจเป็นผลจากหลายปัจจัยตั้งแต่อุปนิสัยประสบการณ์ที่พบเจอรูปแบบการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ในครอบครัวไปจนถึงสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากสังคมรอบตัวรวมไปถึงสังคมออนไลน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเด็กที่ถูกบูลลี่อาจไม่ได้ร้องไห้ให้เราเห็นบางคนเลือกเงียบบางคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบางคนค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนจากเด็กที่เคยพูดคุยกลายเป็นคนที่แยกตัวจากเด็กที่เคยมีสมาธิกลายเป็นคนที่เรียนไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นพฤติกรรมวัยรุ่นทั่วไปแต่บางครั้งมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือ
3: สัญญาณที่เราจะเห็นชัดๆเนี่ยอาจจะมีอยู่4ด้านนะคะ1ค่ะด้านร่างกายเลยคือเขาอาจจะปวดหัวนอนไม่หลับปวดท้องเอา2เรื่องของพฤติกรรมเช่นเงียบไปเลยเมื่อก่อนเคยคุยเคยร่าเริงแต่ใสตอนนี้เงียบเชียวนะคะแยกตัวร้องไห้นะคะหรืออาจจะพูดว่าไม่อยากไปโรงเรียนข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะก็ชัดๆค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือเปล่าหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสังเกตง่ายๆก็เป็นเรื่องของการเรียนมันจะไม่มีสมาธิค่ะเพราะว่าจะมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นอาจจะทำงานไม่เสร็จการเรียนตกต่ำงานค้างเต็มไปหมดเลยรวมถึงมันอาจจะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีคำพูดค่ะไม่อยากไปโรงเรียนอยากนอนแล้วไม่ตื่นเลยหรือว่าโกรธคนนี้มากอยากแก้แค้นคนนี้มากจริงๆแล้วมันจะมีอะไรบอกอยู่ล่ะคะ
4: เมื่อผู้ปกครองหรือครูจับสัญญาณความผิดปกติได้ ด่านแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสั่งสอนหรือรีบหาทางออกให้กับเด็กแต่คือการรับฟังอย่างเข้าใจเพราะบ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เด็กสามารถทำได้จริงในสถานการณ์นั้น
3: จริงๆแล้วช่วยได้อย่างมหาศาลค่ะนั่นคือการที่เข้าไปสอบถามและรับฟัง
5: รับฟังจริงๆ
3: รับฟังจริงๆสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไปถามเสร็จปุ๊บเป็นยังไงอ๋อโดนเพื่อนแกล้งก็เนี่ยออนแอร์อย่างนี้ถึงได้โดนแกล้งทำไมไม่สู้กลับไปเลยล่ะเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับสิคือบางครั้งพอเราเสนอทางออกที่เป็นทางออกของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเขาค่ะคือบางทีมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก่อนว่าชีวิตมันแย่ขนาดไหนให้เข้าใจก่อนแล้วถึงเวลาก็ค่อยมาตกลงกันว่าเอ้ยทางไหนมันจะเป็นทางที่มันดีที่สุด
4: และนี่คือจุดที่การแก้ปัญหาบูลลี่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะการแก้ปัญหาแบบจับคู่ให้เด็ก2คนมาปรับความเข้าใจกันอาจจะไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือวัฒนธรรมของทั้งพื้นที่
3: จริงๆบูลลี่ต้องทำเป็นระบบนะคะเราจะไม่มาว่าคนนี้แกล้งดูแลคนนี้คนนี้ถูกแกล้งดูแลคนนี้จริงๆเราต้องทำกับทุกคนค่ะหลักก็คือเราอยากให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยมีความชัดเจนเลยค่ะว่าทุกคนไม่ยอมรับเรื่องการบูลลี่เราจะบอกเลยค่ะว่าเด็กที่อยู่เฉยๆกรุณามาเป็นคนที่ช่วยปกป้องคนที่ถูกบูลลี่คือถ้าเราแก้ทีละคู่เนี่ยโอ้โหแก้ทั้งชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วทั้งหมดร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยกลุ่มที่รังแกคนอื่นมันมีนิดเดียวค่ะ
4: การยุติปัญหารังแกบูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่งานที่ง่ายหากแต่ต้องอาศัยการประสานมือกันอย่างเป็นระบบการอาศัยความเข้าใจทางจิตวิทยาการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของโรงเรียนคือหัวใจของการตัดวงจรการบูลลี่เพื่อสกัดปัญหาตั้งแต่ต้นไม่ให้บานปลายไปสู่ความสูญเสียในอนาคต
1: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
6: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nakavisut. We begin tonight with a warning for communities along the Mekong River as four northeastern provinces are being urged to closely monitor rising water levels amid the risk of riverbank flooding.The Office of the National Water Resources says Mekong River water levels are expected to rise by around 2 to 4.8 meters through September 6th, potentially exceeding critical levels in some areas. The provinces at risk are Nong Cai, Bung Kan, Nakhon Pathom, and Mukdahan, particularly low-lying communities along where drainage into the river may be restricted. The rising levels are linked to heavy rainfall upstream, with the monsoon trough and southwest monsoon expected to bring more heavy to very heavy rain to northern and northeastern Thailand between September 5th and September 7th. As of today, water levels at all four monitored Mekong stations have increased but remain below the river bank. At Kong Tiam, levels rose by 21 centimeters, leaving the water 2.29 meters below the bank, while Mukdahan saw a 12 centimeter increase.With levels still 2.75 meters below the bank. Authorities are urging residents in riverside and low-lying areas to monitor updates closely and remain prepared for possible flooding.The government is stepping up efforts to reform Thailand's bureaucracy, with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan outlining plans to use technology, streamline procedures, and amend outdated laws to make public services more efficient.Speaking on the new Talk with the Anutin Cabinet program on NBT, Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan said Thailand risks losing its competitiveness if the bureaucracy fails to keep pace with global changes. He identified three key areas for reform, namely adjusting the government workforce, reducing unnecessary procedures, and using technology, including artificial intelligence, to improve efficiency.Mr. Pakorn said each government agency should review its responsibilities and identify tasks that can be streamlined or supported by technology before gradually adjusting staffing levels.
7: ในแต่ละงานคุณจะต้องไป
5: มอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนหลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
7: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: The government is promoting digital government and open government initiatives to make public services more transparent and accessible. Fast-track services could also be introduced for people who need quicker processing, with legally permitted additional fees used to improve the system and reduce incentives for corruption. The government is also working with the private sector through public-private committees to review laws and remove regulatory obstacles with the aim of reducing paperwork, simplifying procedures, and allowing people to track the progress of their requests.The Digital Economy and Society Ministry is promoting the use of artificial intelligence in agriculture, with a new initiative in Surin Province aimed at helping farmers increase the value of their produce and strengthen the competitiveness of Thai organic farming.Digital Economy and Society Minister Thaitanok Chitchop opened the AgriNext Surin Future of Organic Farming event, bringing together government agencies, the private sector, educational institutions, farmers and agricultural technology businesses to promote digital skills and access to new technologies, serve as a tool to improve accuracy, reduce risks and increase income, analyzing soil conditions, managing waterresources, forecasting weather, detecting crop diseases, using drones and analyzing production data. The ministry aims to develop Surin as a model for digital organic farming that covers the entire production chain, with the approach potentially expanded to other areas. It is also focusing on improving access to technology, developing digital skills and supporting Thai startups, including through the THAI Passport Program.
8: เรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
6: The minister also presented 5 sets of digital agricultural equipment to local learning centers and farmer groups, which will be used to improve production and serve as community learning resources. Thailand and South Korea are moving to strengthen cooperation on intellectual property, with plans for a new memorandum of understanding aimed at creating greater opportunities for Thai businesses and keeping pace with artificial intelligence and the digital economy. Director General of the Department of Intellectual Property, Oramon Saptovitham, held bilateral talks with Jung Yen-woo, Deputy Minister of the Korean Intellectual Property Office, to advance preparations for the new MOU. The agreements will cover intellectual property creation, protection, commercial use and enforcement, as well as emerging areas such as AI and IP finance. Both sides aim to sign the new MOU by November. The Korean sides agreed that the MOU will be an important tool for continuing bilateral cooperation and strengthening the intellectual property ecosystem in both countries, and pledged to work closely with Thailand to meet the target. The two sides also discuss expanding cooperation on using intellectual property as collateral to improve access to financing, tackling online IP infringement, and exchanging technology and practices for identifying counterfeit goods to strengthen enforcement.The Ministry of Culture is holding the Colors of Thai National Cultural

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปกำไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ที่สมควรความสวยงามเครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: าวต่างประเทศคราวนี้การทำสงครามกับอิหร่านเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐถึงแม้ว่าจะยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงสงครามกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐโดยเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมานานหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายยังไงก็ตามทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียมากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจโจมตีภูเขากัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังจากถูกจับตาว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วก็มีอุโมงค์ใต้ดิน2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขา
1: ถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงาน

0: การของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงตั้งอยู่ในอาคารดังกล่าวเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยงานความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาครับว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53คนและบาดเจ็บอีก134คนขณะที่ยูเครนกำลังประสบข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
1: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกนะคะหลังจากที่หลายจุดนั้นลุกลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเรียกร้องให้ทางการเร่งดำเนินเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่อยู่ที่อุทยานป่าจากใจกลางนูซันตาราประมาณ50กิโลเมตรทางนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญต่อการเกิดไฟป่าขณะที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 458,000 ไร่
0: รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนในรัฐสารวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API พุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วยังเป็นการเติมน้ำลงในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกลากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทางนี้ภูเขาไฟกลากระตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าเทอร์เซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู
0: ่ให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของเคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปครับรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทั้งนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าถึง14เท่า
1: เกิดระเบิดรุนแรงขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้นะคะภายในค่ายทหารในเมืองเวซาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงไปประมาณ30กิโลเมตรโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดค่ะยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากนั้นปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันสีดำก็พวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านหน่วยดับเพลิงเตือนว่ายังคงมีความร้อนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดระเบิดซ้ำจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า150เมตร
0: พบกับอมรวันนี้จะเป็นประเด็นไหนไปติดตามจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ที่พูดถึงจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนิยมชมชอบในการเดินทางไปเที่ยวที่เนี่ยญี่ปุ่นล้นหลามไปด้วยนักท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทราบกันดีเพราะว่าใน TikTok หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการสื่อสารกันก็มีการลงภาพลงเรื่องราวเกี่ยวกับคนต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะถูกคนญี่ปุ่นซึ่งไม่พอใจเนี่ยเป็นการ

0: ขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับเพียงแต่อาจจะเดินชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็คาดคะเนกันนะครับว่าปัญหาของเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดอลลาร์และเงินเยนเมื่อเทียบกันแล้วปรากฏว่าให้นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับสนใจที่จะไปตั้งรกรากคือเอาละครับไม่ขออยู่ยาวกันไปเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่แค่พักผ่อนหรือว่าไปพักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยมองญี่ปุ่นเป็นแหล่งพักพิงเป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวมีบางคนเนี่ยไปอยู่ในประเทศนี้นะครับต่อวีซ่าเป็นนักเรียนเป็นการทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการที่ญี่ปุ่นก็เปิดกว้างพอสมควรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันพอที่จะเลิกได้แล้วนะฮะเรียกว่าการใจดีหรือว่าการเปิดโอกาสต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทางญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าอดกั้นหรือว่าทนต่อไปไม่ได้ทั้งแรงกดดันจากประชาชนแล้วก็แรงกดดันจากพรรคฝ่ายค้านนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นพรรคที่ออกจากขวาจัดนิดนึงนะครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นการต่อต้านแล้วก็เป็นการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อพยพและก็ลี้ภัยเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเป็นแดนของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่พักอาศัยครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับก็จะพิจารณาขึ้นไปอาจจะมากกว่าเดิมอัตราแต่ว่าตัวเลขที่ CNN ได้รายงานมาเนี่ยนะครับบอกว่าหรือว่าค่าสมัครวีซ่าในการที่จะอยู่ถาวรแบบบุคคลธรรมดานะครับประมาณ1,000 กว่าเหรียญนะครับ1,000 กว่าเหรียญเนี่ยมันก็รวมๆแสนบาทนะครับก็เป็นนั้นว่าคนที่เตรียมที่จะอพยพย้ายถิ่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีความเรียกว่าอยู่ดีกินดีกันพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีรายได้แล้วก็มีฐานะที่คอยจุนเจือกับรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าแบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเหมือนกับจะต้องดูแลบุคคลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แม้แต่พวกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยครับถ้าจะประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือว่ามีค่าปุ๋ยการอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเรียกว่า $1,000 ถึง $100,000ทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยได้อย่างเช่นชาวอินเดียชาวปากีสถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ปิดตัวเองลงไปหลายร้านแล้วครับก็เป็นอันว่าญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับความสวยงามแล้วก็การที่ประชาชนมีความสุขนะครับวันนี้คนที่อยากจะไปอยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ไปที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นอยู่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันนั้นเจริญหายไปเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ภาพคนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53 ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100 ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหาย

0: หายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงนิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงนิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่าหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงนิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังคงเกาะตัวอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

วัสดีครับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้ยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากกันอยู่นะครับส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นบางพื้นที่ครับวันนี้ถึงวันที่8กันยายนนี้ครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและจะตกหนักมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับผู้ชมครับหลังจากที่พายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของประเทศจีนไปแล้วนะครับแล้วก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าความคลุกกรุ่นของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่หมดนะครับเพราะล่าสุดยังมีพายุลูกที่24ชื่อว่าพายุโซนร้อนกระวานซึ่งหมายถึงต้นกระวานถูกตั้งชื่อโดยกัมพูชากำลังเคลื่อนตัวไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นไปยังหมู่เกาะริวกิวซึ่งมีเกาะโอกินาวาเป็นเกาะหลักนะครับเส้นทางของพายุยังวกไปวนมานะครับแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกินาวาทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงยาวไปจนถึงช่วงวันที่7กันยายนนี้พายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราแต่ใครที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องเช็คสภาพอากาศรวมถึงเที่ยวบินกันด้วยนะครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝ

0: ฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างวันนี้พบกับคุณอู๋นิติพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับ

0: ปูนที่สุดก่อนลงสนามทีมชุดนี้นำโดยสามจอมพลังเห็นรายชื่อนักกีฬาคู่แข่งชาติอื่นๆครบทั้งหมดคาดว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า2ถึง
1: เรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากว่าสตาร์ลิสต์คู่แข่งมันยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักในเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจิตวิภาพและผลงานของนักกีฬายก
0: ที่23ถึง26 29กันยายนนะครับชิงชายทั้งหมด16รุ่นแบ่งเป็นชาย8รุ่นและหญิง8รุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักเตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการนี้ฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชายนิสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งแบบพบกันหมดนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปครับรายชื่อฟุตบอลหญิงไทยชุดนี้นำโดยผู้รักษาประตูนะครับที่ชนันสดชื่นกองหลังก็จะมีพรพิรุณพิลาวันนะครับสุภาพรอินทรประสิทธิ์ชัชวันรอดทองนะครับกองกลางก็นำมาโดยขวัญจิรางอกวงแสงระวีมีขำปลื้มใจสนธิสวัสดิ์นะครับพิสมัยสอนใสกองหน้าก็มีกัญญรัตน์เชษฐบุตรธนิการแดงดานะครับกาญจนทัศน์ภูมิศรีชนิสตาจินันทุยาเสาลักษณ์เพ่งงามนะครับว่าหญิงทีมชาติไทยทั้ง23คนนั้นจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนออกเดินทางไปญี่ปุ่น11กันยายนประเดิมสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นในวันที่17กันยายนเวลา 17:30 นครับเมย์รัชนกอินทนนท์ก็เปิดเผยอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นพร้อมลุยศึก Asian Games ครับรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันมือ6ของโลกซึ่งเพิ่งจบภารกิจในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการตกรอบ16คนสุดท้ายล่าสุดรัชนกเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วเจอกันอีกครั้งในรายการ Asian Games อาการบาดเจ็บในสนามแข่งขันจริงอีกครั้งก็ขอบแข่ง Asian Games ในประเภททีมหญิงและหญิง29กันยายนโดยกีฬาแบดมินตันนั้นแข่งขันกันที่ไอจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจีครับในช่วงรายการพิเศษครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นักกีฬาแต่ละชาติจะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนอนพักบนเรือสำราญระหว่างแข่งขันไอจีนาโกย่า2026ติดตามได้จากรายงานครับ

ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประหยัดงบประมาณด้วยการไม่ก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาใหม่นาชาติโดยเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วดัดแปลงมาเป็นที่พักของในชีวิตของนักกีฬาหลายคนก็คือโอกาสได้นอนพักบนเรือสำราญที่จอดที่นาโกย่าห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลแห่งนี้เตรียมไว้สำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขัน20ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูบาสเกตบอล3คนแคนูคายักจักรยานเสือภูเขาบีเอ็มเอ็กซ์ฟุตบอลชายยิมนาสติกแฮนด์บอลยูโดดาบัดดี้คูราชมิกซ์มาเชียนอาร์ตเรือพายรักบี้สปักตะกร้อปีนหน้าผาสควอชเทนนิสยกน้ำหนักมวยปล้ำและวูซูเจ้าภาพขนานนามพื้นที่ทั้งหมดสำหรับที่พักนักกีฬาว่าเอเชียนเกมส์แอทลีทวิลล่าแบ่งเป็น2โซน1คือเรือสำราญและโซนที่2คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็น

0: พักสามารถรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ได้อีก 2,400 คนตั้งอยู่บริเวณการ์เด้นเพียห่างจากโซนเรือสำราญเพียงแค่15นาทีหรือราวๆ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นรวมแล้วพื้นที่ทั้ง2โซนรองรับผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 15,000 คนโดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะพักในบริเวณอื่นในจังหวัดไอจิใกล้กับสนามแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬารวมทั้งกรุงโตเกียวซึ่งเป็นสังเวียนแข่งขันกีฬาทางน้ำแม้ว่านักกีฬาจะกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆแต่เจ้าภาพไอจินาโกย่าได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆเพื่อทำให้แน่ใจว่านักกีฬาทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพบปะได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะการเดินทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนักมีชัตเทิลบัสและระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วทันใจคอยบริการนิติพันธ์สมุทรรายงานครับ
1: ต่อกันที่ลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการนี้คัดเลือกทีมแชมป์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติทีมไทยอันดับ62ของโลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับกาตาร์อันดับ24เกาหลีใต้อันดับ26และไต้หวันอันดับ58นัดแรกกลุ่ม4ไทยเจอกับกาตาร์เจ้าของแชมป์ AVC Cup เมื่อปี2024และเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อิหร่านเกมนี้ไทยส่งผู้เล่นชุดแรกลงสนามประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูบดิดพระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระครับผลการแข่งขันปรากฏว่าตบหนุ่มไทยนั้นโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นฝ่ายคุมเกมก่อนเอาชนะไป3เซตรวด25-22 25-19และ25-14คว้า3คะแนนประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาครับนักกีฬาบ็อกเซอร์ไทยที่คว้าแชมป์โลกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพก็มั่นได้สร้างความมั่นใจนะครับก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นครับแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งทุกคนตั้งเป้าใหญ่การได้แชมป์สมัยที่3ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแม้ว่าเราไม่ได้ออกแข่งขันรายการต่างประเทศนานมากครั้งนี้พอไปก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของตนและทีมงานทุกคนครับพร้อมกับยืนยันว่าจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายสำคัญในศึกเอเชียนพาราเกมส์ต่อไปหวังติด1-3ให้ได้ครับอีกเหรียญทองก็ได้จากระดามณีนะครับส่วน2เหรียญทองแดงได้จากวิษณุฮวดประดิษฐ์บุคคลชาย BC1 และพรโชคลับเย็นบุคคลชาย BC4 ครับช่วยทีมบ็อกเซอร์ไทยปิดฉากรายการนี้ผลงานรวม4เหรียญรางวัลนะครับความเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการเกี่ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรส่งเสริมศักยภาพเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้และเชิดชูเกียรติยกย่องแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ่งสำคัญความภาคภูมิใจในฐานะลูกพระเกี้ยวน้อมเกล้าถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10แห่งได้แก่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนแม่นวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าภาพหลักครั้งที่2นครราชสีมาสระบุรีอุตรดิตถ์กุณฑีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและกบิลบุรีไฮไลท์การแข่งขันชิงชัย2กีฬาหลักได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกรีธาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งชายและหญิงในระยะ100เมตร200 400และวิ่งผลัด4 คูณ 100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งขบวนพาเหรดการประกวดสแตนเชียร์คณะผู้นำเชียร์ของแต่ละโรงเรียนและฟุตบอลนัดพิเศษการประชันแข่งระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจยจิตอาสาและน้ำระพิพัฒน์ปะทะกับทีมเวพีผู้ปกครองและครูนะครับสำหรับกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จะดวลกัน2วันนะครับ5และ6กันยายนที่ราชมังคลากีฬาสถานครับมูลนิธิกีฬา4เกมส์ครั้งที่33จัดนิเทศบันทึกกีฬา4เกมส์เพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตครับมูลนิธิกีฬา4เกมส์ครั้งที่จัดงาน

0: ทศบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณรองประธานมูลนิธิเป็นประธานพิธีเปิดนะครับถือเป็นงานต่อเนื่องจากการจัดเสวนาบทสรุปซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้งานระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและสื่อมวลชนเพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาในอนาคตโดยวันนี้ทางคณะทำงานด้านวิชาการได้นำข้อมูลจากการเสวนามาสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้ร่วมการนิเทศได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ชิงเหรียญมากที่สุดแต่ในห้วงก่อนการแข่งขันเกิดมรสุมหลายด้านทั้งสงครามน้ำท่วมและงบประมาณพร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติในอนาคตว่ามากรรมกีฬาหลักสำคัญต้องวางแผนให้ดีมีเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพแผนงานพร้อมทั้งทบทวนบทเรียนที่ผ่านมารวมทั้งการเตรียมนักกีฬาซึ่งต้องให้ความสำคัญและหัวใจหลักคือภาครัฐบาลต้องมีผู้นำของประเทศที่มีความชัดเจนในการจัดมากรรมกีฬานั้นๆครับ
1: ผลการประชุมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ7หน่วยที่ได้เชิญมาครั้งนี้ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกีฬาสี่เกมเท่านั้นนะจากกิจกรรมอื่นๆที่ท่านมีอยู่แต่มาสะสมให้กับ การนิเทศในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาของเราในโอกาสต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ทุกฝ่ายเชื่อว่าคงได้เห็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปและใครประสงค์ขอรับหนังสือบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แจ้งความจำนงมาที่ Facebook มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13นะครับไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับทรอยแพลลอตนะครับยิงประตูใช้กับเรอัลเบติสชนะเรอัลมาดริด1-0ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับสัปดาห์ที่4เรอัลเบติสในเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสเตเดโอลากาตูคาต้อนรับเรอัลมาดริดทีมนำของตารางครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูจากวินิซิอุสจูเนียร์ครับแต่บอลชนเสาอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีเซยิงติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านครับจบครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที81จากลูกเตะมุมของเบติสบอลมาถึงเนลซอนเดียซ่าครับมงติดเซฟติโบกุกตัวมาเข้าทางของทรอยแพรอตตามซ้ำลงโล่งเข้าไปครับเบติสขึ้นนำ 1-0 นาที88เรอัลมาดริดพลาดโอกาสได้ประตูส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอิปสวิชแพ้อันโดนีอิราล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์ซักทีมและชื่นชมเกมรับว่าทำได้ดีครับแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักมาคนเดียวนาทีที่6และ9ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้โดยผ่านไป3นัดทีมเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิปสวิชมี3คะแนนครับอิราล่าบอกว่าเราต้องการชัยชนะนัดนี้และพอใจฟอร์มการเล่นของทีมเราได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วแล้ววันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็เล่นเกมรับได้ดีและควบคุมสถานการณ์ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนีลผู้จัดการทีมอิปสวิชก็บอกว่าภูมิใจกับทีมคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกทำให้เกมยากขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็เป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสลุ้นประตูได้เยอะกว่าครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปดูชัยชนะนัดที่5ติดต่อกันเก็บ5คะแนนเต็มของ FC Porto ในฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของชาวญี่ปุ่นและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อที่จะเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่ตำหนักนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเนื่องจากเรื่องของความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มอก
3: ชุดไทยศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายศให้แต่งกายเต็มยศ
4: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

เมื่อปีพุทธศักราช2000สมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็ม

พระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 8:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพสะดวกรวมถึงรองรับการส่ง4หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออา

ารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประธานเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลวันนี้นะพระที่นั่งอนุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิทยาภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสวรรวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมปาวประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาฬิกา55นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสัตว์งานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลการพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประมหานครครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทาเทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวิทย์
1: ถามฉันไม่ได้ถาม
2: ฮะแล้วส่งเลยหมวยแชร์ลิงนี้เข้าไปในไลน์ชุมชนด้วยดีกว่าเผื่อหมวยโชคดีได้รางวัลบ้าง
1: ฮะสีสวดตาคนก็โชคดีดันมาแช่งให้ถูกหรอกโอ้ยใช้ไม่ได้
2: ใช่ใช่แช่ของดีๆให้ก็ไม่เอาแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังนะไม่ต้องสนใจหรอกป้าใส่ข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่งั้นก็กดส่งเลย
3: ทำอะไรกันนะ
1: เฮ้ยยะ
3: เรื่องข้อความที่ส่งแล้วจะได้โทรศัพท์มือถือฟรีใช่ไหมเฮียเพ่งกดส่งข้อมูลไปหรือเปล่า
1: ก็ยังนะสิพอฉันจะกดนะลุงบ้ากับจ่าเฉิมก็มาพอดี
3: ดีแล้วล่ะที่ฉันมาขัดจังหวะพอดีมันอันตรายมาก
2: มันอันตรายยังไงคะ
1: นั่นสิ
4: ข้อความที่ส่งมาอาจจะเป็นการล้วงเอาข้อมูลของพวกมิจฉาชีพ
1: ไอ้ยา
4: โดยมิจฉาชีพมักจะล่อลวงด้วยของรางวัลต่างๆทั้งบัตรของขวัญโปรโมชั่นสิ่งของเงินสดแต่ไม่ว่าของที่นำมาล่อจะราคาต่ำหรือสูงรูปแบบเดิมๆคือหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือฟิชชิงไซต
2: ์มันคืออะไรหรอจ้าไอ้ฟิชชิงไซต์เนี่ย
4: มันก็คือเว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไงล่ะในยุคนี้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญมากนะสามารถทำอะไรได้มากมายหรือนำไปสวมหลอกคนอื่นอีกต่อนึงก็ได้อย่างเช่นปลอมเป็นหมวยเล็กไปยืมเงินลุงมากหรือโทรไปเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ของเฮียเพ็งแล้วถอนเงินออกมา
2: เรารู้ได้ยังไงคะว่าปลอมเกิดเป็นของจริงขึ้นมาก็อดสิคะ
4: วิธีสังเกตว่าเป็นเว็บปลอมหรือไม่นั่นก็คือถ้าเว็บให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดหรืออีเมลให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมซึ่งเราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนกรอกข้อมูลด้วยว่าเป็นเว็บของทางการสินค้าหรือบริการนั่นจริงหรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงนะผมส่งข้อมูลนี้ให้สายสืบตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวก็คงรู้ผล
3: แน่เพราะถ้าไม่จริงมันจะทำให้เดือดร้อนไม่ใช่แค่กับตัวเราเอง
4: ที่เป็นเท็จผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์

0: ติดคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทโชคร้ายหน่อยก็ทั้งจำทั้งปรับ
1: เกือบซวยเพราะความอยากได้ของเองแท้
2: ๆเอ้าโยนให้ลูกเฉยเลยป๋าก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: วิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือไม่ก็คือ 1. ตรวจสอบชื่อนามสกุลของเว็บไซต์โดเมนเนมว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ 2. เว็บไซต์ปลอมมักมีโฆษณาและแบนเนอร์แปลกๆเยอะ 3. รูปแบบกราฟิกและตัวหนังสือของเว็บไซต์ปลอมจะสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้เราลอก URL ไปค้นหาข้อมูลหรือดูคอมเมนต์ต่างๆใน Google ได้
3: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตต้องลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นจะเป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
4: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
5: มงคล38ประการประการที่25มีความกตัญญูระลึกถึงและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม่ครูและผู้ช่วยเหลือมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ต้องบอกเลยว่านี่แก๊ปพี่ไปกิน
1: แ
2: ค่สิกินแบบง่ายๆ
0: จริงจริงวันนี้นะครับพี่เนี่ยมีมาให้ดูกันว่าแต่ละคนชอบขนมปังไส้อะไรคนนั้นจะนิสัยแบบไหน
2: โอ้
3: ทายนิสั
2: ย
3: มันสามารถทายนิสัยได้
0: นิสัยจากไส้ขนมปัง
3: ถูกต้องถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้เลือกกันครับในโนมนะ
0: ในโน
3: มีไมโลภูเขาไฟภูเขาไฟครับสังของ
2: แยม
3: บอกว่าคนชอบไมโลภูเขาไฟนะครับเป็นคนที่สนุกสนานนี่ก็จะเป็นแนวนี้เลยครับ
2: ค่ะต่อมานะคะของโตหน่อย
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ของผมอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆก็คือซูเทล่าแต่รู้ไหมว่าทายนิสัยว่าอะไรบ้าง
2: ยังไงคะ
0: เป็นคนติดเมาส์
2: ติดเมาส
0: ์ใช่ชอบสนุกสนานอย่างเงี้ยครับ
3: นะครับผมนี่ดีกว่านะครับผมพี่เผาจะต้องดูเป็นคนแบบใจร้อนใช่ไหมกระเป๋าเลยเขาบอกว่าคนที่ชอบพี่เผาเป็นคนที่ใจเย็นตัวเองมีความส่วนตัวสูงประมาณนี
2: ้
3: นะครับ
2: และอย่างสุดท้ายนะคะแยมสตรอเบอรี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนแบบมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักเวลามีแฟนก็จะแบบว่าขี้
3: อ
2: ้
3: อน
2: ใช
3: ่
2: ค่ะชอบอะไรแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจเลยอะไรอย่าง
3: นี้นะฮะท้ายส่วนนี้นะครับผมจริงๆของแต่ละไส้นะครับผมของขนมปังเนี่ยก็สามารถบอกนิสัยได้ซึ่งลองทายกันดูว่าตรงกับของเราหรือเปล่าแต่ที่สำคัญนะครับทานเยอะนะครับผมอาจจะอ้วนได้นะผมต้องทานให้ระวังกันด้วยนะครับ

0: ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุวพงษ์อุดมแก้วกาญจนา
1: ข้าพระพุทธเจ้านายวชิรวิทย์แสงจันดา
2: ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรัญญูปุณิม
0: ขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการ To Be Number One เพื่อนำมาพูดคุยและหาข้อคิดและขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรและจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
3: สวัสดีผู้ชมแล้วก็น้องๆสมาชิกทวีตนัมเบอร์วันทั่วประเทศตอนนี้ก็เข้าถึงเดือนกันยายนแล้วเดือนกันยายนนี้เขาว่ากันว่าเป็นเดือนเยอะๆเข้ามันก็จะเครียดใช่ไหมมันจะเครียดเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

0: ถามแล้วเนี่ย
1: แน่นอนครับวันนี้ทุกคนถามทุนกระหม่อมแน่นอนครับ
0: ในการที่จะวาดรูปหรือศิลปะนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยบ้างแต่ทีนี้เราไม่เมื่อเราเขียนรูปไม่เป็นผมเห็นเพื่อนๆ นะเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนเด็กจัดการเอาไม้ใส่จัดการแล้วก็มีผลไม้มาวางตั้งๆเราทำใช่ไหมแต่เมื่อเราก็ตอนเด็กๆมาตั้งไว
1: ้นะครับก็ถ้าน้องบอกก็ลองฝึกฝนดูแล้วที่นี่ทุนกระหม่อมไปลองใช้ดูกันก็ได้
0: ไม่ลอก
1: นะครับลอกกระดาษไขเลยนะครับผมลองดูครับแต่ว่าคำถามข้อต่อไปก็เตรียมไว้เด็ดเหมือนกันตอนนี้น้องนิวพร้อมอยู่แล้วครับ
2: ใช่ครับคำถามนี้นะครับเอาใจสายมูสักหน่อยครับเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสีมงคลครับทุนหม่อม
1: สีมงคล
2: ไปฟังพร้อมกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะทุนกระหม่อมเชื่อเรื่องสีมงคลไหมคะหนูเป็นคนที่เชื
0: ่อจริงๆแล้วเป็นพลังบวกเป็นช่วยในอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะราบรื่นเป็นกุญแจทำงานหรือว่าตั้งใจที่จะทำอะไรให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ
1: คร
0: ับ แล้วก็ด้วยได้ความรักได้รอยยิ้มอะไรเป็นต้นทำให้น้องสบายใจขึ้นแต่สำหรับส่วนตัวของหมอเนี่ยจริงๆแล้วหมอก็เคยเชื่อเหมือนกันเชื่อว่าสีมงคลเพราะว่าพระเนี่ยไม่ต้องบอกว่าองค์ไหนแล้วก็พระอีกองค์นึงไม่ใช่พระองค์ที่ไม่ใช่องค์ท่านบอกว่างั้นหมอจะอยากเอาสีอะไรก็เอาเลยแต่ตอนหมอก็เลือกมาสีนึงท่านหมอตอนแรกท่านบอกสีตาลหรือสีม่วงอะไรหมอก็ไม่ชอบสีม่วงสีแม่ไม้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เจอก็ท่านบอกงั้นหมอจะอยากจะคิดชอบสีอะไรก็สีนั้นก็เป็นสีมงคลของหมอก็แล้วกันน้องหมอก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ไม่ยอมบอกเลยว่าสีไหนเป็นสี
1: ใช่ครับตะวัน
4: คำถามต่อไปนะคะบอกเลยว่าเราเปลี่ยนโหมดมาเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงมาสามารถด้านการร้องเพลงมากๆส่วนน้องเขาเนี่ยก็อยากได้คำแนะนำจากทุนกระหม่อมด้วยค่ะคำถามจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะทุนกระหม่อมหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะคือว่าหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากค่ะแล้วก็มีความสามารถในด้านนี้ซึ่งหนูเนี่ยแนวเพลงของหนูจะเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งค่ะแต่ว่าในยุคสมัยนี้นะการร้องเพลงแบบทีป๊อปเนี่ยมันจะมีความโด่งดังมากกว่านะคะแล้วก็ทันสมัยมากกว่าหนูอยากทราบว่าหนูควรจะไปแข่งการร้องเพลงลูกทุ่งที่เวทีไหนหรือ
0: ร้องเพลงหรือในการที่จะร้องเพลงให้เราดังขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เป็นร้องเพลงสามารถใช้เพลงลูกทุ่งได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นทีป๊อปหรือเสมอไปทีป๊อปบางทีแม้แต่ทีป๊อปบางทีอาจจะเป็นทีป๊อปที่โกอินเตอร์ได้อะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าลูกทุ่งก็เตือนได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เอาเพลงปิดรอบยังโชว์อยู่ไปร้องในงานที่งานภาพยนตร์ที่ต่างประเทศเลยใครๆก็ชอบทุกคนเต้นกันใหญ่เลย
1: คร
0: ับ ก็ชอบอะไรที่สนุกใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีพรีเซนต์เป็นจังหวะแบบใหม่กางเกงสั้นๆแต่งตัวให้เท่ๆแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นในที่ท่าเต้นต่างๆนานาเพลงลูกทุ่งสิสนุกเพราะว่ามันเพลงทีป๊อปส่วนมากเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเร็วใช่ไหมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเร็วแต่เพลงที่เร็วๆนี่คือเพลงลูกทุ่ง
1: มันจ
0: ่อยมีจังหวะ
1: จ่อย
0: เป็นเพลงลูกทุ่งนานใช่มันเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆที่สำหรับในช่องต่างๆสมมุติว่าเป็นช่อง work point นี่จะสนับสนุนเพลงลูกทุ่งเยอะกว่าเพื่อนเลย
1: ครับ
0: หมอกไปออกรายการไปออกครูสลาอะไรเงี้ยไปออกรายการที่ช่อง work point บ่อยมากก็รายการหมอกไปออกรายการ my body นี่มาสอบแล้วก็ออกรายการเพชรตะเทศออกรายการแต่หมอกไม่ได้แล้วก็มีรายการที่พวกเราทูบีก็ไปออกเยอะนะรายการชิงช้าสวรรค์ไง
1: ชิงช
0: ้
1: าสวรรค์
0: ชิงช้าสวรรค์เด็กทวีก็ไปออกเยอะคนก็ทำชื่อเสียงจากรายการนี้เยอะแยะมากมาย
6: หนูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียนนิดนึงค่ะคือเรื่องของหนูอ่ะค่อนข้างที่จะมีการจะ
0: ทำนี่แล้วก็หรือไม่ถ้าสมมติ
1: จริงค่ะผมขอไว้พอให้น้องได้งบประมาณเยอะๆ
2: สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี
4: ใช่แล้ว

0: ครับแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่ยังมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอเนี่ยส่งคลิปกันเข้ามากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวองค์ประธานของเราจะช่วยทุกคนหาทางออกให้เจอแน่นอนครับ
1: ใช่แล้วค่ะและบอกเลยนะคะว่าช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆรออยู่ค่ะตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: เอียมเพลงอุตสาหกรรมจำกัดรู้โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
3: ครับไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิตไม่มีความสำเร็จใดจะเป็นไปได้โดยไม่พยายามเรียนรู้และเติบโตเพื่อค้นหาตัวตนในแบบฉบับของเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่
4: เยาวชนต้นแบบคือความฝันและจุดมุ่งหมายของผมชมรมชูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม
5: ่ๆช่วงนี้นะครับเป็นการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี2568ครับ
1: ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเงินค่ะ
5: มาเริ่มกันนะครับที่โรงเรียนแรกก่อนเลยนะครับกับโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ต่อมานะคะเป็นโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับและโรงเรียนสุดท้ายนะครับโรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธรครับไปเบิ่งกันเลยครับ
6: 2B number 1คือวิชาชีวิต
7: กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาดำเนินงาน
8: กรรมการ
9: คณะกรรมการชมรมมี19คนแบ่งการทำงาน5ฝ่ายคือฝ่ายกิจกรรมฝ่ายจัดหาทุนฝ่ายรับผู้ดารองทุกฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผลและฝ่ายประชาสัมพันธ์มาจากการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งและโครงสร้างชัดเจนทุกปีครับ
7: ชมรมมีระเบียบและข้อบังคับชัดเจนจะประชุมเดือนละ1ครั้งเพื่อปรึกษาหารือวางแผนการจัดทำกิจกรรมและแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนชมรมให้ยั่งยืนค่ะข้อที่2กองทุน
6: ก็กองทุน
7: เรามีบัญชีกองทุนโดยเฉพาะการเบิกจ่าย2ใน3ประกอบด้วยประธานเลขาเหตุและยิกตามมติที่ประชุมและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดแหล่งที่มาของกองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องเช่นอบจ.กำแพงเพชรและงบประมาณของโรงเรียนค่ะ
10: การระดมทุนคิดเป็น 53.42% ของรายได้ทั้งหมดเช่นในวันประชุมผู้ปกครองการขายเสื้อขายขวดขายขนมปังปิ้งปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนทุนในบัญชี 125,744 บาทซึ่งเพียงพอต่อการทำกิจกรรมค่ะ
9: ก่อนที่3ก็กิจกรรม
6: ก็กิจกรรม
9: เราดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง3ยุทธศาสตร์ดังนี้
7: ยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมชี้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน15กิจกรรมเช่น
10: การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมปัจจุบันมีสมาชิก 1,291 คนคิดเป็น 100%
7: แชร์สิ่งดีๆผ่านเพจ Facebook ของชมรมและในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นงานเปิดโลกวิชาการ
9: การประกวด 2B Number 1 Idol และ 2B Number 1 Teen และเจอซาเป็นประจำทุกปีเพื่อค้นหาคนเก่งคนดีเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างกระแสดีเดี๋ยวมันต้องเสพยา
7: ตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียนปีละ2ครั้งและเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโรค
10: ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมกับทูบีลดพลาสติกดีต่อโลกและต่อยอดเข้ากองทุนชมรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่1พบว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมัครฝันเยาวชน
11: ป้องกันภัยยาเสพติดพิชิตผลสุขทุกคนทั่ว
12: ตามได้ตามประธานชมรมค่ะ
13: กันโกหนูผู้จัดการสูงเพื่อนใจค
14: ่
13: ะ
14: ไลลาเลขานุการค่ะ
15: นรินทร์วิศดาประชาสัมพันธ์ค่ะ
16: พวกเราพร้อมแล้วจะเสนอสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการและทุกท่านได้รับชมและฟังณบัดนี
14: ้ชมรมจะมีนำเมื่อวานโรงเรียนมัธยมได้น้อมนำภาพประดิษฐานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการจะมีนำเมื่อวานสู่ความสำเร็จก้าวหน้าและก้าวไกลบนความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคี
6: ของฝ่ายกิจกรรม3ประชาสัมพันธ์4
14: ก็คือและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในแต่ละปีไม่
16: แพ้ 8,000 บาทและยอดถึงสิ้น 1,300 กิจกรรม
14: กิจกรรมเราดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเยาวชน
6: เพื่อเยาวชน
14: ซึ่งชมรมเราได้ดำเนินงาน3ยุทธศาสตร์หลักควบคู่กับ5สอสมบูรณ์ในสมาชิกมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรมร้อยละ89เลยทีเดียวค่ะ
7: ยุทธศาสตร์ที่1
6: การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7: พวกเราใช้กลยุทธ์2สร้างโอกาสผ่านกิจกรรมต่างๆเด่นๆไปกิจกรรมเลยทีเดียวกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้านดนตรีกีฬาวิชาการกำหนดให้วันพฤหัสเป็นวันทูบีนัมเบอร์วันคณะครูนักเรียนติดเข็มทูบีนัมเบอร์วัน

0: ากมาย
1: ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนโดยใช้กลยุทธ์สอน
2: เกี่ยวมือขึ้นสู่กันหน่อยครับแน่ๆเรามีรุ่นพี่จากชมรมตุ๊บีเป็นไอดอลจ้ารุ่นแบบไปข้างหน้าความกล้าและความฝันของเราไม่ต้องการสร้างโอกาสสร้างเวทีสร้างรุ่นพี่ที่คอนแบบอย่างสร้างสถานการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนคือเป้าหมายเขาเสพติดโชว์ได้มุ่งทำเรื่องการเติบโตโปรดชาตูบีเยาวสอนจะขอเชิญชวน
3: เพื่อนพ้องน้องพี่
2: ชาตูบีเราก็สร้างแรงบันดาลใจกับสมาชิกให้สมกับคำว่าไอดอลที่แท้ทู
3: ไอดอลที่แท้ทู
4: ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกว่าจะเป็นต้นแบบเยาวชนทุกวันนี้จวบจน15ปีที่เราร่วมสร้างร่วมพัฒนาเพราะความศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณด้วยคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนยโสธรพิทยาคมในวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พวกเราชาวยศปราบปลื้มใจจึงมีเวทีอันยิ่งใหญ่ช่วยต้านภัยยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนโดยชมรมมีหลักในการดำเนินงานภายใต้3ก3ย
5: ก ที่1กกรรมการ
4: กกรรมการ
5: เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านชันชัยสอนศรีวิชัยเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อผอ.ดร.จรูญวงศ์ธรรมเป็นกรรมการที่ปรึกษาอำนวยการในส่วนของที่ปรึกษาชมรมก็คืออดีตประธานชมรมกลับมาเป็นคุณครูที่ปรึกษาทั้ง2คนในทางคณะคุณและพวกทุกคน
3: ไม่ดอนของจริง
5: ในส่วนของกรรมการดำเนินงานเราได้คัดเลือกประธานจากระเบียบประธานชมรมวาระละ1ปีประธานรูปแบบ
3: บ้านเล็กในบ้านใหญ
5: ่คัดเลือกคณะกรรมการจาก8กลุ่มสาระทุกระดับชั้นแบ่งออกเป็น5ฝ่ายมีการรับสมัครสมาชิกผ่านระบบไลน์จำนวน 3,492 คนคิดเป็น
3: 100% จะเก็บง่ายตรวจสอบได้เป็นประจำทุกปี
5: แถมการประชุมสามัญในทุกๆเดือนซึ่งระเบียบในแบบของการประชุม2ใน3ของคณะกรรมการ
4: ก่อนที่2ก็กองทุน
3: ก็กองทุน
4: เรามียอดเงินหมุนเวียนในการบริหารชมรมทั้งสิ้น 586,665 บาทและมียอดเงินคงเหลือ 13,930 บาท
3: ต้องปุริเย
4: มีบัญชีกองทุนเฉพาะชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนยโสธรพิทยาคมและมีระเบียบในการเบิกจ่าย2ใน3ซึ่งรายได้มากที่สุดมาจากงานวิ่งมินิมาราธอน YSP รันวิทมีชิงถ้วยพระราชทานกว่า 60% ของยอดเงินคงเหลือ
5: ก่อนที่3ก็กิจกรรม
3: ก็กิจกรรม
5: โดยดำเนินจากกิจกรรมเพื่อเยาวชนคนทูบีภายใต้3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีกิจกรรมตลอดปีตามแผนปฏิบัติงานทั้งสิ้น30กิจกรรมภายใต้แนวคิดเด็กนะ
3: ผู้ใหญ่หนุน
6: ด้วยนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าพึงพอใจห่วงใยสังคมบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TV Number 1 Idol
7: เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิต
8: และจุดมุ่งหมายของผมชมรมเรื่องราวใหม่ๆนอกห้องเรียนสอนให้รู้จักปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจ

0: เข้าสู่ช่วงทูบีอินสปายนะครับผมในช่วงนี้เรียกว่าอยู่กับคนคุ้นเคยของทวีร์วันของเราเองนะครับผมขอต้อนรับเลยครับพีมเฟวิกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: น้องพีมคือเป็นเรียกว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะ
2: ของ
0: ทูบีไอดอลรุ่นที่12
2: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้นะครับเป็นไงกลับมาบ้านเราอีกครั้งหนึ่ง
1: อุ๊ยดีใจมากครับแล้วก็มันจริงๆวันนี้แอบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมาคนเดียวแบบนี
0: ้
1: ใช่
3: ปกติเราเจอกันเป็นกลุ่มเน
1: า
3: ะ
1: ใช่อยู่กัน8คนครับจริงๆมันมี8คนคร
0: ับ ได้ครับ
2: จากรุ่นพี่ทวีนัมวันตอนนี้ได้เดบิวต์เป็นศิลปินแล้ววงเฟวิกกับเพลงที่ชื่อว่า Your Face เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเราแบบเราก็ทำตามความฝันมานานอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ประกวดอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากที่นี่แล้วก็ไปสู่ไปการเดบิวต์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ทีนี้อยากรู้ว่าในเพลงมีไอเดียคอนเซ็ปต์จากอะไรบ้างคะ
1: จริงๆคอนเซ็ปต์เพลงชื่อ Your Face ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จริงๆมันมาจากชื่อวงเราเลยก็คือ Favic ใช่ตั้งแต่ที่เราคิดกันก็คือแบบเราอยากเป็นคนโปรดของทุกคนอะไรประมาณนี้ใช่
4: สมาชิกมีทั้งหมดกี่คนล่ะครับ
1: มี8คน
4: อ๋อมี8คน
3: แต่เขาคิดดีนะวงเขาแบบเหมือนระดับเฟเวอริตเนาะ
1: ใช่
3: ใช่มั้ยน้องพอมาตัวเพลงก็เหมือนกับคนโปรของเราก็เฟเวอริตของเราเหมือนกัน
1: ใช่
3: ความหมายเขาดี
2: จริงค่ะแล้วพี่ๆทั้ง

0: 8คนได้แบบมีส่วนร่วมได้ไหมคะ
1: จริงๆเราก็ถ้าเป็นแบบชื่อวงเนี้ยคือส่วนร่วมเต็มๆนะครับคือแบบช่วยกันคิดเองเลยใช่ๆๆก็คือเหมือนตอนแรกแบบเราก็คิดกันมาหลายชื่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นชื่อวงใช่จนมาลงตัวที่เฟวิกครับ
2: นี่ผมไปเห็น MV มา
3: เป็นไงบ้าง
2: สนุกมากมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: สักนิดนึงได้ไหมครับพี่
1: ใช่เสร็จแล้วก็จะเป็นปืน
2: You're my favorite
3: คนของการมาอยู่ในชโลทูวีด้วยวันก่อนดีกว่า
1: ครับผมของผมคือผมก็เป็นเด็กกิจกรรมที่โรงเรียนชวนมาอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนจริงๆอ่ะผมจะมาแต่ว่าเหมือนตอนนั้นอยู่เดอะสตาร์มั้งตอนจะมาในทีมชายก็เลย
3: ไปอ่ะดีแล้วที่1เขาโหดที่1รุ่น11เขาโหดนั่งอยู่แถวนี้แหละ
0: ใคร
2: เฟรมรวมที่1
3: อุ๊ยนี่คือที่1หมดเลยนะ
2: ใช่
3: ที่1อันนี้คนรุ่นอะไรครับ
2: รุ่น14คร
3: ับรุ่น14อันนี
0: ้รุ่น11ค
3: ่ะ12
2: อันนี
3: ้เป็นขอเป็นรุ่นที่อยู่ในใจคุณได้ไหมคะ
0: ที่1ในใจ
2: ที่1ในใจ
3: ผมเป็นแคมป์7กับแคมป์10เป็นแกนนำผมเป็นแกนนำ
0: เป็นแกนนำ
3: นะครับอ่ะเข้ามาต่อของคุณนี่ว่ะ
1: ครับผม
3: คุณครูชวนและเข้ามาอยู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันถูกต้องไหมเป็นในกิจกรรมแล้วยังไงต่อทำไมมันจับพัดจับผูว่าเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของไอดอลได
1: ้ก็ลองมันจะน่าเบื่อมากๆแล้วความสนุกเดียวคือการที่เราได้ร้องเพลงกับเพื่อน
2: ใช่
1: แล้วผมก็จะอย่างเงี้ยผมรู้สึกชีวิตผมจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
2: ใช่
1: แล้วก็ผมว่าเราอาจจะต้องมองว่าแบบความผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติมั้งครับแล้วแบบแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยเป็นสำคัญมาก
3: ๆจริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญนะ
0: จริง
3: ๆการเป็นศิลปินนักแสดงหลายๆคนบอกว่ามันดูมีความสุขและสมหวังเนาะแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญมากๆการเป็นนักแสดงที่ดีคุณสมบัติแรกเลยนะสำหรับพี่นะครับผมอ่ะครอบครัวดีกว่าพิม
1: ครับ
3: การซัพพอร์ตครับพิมครอบครัวซัพพอร์ตก็เลยเข้ามาเข้าเอกนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นรุ่นพี่ที่มอง
3: นะฮะ
2: อยากรู้มากเลยว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในการเป็นแบบศิลปินนะครับ
1: จริงๆผมอยากโวทัวร์ครับ
3: อยากโวทัวร์
1: ใช่แ
3: ต่ว่าถ้ามาโวทัวร์แล้วผมอยากรู้อีกว่าคุณอยากร้องเพลงกับใครผมขอให้1ชื่อคุณอยากร้องกับใครก็ได้ในโลกนี้
1: เลยครับไมเคิลแจ็คสันได้ไหม
3: ไมเคิลแจ็คสัน
1: แต่ว่า
3: ได้สมมุติถ้าเขายังมีชีวิต
1: ตัวพี่เมงอ่ะพี่เป็นคนมันเป็นความฝันเรายังไงวันนั้นมันต้องมาถึงครับ
3: ยิ่งตื่นเต้นนะเนี่ยแต่คุณยังไม่ได้ไปฟังกัน
2: โอ้ยไม่ให้เสีย
1: เครื่องทองเลยครับ
3: ถูกต
1: ้
3: องนะครับแต่ถ้าอยากฟังกันเต็มๆนะครับอย่าลืมไปติดตามในแพลตฟอร์มของน้องด้วยนะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ก็เหมือนได้ฟังรุ่นพี่ทวีนวันอีกคนนึงนะคะได้ประสบการณ์เยอะมากยังก็ขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการ To Be No. 1 Variety นะคะพบกันทุกๆวันเสาร์เวลา 2:30 ช่อง NBT สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตามไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคม
0: ราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะ

0: ามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยมาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
1: เจนผิวหลุดอ่ะ
0: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
2: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารุ่นนี้มีงานอีเวนต
0: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
2: อ
0: ะ
2: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
0: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: ICU ผมว่าผมจะชวนพี่ไปเยี่ยมแม่มันอยู่เลยครับ
1: คุณไหมพูด
2: เฮ้ยบอยน้ำยังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยคืองี้แชทเราโดนแฮกเว้ยตอนเนี้ยมันทักแชทไปยืมเงินใครต่อใครทั่วไปหมดเลยนี่ถ้าพี่ต้นน่ะไม่โทรมาหาเรานะเราก็ยังไม่รู้นะเนี่ย
3: อ้าว
1: ไม่ต้องอ้าวรีบถามเลยว่าใคร
4: โชคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน
3: พี
1: ่ไง
3: มันบล็อกผมไปแล้วอ่ะ
1: บอย
4: มาให้พี่จูน
1: สิจูนหน่อยจูนนี่ที่หน้าที่หลังเนี่ยถ้าใครทักแชทมายืมเงินเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะโดยเฉพาะคนรู้จักเนี่ยตัวดีเลยใจป่ะ
3: ครับพี
4: ่แล้วนี่โดนไปกี่หมื่น
3: ก็ไม่เยอะหรอกพี่แค่ 3,000 แต่ว่ามันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายอะที่ผมจะเอาไปจับมือน้องออยอะน้องออยน้องออย
4: ไปน้องมาก
3: น้องออยน้องออย
5: เวลามีคนมาขอยืมเงินไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือว่าช่องทางใดก็ตาม3ข้อที่เราต้องจำให้ดีนะครับ 1. ตั้งสติอย่าโอนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลซะก่อน 2. ไตร่ตรองให้รอบคอบดูชื่อบัญชีให้มั่นใจอย่าโอนให้กับคนที่เราไม่รู้จัก 3. ที่มีการยืมเงินผ่านทางออนไลน์โดยที่เราไม่เห็นหน้าให้ถามเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้น
6: จำได้เลยโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาเถอะลูกรักแก้วแม่เถอะลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: มงคล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามกาล

โอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: say that if we continue as we are, this is the right track. So we just have to together have clear objective together, respect each other, and the future will be smartest and brightest for all of us.
1: Okay, thank you so much. When Thailand and Italy will continue to grow.
2: มงคล38ประการประการที่27มีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคความลำบากและคำพูดที่ไม่พอใจโดยไม่ใช้อารมณ์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: านเรียนเพลง
1: นี่ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถนนดนตรีไลฟ์โดยผมมิโยรุ่งสมัยทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเรามีบรรยากาศของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์ทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกคืนทุกคืนสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอไปแล้วกับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันนะครับก็คือไทยธนาวุฒิกบไมโครและอินบูโดกันแล้วยังมีเพลงที่ทั้ง3ศิลปินได้ถ่ายทอดเอาไว้ด้วยเรื่องราวของบทเพลงทั้งเพื่อชีวิตนะครับเพลงป๊อปและก็เพลงทางลูกทุ่งต้องขอบคุณทางเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ทางครูเพลงที่ประพันธ์เพลงลูกทุ่งการร้องการเรียบเรียงแล้วก็สิ่งที่ศิลปินได้นำเสนอเนี่ยมาพอนาลายเนี่ยนะครับสัญญาเมื่อสายยันที่ดนตรีขึ้นว่าแต่รัตแต่รัตเนี่ยนะโอ้โหนะฮะเวลาเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเหล่านี้มาเป็นเสียงที่ออกเสียงพร้อมๆกันในบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับไปติดตามกันได้นะครับในคืนวันนี้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์กันเชิญครับ

สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตละลายพฤติกรรมตัวเองก่อนนะไม่ใช่ละลายทุกท่านแต่ขอละลายตัวเองก่อนนี่เป็นคืนที่เล่นดนตรีแล้วเป็นค่ำที่เล่นดนตรีแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยครับน้องไทยต้องบอกว่าทุกทีที่ผมเล่นดนตรีกับน้องไทยเนี่ยมักจะเป็นงานปาร์ตี้ร่าเริงผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นดนตรีแบบที่มีคนดูคนฟังหรือท่านผู้มีเกียรติมานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้มาก่อนแต่ถึงแม้ว่าทุกท่านเนี่ยจะดูรู้ว่าเรามีเอาภาษาแบบเป็นทางการนะเรามีวุฒิภาวะกันแล้วแต่ผมก็รู้ว่าทุกท่านน่ะเคยเป็นจิ๊กโก

ิกีในอดีตทั้งนั้นแหละไหนใครเคยเป็นแฟนรายการโลกดนตรียกมือหน่อยใครเป็นแฟนรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตยกเลยเห็นไหมถือว่างานครั้งนี้เป็นงานปาร์ตี้รวมรุ่นของเราแล้วกันเพราะฉะนั้นเก้าอี้แถวที่เรียงไม่ใช่อุปสรรคในความรักที่เราจะมอบให้กัน

0: ักวันเธอจะกล้าขอค่ะพี่พูดสิคะพี่พูดอะไรดี
1: ๆวันนี้ให้พี่กบ
0: พูดดีๆพี่กบพูดค่ะ
2: ฮะ
1: ฮะ
2: เอาแบบนี้เลยเหร
1: อ
2: พูดอะไรดี
1: ๆเออวันนี้เราดีใจนะครับที่เราได้มาเล่นให้แขกผู้มีเกียรติหรือ FC แต่ละคนได้ฟังแล้วก็ดีใจอย่างมากเลยผมตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเจออย่างนี้มาเลยครับ
2: คืออ
1: ันนี้ผมถือมีดถือขวดมาบ้างอะไรก็ไม่รู
2: ้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเลยน้องไทยบอกผมพี่ผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยพี
1: ่
2: เขานั่งกันเรียบร้อยมากเลย
1: น่ารัก
2: แล้วเราจะทำไงกันต่อดีวะพี
1: ่วันนี้ดีใจนะครับที่พวกเราได้มาถ่ายทอดความสุขให้ทุกคนได้ฟังคิดถึงเพลงเก่าๆคิดถึงพี่กบคิดถึงน้องอินนะครับแล้วก็ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์เนาะที
0: ่
1: ได
0: ้
1: ให้พวกเรามาเล่นนะครับแล้วผมฝากถึงท่านอธิบดีด้วยนะครับเอารูปผมไปติดให้ยามดูด้วยยามมาให้ผมเข้านะครับคงจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราอยากจะร้องผมมอบหมายให้น้องอินถ่ายทอดเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงความหมายดีๆนะครับแทนตัวพวกเรา3คนเชิญฟังให้ไพเราะได้เลย

0: สุดยอดขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอินบูโดกันครับพี่กบไมโครครับชัยธนาวุฒินะครับและสมาชิกของวงนะครับขอรับด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ
1: ครับช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่เราได้นำบรรยากาศของการแสดงของเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ศิลปินเพื่อชีวิตหรือเพลงลูกทุ่งนะฮะหรือว่าเพลงที่สร้างสรรค์เหล่านี้มานำเสนอกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ชั่วโมงในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับทุกคืนวันเสาร์กับถนนดนตรีไลฟ์โดยผมพิโยชน์รุ่งสมัยก็คงจะต้องถึงเวลาล่ำลาท่านผู้ชมกันไปในคืนวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับศิลปินวงต่อไปนะครับจะเป็นวงดนตรีจากที่ไหนวงอะไรนะครับและบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็จะนำมานำเสนอกันต่อไปในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญติดตามรับชมกันได้นะครับในทุกคืนวันเสาร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางศิลปินทั้ง3ท่านก็คือไทยธนาวุฒินะครับกบไมโครแล้วก็อินบูโดกันและขอขอบคุณทางเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงและค่ายเพลงต่างๆที่สังกัดค่ายเพลงต่างๆที่ได้อนุญาตให้เราได้นำเพลงมานำเสนอออกอากาศกันเป็นประจำนะครับสำหรับช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์กับผมพิโยชน์รุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ค่ะสวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุฎโฮงค่ะ
1: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณานะคะติดตามสภาพอากาศกันนะคะที่ในช่วงนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะนับรวมแล้ว54จังหวัดนะคะตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมากรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็ฝนตกหนักเลยช่วงนี้ก็ต้องตรวจเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องตามกันต่อสำหรับความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะหลังจากที่มีการเพิกถอนการบรรจุไป 5,925 รายชื่อพร้อมกับเร่งเดินหน้าในการสืบสวนด้วยค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการยืนยันว่าหากมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่ารัฐมนตรีหรือว่าคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นคนใดนะคะก็จะถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันก็ระบุว่าหากมีหลักฐานใครผัวพันคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็สามารถไปยื่นกับทางปปช.ได้เลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่มีกระแสข่าวออก

0: เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งทางท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าหากเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องโดนทั้งหมดพร้อมขอให้ยื่นหลักฐานกันมามากๆและขอประชาสัมพันธ์ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นสามารถไปยื่นหลักฐานได้ที่ปปช.ได้เลยนะคะเพื่อให้สบายใจได้ว่าไม่มีอิทธิพลและไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นไม่ว่าในระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นกับทางปปช.ได้เลยค่ะ
1: ว่ามีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยไงคะนายก
2: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จเดี๋ยวปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์อย่างเงี้ยก็นี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดมันปรากฏนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการในการตั้งวินัยร้ายแรงทำการสอบนะครับทำการให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้ว
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของ IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องของการทุจริตว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจจะเป็น public IP ของหน่วยงานหรือว่าองค์กรซึ่งก็มีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือว่ามีการทุจริตค่ะ
0: ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีการปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ถึงข้อเท็จจริงด้วยซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4ก็ย้ำนะคะว่าเป้าหมายของการตรวจสอบการสอบท้องถิ่นนั้นก็คือการรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบทุกคนค่ะการดำเนินการจึงต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่ตัดสินจากข้อมูลทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลเกาะสมุยพิพากษามีความผิดฐานที่ขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจชี้ว่าเป็นพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรโดยในเนื้อหาระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิด

0: ความกลัวหรือว่าความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ.2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรหากว่านายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ.2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15โดยพบว่ามีความเสียหายเกือบ30ห้องนะคะล่าสุดค่ะทางกรุงเทพมหานครพร้อมแพทย์และชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลค่ะก็ได้ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพดูแลผู้ประสบเหตุแล้วก็นำยารักษาโรคเรื้อรังไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะจากกรณีช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เขตบางทองหลางโดยเพลิงได้ลุกลามห้องแถวเสียหายทั้งหมดถึง26ห้องแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ว่าหลายครอบครัวต้องออกจากพื้นที่พักและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตด้วยนะคะวันนี้ทีมสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครค่ะโดยศูนย์บริการสาธารณสุข15เขตลาดพร้าวสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพร้อมแพทย์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและดูแลผู้ประสบเหตุนำยารักษาโรคเรื้อรังไปสนับสนุนประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในเรื่องสำคัญที่พบก็คือผู้ป่วยเบาหวานต้องใช้อินซูลิน2รายค่ะทีมแพทย์จึงประสานศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียงให้เปิดพื้นที่บริการนอกเวลานะคะเพื่อให้ทางผู้ป่วยได้รับอินซูลินแล้วก็สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตบางทองหลางได้จัดศูนย์พักพิงณวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยโดยมีผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน16ครอบครัวรวม40คนและมีทีมสาธารณสุขจะติดตามดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ส่วนอีกความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีล่าสุดได้เปิดทางแล้วนะคะช่วงบริเวณชลบุรีถึงบางพระค่ะหลังจากที่เร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางส่วนสาเหตุในการตกรางเกิดจากตัวน็อตที่ยึดรางสูญหายไปถึง7ตัวจากทั้งหมด8ตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการกู้ที่บริเวณตกรางแล้วก็ซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีถึงบางพระและสามารถเดินรถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังถึงท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ตกท้ายรางจากนั้นก็กีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับในเส้นทางตลอดสายตะวันออกด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตยึดรางสูญหายไปจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามทางการรถไฟอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อจะยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางการรถไฟให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากว่าการถอดทำลายหรือว่าลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อจะสืบสวนหาผู้ที่กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการกระทำผิดปกติบริเวณทางรถไฟโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีเพื่อจะร่วมป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศจีนค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขาร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือว่า APMF 2026ณ นครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่จัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือว่าหัวข้อการปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสารพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวค่ะโดยพิธีเปิดนะคะได้รับเกียรติจากนายหลี่เล่อเฉิงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานและนางศรีย่านชวนรองประธานบริหารสำนักข่าวซินหัวในฐานะผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพเข้าร่วมกล่าวต้อนรับค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของทางผู้นำสื่อผู้บริหารนักวิชาการและสื่อมวลชนกว่า300คนจากกว่า20ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกในช่วงที่นครเซินเจิ้นเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกหรือว่าเอเปกเซินเจิ้น2026ในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilization เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายโดยระบุว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมด้วยสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมและนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและความกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนทิศทางของเอเปกไชน่าเยียร์ภายใต้3เสาหลักค่ะได้แก่การเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meetings 2026นะคะว่าความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเสถียรภาพร่วมกันและภูมิปัญญาของประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำสื่อร่วมกันสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนยกระดับการนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเปลี่ยนแปลงความแตกต่างให้เป็นจุดแข็งร่วมกันเพื่อใช้เป็นพลังของสื่อในการให้ความรู้สร้างภูมิปัญญาและขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาตามกันต่อในเรื่องของสภาพอากาศค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะในข่าวภาคดึก NBT News ค่ะคุณผู้ชมคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่8ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่5ถึง7กันยายนนี้ค่ะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง8กันยายนนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ค่ะมีในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ
1: ไปดูการฟื้นฟูน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะที่ตอนนี้ค่ะทางจังหวัดนั้นก็เร่งเดินหน้าสร้างบ้านซ่อมประปาขุดลอกลำน้ำจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะพร้อมกับมีการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาก้อนที่2โดยใช้งบกลางค่ะผ่านการสนับสนุนจากทางดร.ยศนันท์ วงศ์สมบัติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.ค่ะโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่าทางจังหวัดได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยการใช้งบกลางหรือว่าเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากทางดร.ยศนันท์ วงศ์สมบัติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อกับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนะคะตามแบบบ้านไทยช่วยไทยแบบที่2ของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน14หลังคาเรือนค่ะวงเงิน 480,000 บาทต่อหลังรวมวงเงิน 5,400,000 บาทโดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการซ่อมแซมระบบประปาของหมู่บ้านดำเนินการรวม7โครงการภายใต้วงเงิน 8,200,000 บาทเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงการขุดลอกลำน้ำสาขา5สายค่ะประกอบไปด้วยลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบนะคะใช้งบประมาณ20ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา90วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำส่วนความคืบหน้าในการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนเงินเยียวยาก้อนที่2ค่ะในส่วนของการสำรวจและเยียวยาความเสียหายทางทีมช่างโยธากว่า100นายนะคะก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอปัวจนแล้วเสร็จ 100% แล้วครอบคลุม66หมู่บ้านรวมกว่า 3,338 หลังคาเรือนค่ะโดยมีรายละเอียดการประเมินดังต่อไปนี้นะคะก็คือความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนความเสียหายในระดับสีเหลือง76ครัวเรือนความเสียหายมากในระดับสีแดง16ครัวเรือนซึ่งทางจังหวัดกำลังเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยได้เร็วที่สุดด้วยนะคะ สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านการดำรงชีพอย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวมียอดรวมจ่ายในวันที่5กันยายนจำนวน 16,370 รายค่ะเป็นเงินจำนวนกว่า 35,439,000 บาทค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่แม่จันรณรงค์ในการกำจัดด้วงหนวดจังหวัดเชียงรายเสียหายกว่า 7,600 ไร่ค่ะพร้อมกับเตรียมปั้นบ้านแสนใหม่สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในสวนกาแฟพร้อมกับเป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟณลานกิจกรรมบ้านแสนใหม่หมู่19ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในจังหวัดเชียงรายกำลังประสบปัญหากับการระบาดของน่วงดวดยาวซึ่งก็ไปเจาะลำต้นของกาแฟซึ่งเข้าทำลายต้นกาแฟจนยืนต้นตายและไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเสียหายรวมกว่า 7,643 ไร่ค่ะ
1: ขณะที่ทางอำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายนะคะถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงรวมกว่า 2,000 ไร่ค่ะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตและรายได้ของเกษตรกรโดยตรงด้วยนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชโดยการนำชีวพันธุ์มาใช้ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดและบรรเทาความเสียหายพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรสามารถเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดด้วงหนวดยาวได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชเพื่อเตรียมรับมือกับทางศัตรูพืชรวมถึงการสาธิตและดำเนินการฉีดพ่นชีวพันธุ์เชื้อราเมตาไรเซียมเพื่อทำการควบคุมและทำลายด้วงหนวดยาวที่สะสมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยมุ่งให้ทางเกษตรกรสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในสวนกาแฟของตัวเองได้จริงรวมไปถึงการลดการพึ่งพาสารเคมีด้วยค่ะ
0: โดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งรณรงค์แล้วก็สร้างความรู้ในการป้องกันเรื่องของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟให้กับเกษตรกรพร้อมกับยืนยันค่ะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ละทิ้งพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชายขอบหากเกษตรกรมีปัญหาหรือว่าความต้องการเพิ่มเติมสามารถสะท้อนมายังตนเองได้และจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวคิดเรื่องของการผลักดันบ้านแสนใหม่ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่โดยนำเรื่องของศักยภาพด้านการปลูกกาแฟวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อจะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีกันค่ะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเปิดประสบการณ์ปั่นชมชิมตะลุยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประวัติศาสตร์การเกษตรในเส้นทางอำเภอเมืองสามโคกรวมไปถึงลาดหลุมแก้วด้วยค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีในกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วโดยมีนักปั่นจักรยานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า780คนค่ะกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดและกีฬาจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะโดยมีการกระจายรายได้สู่ทางผู้ประกอบการร้านค้าพิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึงผ่านการปั่นจักรยานบนเส้นทางที่เชื่อมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทางจังหวัดได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดใน3เส้นทางต่างๆครอบคลุมไปถึง7อำเภอค่ะ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของปทุมธานีให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่1ก็คือเส้นทางในระหว่างอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกรวมไปถึงอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งนักปั่นก็จะได้ชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนในพื้นที่ตั้งต้นที่สวนเทพปทุมตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีไปยังวัดสิงห์อำเภอสามโคกเที่ยวชมเตาโอ่งอ่างแล้วก็ไปจบที่ปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะคะรวมระยะทางในการปั่นเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็มีกิจกรรมการปั่นเส้นทางที่2กำหนดในวันที่12กันยายนนี้โดยปั่นทางเส้นทางอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีรวมไปถึงเส้นทางที่3ค่ะก็คือปั่นในเส้นทางของอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือในวันที่13กันยายนนี้นะคะจึงขอเชิญชวนผู้สนใจค่ะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องได้เลยค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะคะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำพูนค่ะเพราะว่าเตรียมจะจัดงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เหมือนสร้างสรรค์ผลักดันเรื่องของอัตลักษณ์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์จังหวัดลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีค่ะโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมแถลงข่าวในการจัดงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนภายใต้กิจกรรมยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน8อำเภอและ5กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเป็นปฏิทินการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีสำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอและอัตลักษณ์วิถี5กลุ่มชาติพันธุ์ในวันที่14พฤศจิกายน2569ค่ะพร้อมกับจัดแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอจำนวน8จุดและตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์ระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายนณบริเวณถนนรถแก้วเพื่อที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเชื่อมโยงการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนอกจากนี้ค่ะระหว่างช่วงของวันที่4ถึง5กันยายนณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปี้มอลล์ลำพูนยังมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์พร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสอพื้นเมืองและดนตรีโฟกซองเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมก่อนเข้าสู่กิจกรรมหลักของโครงการที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2569อีกด้วยค่ะ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะที่ชวนท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาลค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสานธรรมชาตินวัตกรรมการเกษตรที่แม่นยำและก็งานหัตถกรรมพื้นบ้านวิถีชุมชนบังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และก็สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ของอำเภอชัยบาดาลเพื่อวางแผนบูรณาการการท่องเที่ยวการเกษตรแบบครบวงจรเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานความร่มรื่นของธรรมชาตินวัตกรรมล้ำสมัยรวมถึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันค่ะเพื่อบังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดอย่างยั่งยืนด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการวางแนวทางการพัฒนาจุดเช็คอินไฮไลท์3แห่งที่สำคัญประกอบไปด้วยจุดที่1ดื่มด่ำธรรมชาติป่าต้นน้ำพักผ่อนหย่อนใจที่สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดดเด่นด้วยตาน้ำผุดสีฟ้าอมเขียวมรกตที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะคะเหมาะสำหรับการชาร์จพลังท่ามกลางความร่มรื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะจุดที่2ก็คือเปิดโลกนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ล้ำหน้าไปกับการเยี่ยมชมเทคโนโลยีสถานีรายงานสภาพอากาศอัจฉริยะหรือว่า Smart Weather Station Broadcast ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกพร้อมกับลงพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่2ตำบลท่าดินดำ และจุดที่3นะคะก็คือสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนท่าดินดำแวะเยือนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสือกกบ้านท่าดินดำเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะรวมไปถึงการรับฟังการบรรยายพร้อมชมสาธิตขั้นตอนการทอเสือกกอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการปิดท้ายด้วยการเดินชมช็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณภาพเพื่อกระจายรายได้ให้สู่ชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทางจังหวัดลพบุรีค่ะก็เตรียมนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปดีไซน์แพ็กเกจการท่องเที่ยวและก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางตามรอยได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนในด้านต่างๆให้ชุมชนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่มาสัมผัสเสน่ห์ที่แตกต่างกันค่ะรวมไปถึงร่วมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาสค่ะโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสู่การกระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากค่ะนางสาลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพาสซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23คนและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,192,565 รายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมไปแล้วสูงถึง 138,379 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,604 ล้านบาทและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จำนวน 2,901 ล้านบาทขณะที่สัดส่วนของประชาชนที่ร่วมกันใช้จ่ายอยู่ที่ 58,874 ล้านบาทแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ56,618 ล้านบาทและแพลตฟอร์ม 2,255 ล้านบาทค่ะเมื่อเจาะลึกลงไปที่หมวดของ Food Delivery พบว่ามีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,156 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ซึ่งโครงการนี้ก็มีส่วนที่จะไปช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะและขณะนี้โครงการได้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ
1: ช่วงนี้ประกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามข่าวต่างประเทศนะคะที่ล่าสุดนั้นทางการเนปาลก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากที่ช่วยเหลือชาวจีน1คนจากอุโมงค์ลอยฟ้าพลังงานน้ำด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มียอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 1,300 คนและสูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศวันนี้ค่ะเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลนะคะก็สามารถช่วยเหลือชาวจีนคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ไฟฟ้าพลังงานน้ำได้ค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทั้งใหญ่ที่เทือกเขาเนปาลเทือกเขาหิมาลัยค่ะโดยทางการเนปาลนะคะก็เปิดเผยว่าชาวจีนคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยหลังจากติดอยู่อุโมงค์ยาวกว่า

0: ็ยังพบว่ามีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนค่ะ
1: สำหรับสหรัฐโดยเขามองสถานการณ์ตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบการนิวเคลียร์ซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลสำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัตหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวแต่นายโปกลัตปลอดภัยโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัตดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกหลังหลายจุดลุกลามเข้าใกล้พื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเรียกร้องให้ทางการเร่งดำเนินมาตรการควบคุมไฟรวมถึงการทำฝนเทียมและการใช้เครื่องบินโปรยน้ำดับไฟรายงานระบุว่าจุดที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่อยู่ที่อุทยานป่าบุกิตซูฮาโตซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนูซันตาราประมาณ50กิโลเมตรรัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัสรวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API พุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากะตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนทั้งนี้ภูเขาไฟกรากะตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานผุยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าถึง400เมตรระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้ไฟภายในค่ายทหารในเมืองเวียชาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงประมาณ30กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันพิษพวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปโดยมติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้
0: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะไปดูการเตรียมพร้อมของทั้งนักกีฬาไทยกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของทางคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ว
3: ัน
0: นี้มีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
3: เป็นข่าวคราวของทัพเน็ตกีฬายกน้ำหนักของไทยเราตอนนี้ซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราส่งไป10รุ่นด้วยกันนะคะสำหรับเอเชียนเกมคราวนี้เขาบอกว่าถามในส่วนของสมาคมตั้งความหวังคือมีเหรียญแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงค่ะ
0: เราให้กำลังใจเต็มที่นะคะ
3: เชิญค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ความพร้อมของทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยค่ะเร่งฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเก็บตัวซุ่มซ้อมนานนับปีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเราตั้งเป้าอยากจะคว้าอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ 2-3 เหรียญเป็นอย่างต่ำค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของจอมพลังทีมชาติไทยกันค่ะซึ่งตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทีมงานสตาฟโค้ชเน้นการปรับสภาพร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมตามเกณฑ์ที่ทางเจ้าภาพกำหนดเอาไว้เลยนะคะ10คนด้วยกันแบ่งเป็นชาย5คนและหญิง5คนค่ะซึ่งได้เน้นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำเอาเรื่องของ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ติดตามความพร้อมและฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้นักกีฬาแต่ละคนสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะลงสนามค่ะทีมชุดนี้นำโดย3จอมพลังดีกรีเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมส์ในการแข่งขันที่ปารีสที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2024นะคะมีเวฟวีรพลวิชุมากับฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกค่ะรวมไปถึงน้องออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงด้วยค่ะเป็นขุมกำลังในการลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมคราวนี้ขณะที่สุภัชนินคำแหงนักกีฬาหญิงในรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจึงได้ให้น้องมาฝึกซ้อมอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้อยู่ใกล้กับฝ่ายแพทย์ค่ะสมาคมยกน้ำหนักประเมินว่ายังไม่สามารถระบุเหรียญที่ทีมชาติไทยจะทำได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายชื่อของนักกีฬาคู่แข่งจากชาติต่างๆนะคะว่ามีใครส่งเข้าร่วมรุ่นไหนบ้างนะคะคาดว่าทีมไทยก็เลยมีการประเมินโอกาสหวังคว้า 2-3 เหรียญค่ะมีจีนอินโดนีเซียเกาหลีเหนือเป็นคู่ปรับสำคัญ
1: ช่วยอีกครั้งนักกีฬาทัพนักกีฬาเช่นเกมยกน้ำหนักของเราทุกคนนะครับในส่วนของเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากว่าสตาร์ลิสต์คู่แข่งมันยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักในเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
0: โปรแกรมแข่งขันในส่วนของกีฬายกน้ำหนักเอเชียนเกมส์นะคะจัดกันที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าค่ะแข่งขันวันที่23-29กันยายนชิงชัยทั้งหมด16รุ่นนะคะแบ่งเป็นชาย8รุ่นและหญิง8รุ่นแต่ว่าทางเจ้าภาพเขาให้เราส่งได้10รุ่นด้วยกันค่ะไปดูข่าวคราวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างค่ะในส่วนของฟุตบอลหญิงนะคะประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดลุยศึกเอเชียนเกมออกมาแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่14กันยายนจนถึง2ตุลาคมนี้นะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งทีมไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามค่ะจะใช้ระบบแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จากทั้งหมด3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะมาดูรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงของไทยเรากันบ้างนะคะประตูมี3คนด้วยกันค่ะทิชานันสดชื่นชนทิชาปัญญารุ้งโชติมณีทองมงคลกองหลัง7คนค่ะพรพิรุณพิลาวันอุไรพรยงกุลกฤติยามูลรังณัชชาแก้วอันตาสุภาพรอินทรประสิทธิ์ชัชวันรอดทองปณิษฐาจิรัตนภวิบูรณ์ส่วนกองกลางประกาศมา6คนนะคะนำทัพโดยขวัญจิรางอกวงแสงระมีมีขำปลื้มใจสนธิสวัสดิ์รินยพัฒน์มูลดงพิสมัยสอนใสจอมเก่าของทีมค่ะแล้วก็มีอชิรยายิ่งสกุล7กองหน้าค่ะประกาศโผมาแล้วกัญญานัทเชษฐบุตรธนิกาแดนดาวีรัญญาแก่นกสิกรรมการจะนับทัดพุ่มศรีจนิสตาจินันทุยามนะคะมีเสาวลักษณ์เพ็งงามรวมไปถึงจิราพรมงคลดีค่ะสำหรับทั้ง23คนจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะก่อนเดินทางไปที่ญี่ปุ่นวันที่11กันยายนและจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่17กันยายนนี้เวลา 17:30 ตามเวลาบ้านเราส่วนข่าวดีของวงการแบดมินตันไทยเราค่ะล่าสุดน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บตอนนี้เริ่มดีขึ้นพร้อมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ6ของโลกหลังจากเพิ่งจบภารกิจในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ41ล้านบาทที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะหลังจากตกรอบยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายนะคะก็แข่งขันจบไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองล่าสุดรัชนกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าพบกันใหม่รายการ Asian Games หลัง อาการของเมย์เริ่มดีขึ้นมากๆนะคะเกือบจะหายดีแล้วค่ะทุกอย่างเป็นไปตามโปรเซสที่วางเอาไว้อย่างน้อยก็จะได้เจอคู่แข่งต่างแดนและจะได้ลงไปเอาฟิลในสนามอีกครั้งแบบจริงจังขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะสำหรับเมย์รัชนกจะลงแข่งขันเอเชียนเกมในประเภททีมหญิงและหญิงเดี่ยวค่ะเริ่มแข่งขันประเภททีมก่อนเลยนะคะวันที่ 20-24 กันยายนจากนั้นจะเป็นอีเวนต์ประเภทเดี่ยวค่ะเริ่มวันที่ 25-29 กันยายนการแข่งขันแบดมินตันจะแข่งกันที่ไอจีโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิค่ะดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างค่ะประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยหรูเลยทีเดียวค่ะเอาชนะกาตาร์อันดับ24ของโลกไป3เซตรวดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียในศึก AVC Main Continental Championship แข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการนี้คัดเอาทีมแชมป์ไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติค่ะและทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลกปีหน้านะคะในฤดูกาล2027ทันทีวันนี้ทีมชาติไทยค่ะอันดับ62ของโลกนะคะถูกจัดให้อยู่กลุ่ม C ร่วมกับกาตาร์อันดับ24ของโลกเกาหลีใต้อันดับ26ของโลกและไต้หวันทีมอันดับ58ของโลกค่ะและเราประเดิมสนามนัดแรกพบกับกาตาร์ดีกรีแชมป์ AVC ครับเมื่อปี2024และเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ที่อิหร่านคราวนี้6คนแรกของไทยเราค่ะส่งเซตเตอร์น้องฟลุ๊กบุญยฤทธิ์วงธร นภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็มีนครินทร์อินทนูลิโบโรหรือว่าตัวรับอิสระนะคะซึ่งก็คือน้องเหนือขวัญใจแฟนๆนั่นเองค่ะปรากฏว่าแม้แรงกิ้งโลกของหนุ่มไทยเราจะเป็นรองและที่สำคัญเจอกันมาก่อนหน้านี้5ครั้งเราไม่เคยชนะกาตาร์ได้เลยค่ะแต่คราวนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคุมเกมทั้งตบทั้งรับทั้งบล็อกนะคะเอาชนะไป 3-0 เซตด้วยสกอร์25-22 25-19และ25-14คะแนนประเดิมคว้า3คะแนนแรกในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามค่ะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปทีมชายไทยจะเจอกับเกาหลีใต้แข่งขันวันจันทร์นี้นะคะเวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอันติเมตไทยแลนด์ทริออนทรีซีรีส์เปิดสนามวันแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะปรากฏว่ารุ่นทั่วไปชายมี12ทีมแกร่งดวลเดือดล่าตั๋วไปเวอร์ทัวร์ที่ดูไบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลทริออนทรีรายการใหญ่แห่งปีค่ะในศึกอันติเมตไทยแลนด์ทริออนทรีซีรีส์เปิดฉากวันแรกนะคะแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาได้รับเกียรติจากนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชาวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นไฮไลท์ประชาชนชายทั่วไปมี12ทีมร่วมประชันฝีมือเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล 120,000 บาทและรางวัลสำคัญค่ะสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้าทริออนทรีเวิลด์ทัวร์ในฤดูกาลนี้ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักค่ะขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายมี12ทีมร่วมชิงชัยนะคะเพื่อเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งฝีมือดีพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะดวลกันต่อเลยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่6กันยายนแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยางานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ10โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมชิงชัยที่ราชมังคลากีฬาสถานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะโดยทางเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรส่งเสริมศักยภาพด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์เครือข่าย ่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นการเชิดชูเกียรติยกย่องแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงสิ่งสำคัญเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจในฐานะลูกพระเกี้ยวน้อมเกล้าถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10แห่งนะคะได้แก่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าหรือว่าโรงเรียนแม่ค่ะดาววินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าภาพหลักครั้งที่2มีที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสระบุรีอุตรดิตถ์มีที่กุลนทีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและวิทยาเขตกบินบุรีค่ะไฮไลท์การแข่งขันชิงชัย2กีฬาหลักด้วยกันค่ะได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกรีฑาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะคะทั้งประเภทชายประเภทหญิงในระยะวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและมีวิ่งผลัด4คูณ100เมตรค่ะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งขบวนพาเหรดการประกวดสแตนเชียคณะผู้นำเชียร์ของแต่ละโรงเรียนและมีฟุตบอลนัดพิเศษเป็นการประชันระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสากับน้ำระพีพัฒน์นะคะปะทะทีม VIP ผู้ปกครองและครูที่จะมาสร้างสีสันและรอยยิ้มในสนามค่ะสำหรับกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จะดวลกัน2วันค่ะก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะคะวันที่5กันยายนต่อเนื่องวันพรุ่งนี้อีก1วัน6กันยายนจัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะพาไปต้อนรับทัพนักกีฬาบ็อกเซียของไทยเราค่ะคว้า2แชมป์โลกในการแข่งขัน World Championship แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมพร้อมลุยต่อมหกรรมกีฬา Asian Para Games ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไปต้อนรับคณะทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจใหญ่เดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยนะคะสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ในการแข่งขันเวทีโลกค่ะปิดฉากการแข่งขัน Seoul World Boxing Championship ด้วยผลงานคว้ามาได้2เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงตอกย้ำศักยภาพของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะนำทัพโดยเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะฟิลิกอาดียูดาจากอินโดนีเซีย3ต่อ2คว้าเหรียญทองในประเภทบุคคลชายคลาส BC 2ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ด้วยนะคะเจมส์ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่ค่ะทุกคนตั้งเป้าอยากจะคว้าแชมป์โลกนะคะมาเพื่อแชมป์และเราทำได้การได้แชมป์สมัยที่3ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เดินทางออกไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าคราวนี้และสามารถทำผลงานคว้าแชมป์โลกมาได้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะจากผลการฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ทีมงานค่ะนอกจากนั้นยืนยันว่าจะนำเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายสำคัญในการแข่งขัน Asian Para Games ต่อไปหวังติดเหรียญ1ใน3ให้ได้ค่ะส่วนอีก2เหรียญทองแดงนะคะได้จากวิษณุฮวดประดิษฐ์ในประเภทบุคคลชายคลาส BC 1และพรโชคลาภเย็นในประเภทบุคคลชาย BC 4ช่วยให้ทีมลูกนิ่มของไทยเราปิดฉากรายการนี้หยิบมา4เหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงการเตรียมทีมอย่างเข้มข้นของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันผลักดันให้บ็อกเซียไทยและถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจนะคะก่อนลุยต่อใน Asian Para Games ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแข่งขันวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งไทยเราตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 1-2 เหรียญทองค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะด้วยภาพหน้าต่างกระจกสีของมหาวิหารเมสในประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีพื้นที่รวมกว่า 6,500 ตารางเมตรจนได้รับฉายาว่าโคมไฟแห่งพระเจ้าค่ะ
3: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่
1: ๆจริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบิ้ยโอ้ย
4: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะเอ้ยคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็น
5: ห่วงศิลากับเจ้าปานนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้เดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
9: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: เลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: กินกันปะ
4: เอาขึ้นได้แบบคนขา
6: เอาไอ้แรงจำแรงใจไม่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
8: เราไปเล่น
9: ได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
9: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: คนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
6: ช่วย
3: สอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
6: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้

0: แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
1: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
1: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนะเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวไว้แล้วถึงพยากรณ์ปริศนาโรคาพินาศว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราต่อไปเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงเสือเพ่นจะเป็นหมาแม้กว่านักเลงโตทั้งหลายเคยใหญ่เคยโตทั้งหลายนะได้แก่แล้วติดคุกติดตารางโดยคดีความเข้าไปในคุกนี่เป็นหมาเลยก็แล้วกันท่านเป็นหมาตัวหนึ่งเลยฮะอยู่ข้างนอกเป็นเจ้าพ่ออยู่ข้างในเป็นลูกกระจอกวันแรกก็รับน้องใหม่แล้ววันที่สองถูกไถต่อไม่ยอมนะก็ทำคดีในคุกอีกเสือเป็นจะเป็นหมาอยู่เป็นคนดีๆสบายๆไม่ชอบทำสัมมากัมมันตะอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะไม่ชอบชอบใหญ่ชอบโตคนไทยชอบใหญ่ชอบโตต่างประเทศก็เหมือนกันอ่ะมันมีเจ้าพ่อหมดเจ้าพ่ออันคาโปเจ้าพ่ออิตาลีเจ้าพ่ออเมริกาเจ้าพ่อของประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศสุดคนเขาทนไม่ไหวเขายิงทิ้งเจ้าพ่อยาเสพติดเอาเงินไปไหนอ่ะแล้วตายก็ตายอย่างกับหมาเลยโดนยิงตายเละเทะไปหมดแล้วคนที่ยิงตายไม่ยิงเขาตายก่อนด้วยการปิดปากเขาเขาก็แก้แค้นด้วยการปิดปากเราไม่เป็นเจ้าพ่ออยู่ไม่ได้กันเลยไงแต่ยังมีเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองรมในองค์กรต่างๆในด้านการบ้านการเมืองการราชการถึงเวลาแล้วจะเป็นหมาราชการการบ้านการเมืองอ่ะพอหมดสมัยไปแล้วนะฮะเดินนั่งอยู่ที่บ้านนี่นั่งไม่ติดไม่มีใครมาใกล้ชิดเชื้อเชิญแล้วไปไหนยังไม่มีศักดิ์ศรีแล้วยังมีคดีติดตัวอีกนี่เขาเรียกเสือเพ่นจะเป็นหมาถ้าใครคิดจะเป็นแบบนั้นก็ลองดูแต่อาตมาเห็นมาแล้วไม่เหลือสักคนหนีกระเด็กกระเด็นไปต่างประเทศแล้วเขาก็รู้ว่ามาจากไหนทำผิดอะไรเพราะอะไรไม่มีใครเขาคบแล้วตายเป็นศพอย่างอนาถาในต่างประเทศ

ผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมติดตามสาระความรู้สู่ประชาชนทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารสาระที่น่าสนใจพร้อมเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHzNBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศใครพยากรณ์อาตมานี่พยากรณ์ก็เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเรื่องวิบัติของโลกด้วยธาตุสี่ประการและด้วยมนุษยชาติที่ร่วมกันทำและได้อ่านเรื่องราวความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้เลยนั่นคือญาณวิเศษของพระพุทธเจ้าที่มาบ่งบอกเราเพื่อเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะต้องเตรียมตัวแก้ไขอย่างไรก็เหมือนการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศนี่แหละบอกหนึ่งถ้าเราไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าจะมีใครพยากรณ์ภัยธรรมชาติมาให้มาอายนักกันหมดแล้วพอเลิกไปแล้วคงก็เลิกไปเลยไม่มีใครติดตามอย่างแท้จริงเลยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปดูต่างประเทศดูวิทยุคลื่นสั้นเขาดูวิทยุสื่อสารดูการส่งสารเขาไม่ใช่คนไทยมานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วไม่มีสถานีหลักไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยตัวสำคัญทุกบ้านนะท่านนะมีฐานไว้ก็แล้วกันแล้วบอกแล้ววิทยุชุมชนก็หายไปแล้วมันไม่สื่อเนื่องถึงกันแล้วคนไทยก็ไม่ชอบฟังพยากรณ์อากาศเดินทางแบบหลับตาสุ่มเสี่ยงไปอย่างนั้นน่ะดังนั้นโลกามันจึงพินาศได้บอกแล้วเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงส์คนจนๆแต่มีปณิธานได้สร้างฐานะสร้างรากฐานขึ้นมากลายเป็นหงส์และหงส์กลายเป็นอีกาจนกันหมดสมบัติเก่ากินเติบใช้เปลืองอีกาที่ว่าเป็นนางกานางกานางกาเรื่องอะไรฮะหรือคนอย่างอัตมานี่คนอย่างคนอื่นเหมือนกันน่ะกลับมาโดดโลดแล่นไปที่นับถือทางวิชาการทางคุณธรรมก็กลายเป็นหงส์อยู่บนฟ้าไปบินไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้เขาก็ลงทางซูมประชุมทางอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วท่านทั้งหลายเกิดมาจนก็อย่าไปจนจอมอยู่อย่างนั้นให้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีถึงเราละถ้าเราไม่ทิ้งปณิธานให้มีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือเข้าไว้วันหนึ่งเราคงได้เป็นหงส์แบบของเรา

0: สวัสดีค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยปัญญาพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
0: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เราอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอเป็นตอนแรกขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ขอความเจริญพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในปีนี้ประเทศไทยของเราก็ต้องเผชิญกับเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งมีผลต่อชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าคนอยู่ต่างจังหวัดรู้อยู่ในเมืองที่เจริญแล้วจะมีผลกระทบถึงกันเสมอที่เราบอกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไอ้คำว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็เป็นศัพท์ที่พวกเกิดขึ้นมาเมื่อตอนที่น้ำท่วมครั้งใหญ่การบริหารการจัดการประเทศชาติของเรากับตัวของเราจะปรับอย่างไรจะไปปรับโทษใครเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่ต่างประเทศก็สร้างผลกระทบให้แก่เราทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศดังนั้นผู้บริหารทั้งหลายก็ควรจะได้สร้างแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับแผนพัฒนาถาวรให้เกิดขึ้นตัวพวกเราเองก็เหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันต้องสร้างแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการพัฒนาถาวรซึ่งต้องปรับเปลี่ยนโลกมันเป็น globalization คือโลกาภิวัตน์เรื่องดินฟ้าอากาศจะมีผลต่อคนและสัตว์เราดูที่ว่าประเทศออสเตรเลียจิงโจ้ตายเท่าไหร่คนตายเท่าไหร่หมีตัวเล็กๆหมีเชื่องช้าหมีอึดอัดตายเท่าไหร่แต่นั่นก็คือว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยการพิฆาตของมนุษย์เมื่อมนุษย์มีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวความเปลี่ยนแปลงก็จะมากขึ้นเพราะมนุษย์มีการสะสมมีการแย่งชิงมีการกอบโกยแปลว่าอะไรฮะมือใครยาวสาวไม่ได้สาวเอามือที่หงายแล้วกำไม่เคยมีมือที่หงายแล้วกำมีเยอะแต่มือที่คว่ำแล้วแบมีน้อยมากเพราะมือที่ไงแล้วกรรมเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์ต่อไปจะลำบากเพราะผู้มีอำนาจผู้มีโอกาสผู้มีปัญญาที่มีโลภจิตก็จะกอบโกยเอามาเป็นของตัวเองเมื่อทุกอย่างกอบโกยเป็นของตัวเองแล้วมันก็ขาดท่านผู้ชมลองนึกดูสิว่าน้ำมาไหลปกติในท่อถ้าเกิดมีบ้านทุกบ้านหลายๆบ้านที่มีผู้มีเงินทองเนี่ยติดเครื่องปั๊มและดูดน้ำจะไปท่อประปาไอ้คนที่เปิดก๊อกธรรมดามันก็ขาดนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าไอ้มือที่หงายและกรรมมันมีเยอะในโลกใบนี้ท่านเพราะอะไรเขาต้องการแสดงความเป็นเศรษฐีแสดงความมีอำนาจไปบำรุงเรื่องความสุขของครอบครัวเขาของบริวารเขาแต่ในฐานะที่เขาเองมีอำนาจมีโอกาสเขาก็ลืมนึกถึงไปว่าการที่เราชงช่วยโอกาสจากผู้อื่นมาโดยไม่เอื้อมหน่วยนั้นสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือนเจ้าของบ้านกับคนรับใช้ท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆเจ้าของบ้านก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือสุดในบ้านมีบ้านใหญ่บ้านโตแต่ถ้าไม่มีคนรับใช้เขาจะอยู่ได้อย่างไรใครจะถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกรีดผ้ารดน้ำต้นไม้ตัดสนามหญ้าสารพัดไปหมดผลที่สุดเจ้าของบ้านซึ่งร่ำรวยก็ต้องเอาเงินมาจ่ายกับคนจนเขาโดนเราเฉลี่ยกันซะไม่ดีหรือดังนั้นใครก็ตามที่ฉวยโอกาสกอบโกยโกงกินด้วยโลภจิตจงคิดถึงว่าความยากจนของประเทศชาติของประชาชนนั้นคือสิ่งที่เป็นปัญหาตัวท่านเองท่านก็ต้องหวนกลับเอาเงินไปให้เขาประเทศในโลกนี้มีประวัติศาสตร์บ่งบอกเลยว่า
ผู้ที่กอบโกยกงกินบำเรอสุขครอบครัวตนเองบริวารตนเองนั้นก็มักจะอยู่ไม่ได้พอผลสุดท้ายคนมันอดมันไม่จี้ไม่ปล้นถ้าโดยปกติส่วนตัวมันก็จี้ก็ปล้นการจี้ปล้นเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์มนุษย์นี่มันไม่อยากใครมีความทำชั่วหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วการทำชั่วเป็นสิ่งไม่ดีต้องติดคุกสุกตารางต้องหนีจากบ้านจากช่องโดยธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีหรอกท่านแต่มันมีขึ้นแหละเพราะมนุษย์ลืมตัวโดยกระตุ้นมันจะมีการหลอกลวงกันด้วยสินค้าด้วยอะไรต่ออะไรที่เป็นข่าวแต่เขาก็รู้เขามีความผิดแต่เขาไม่สามารถต้านต่อตัณหาที่เขาเห็นเขาดูหรือเขาอยากมีอยากเป็นมันเช่นนั้นได้แต่มนุษย์อีกประเภทหนึ่งคือเขามีความจำเป็นเขาไม่มีกินถ้าผู้ชมลองวิเคราะห์ดูเถอะจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ท่านดูว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยลูกทำงานเหนื่อยแม่มาสายยังละยังฆ่าแม่ตายได้เกิดเป็นตำนานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ประเทศชาติทุกประเทศก็เหมือนกันที่ผู้มีอำนาจล่มสลายไปด้วยการเสพสุขต้องไปศึกษาเอาเองหัดอ่านเอาเองสักบางคิดเองแล้ววิเคราะห์เองว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นมีอำนาจอยู่ในมือนั้นเราก็ต้องโดนล่มโค่นล้มล่มสลายเหมือนกันไม่มีใครอยู่ได้หรอกท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเนกาสีระไปตุสุขังการที่เรามีอยู่มีกินเพียงคนเดียวและคนอื่นยากจนเนี่ยอยู่ไม่สุขดังนั้นจึงมีเรื่องพระไวยสันดรมาเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูได้คิดกันมีข้อคิดที่เป็นเชิงปฏิบัติและมีข้อคิดที่เป็นเชิงปัดปฏิเสธอย่างไรเชิงปฏิบัติคือเสริมทรัพย์รับเอาปัดปฏิเสธคือไม่เอาดังนั้นโลกมันสะท้อนของความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละประเทศและถึงประเทศใหญ่ๆนะที่ตัวเองมีปัญหาอำนาจแล้วเอาทรัพย์สินเงินทองของประเทศเล็กๆไปสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้ทุกในโลกใบนี้นะโลกโกปัทภิกาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมื่อเรามีสติโอกาสดีสติปัญญาดีมีบารมีสูงเราต้องเกิดมาเพื่อเอื้ออำนวยให้ประโยชน์สุขต่อคนอื่นทั่วๆไปที่กล่าวต่อท่านทั้งหลายดังนี้ก็เพราะว่าประเทศชาติของเราอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งมีความผันผวนทั้งดินฟ้าอากาศธาตุสี่แล้วมันธาตุสี่มันผันผวนมันก็เกิดจากหนึ่งโดยธรรมชาติของมันสองโดยการจากเกิดมนุษย์เกิดจากมนุษย์นี่แหละเป็นตัวสร้างความยากลำบากมนุษย์ในกรุงเทพในเมืองใหญ่ทุกประเทศในโลกนี้กอบโกยโกงกินแต่อยู่ใต้น้ำถ้าคิดว่าไอ้เหนือน้ำที่เราไปตัดป่าไม้ทำลายป่าไม้มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องน้ำเรื่องอากาศต่อเราไหมผลที่สุดปัจจุบันนี้เมื่อทุกคนคิดกอบโกยโกงกินโดยไปรุกภูเขาทั้งหมดไปรุกป่าทั้งหมดและคนพวกนั้นก็เมื่อรวยแล้วก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปสร้างรีสอร์ทไปสร้างบ้านใหญ่ไปให้คนพักในวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะท่านเอาสงกรานต์วันปีใหม่เนี่ยท่านจะเห็นว่าบรรดารีสอร์ททั้งหลายหรือในบรรดาในทะเลทั้งหลายเกาะทั้งหลายเนี่ยคนจะไปอยู่ไอ้เกาะมันสำหรับคนจนอยู่คนพเนจรอยู่แต่เศรษฐีไปเที่ยวกันมันแปลว่าอะไรถ้าต้องคิดกันเยอะๆญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันเราเป็นคนตัวเล็กเราไม่มีอำนาจแต่เราเห็นมองต้องเราต้องมองเห็นการไปเสพสุขมันจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่มาพูดถึงละนั่นจะพูดมากไปมันก็กระเทือนรายการนะท่านกระเทือนรายการนี้กลายไปว่าโอ้มาต่อว่ามันทุกรัฐบาลแล้วท่านมันทุกประเทศในโลกเพราะฉะนั้นท่านดูนอกจากนั้นแล้วก็ย้ำเสมอว่าความโลภของมนุษย์เนี่ยกับความเมื่อคนเรามีความโลภมันก็ต้องมีความขาดกลัวในการแย่งชิงเพราะเราไปแย่งชิงจากเขามาม
ื่อไรจะเจอเข้ามาเอาเป็นของตัวเองเอาเป็นของประชาชนตัวเองประเทศเราก็อยู่ไม่ได้มันจะเกิดสงครามขึ้นไงจากไฟเขาเรียกไฟโทสะแล้วกลายเป็นไฟพยาบาทซึ่งผูกติดยึดโยงกันเราจึงเห็นการล้างแค้นกันแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านไม่มีที่สิ้นสุดมันจะผูกความแค้นไปชั่วชีวิตคนและชีวิตต่อๆไปดังนั้นเวลาที่อาตมากล่าวเช่นนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ต้องสร้างนิสัยคนไทยคือตัวเราเองคนไทยอย่าให้ใครไปสั่งคือตัวของเราเองนี่แหละปลูกฝังนิสัยสิท่านอาตมาไม่ได้สอนท่านทั้งหลายนะแต่คุยให้ท่านทั้งหลายฟังการฟังพระพูดเนี่ยไม่ใช่บอกมรรคผลนิพพานอย่างเดียวบุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมรรคผลนิพพานอย่างเดียวฟังอาตมาจะไม่พูดเหมือนพระคนอื่นแล้วไม่ได้พูดด้วยความเครียดพูดด้วยความรู้สึกว่าเอาเฉพาะประเทศเราก็แล้วกันเอาเฉพาะคนฟังรายการนี้ก็แล้วกันว่าคนไทยเราเนี่ยจะฝังนิสัยอย่างไรจึงจะอยู่รอดอาตมาว่าคนไทยต้องฝังนิสัยฝังนิสัยปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษาปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษาถ้าเราฝังนิสัยคนในบ้านเราอย่าไปฝังคนอื่นท่านตัวเรานี่แหละตัวท่านผู้ชมนี่แหละให้เกิดอุปนิสัยในตัวเองถ้านิสัยนี้ไม่มีในอาตมาอาตมาเขาจะไม่พูดหนึ่งนิสัยคนไทยต้องมีการปลูกคนไทยมีนิสัยในการตัดคนไทยไม่ฝังอุปนิสัยในการปลูกคือเกิดมาเพื่อตัดอย่างเดียวเห็นทุกอย่างที่อยู่ในโลกเนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่กีดขวางลูกตาหมดทำอย่างคนไทยจะมีนิสัยในการปลูกซึ่งเรื่องปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยในตอนที่สองให้ฟังถ้าไม่ปลูกแล้วไม่ได้แล้วระบบนิเวศยาเนี่ยเขาขึ้นของเขาเองนั่นแหละคือระบบนิเวศเพื่อที่กินผลให้กลิ่นหอมเป็นยาและเป็นพิษเขาก็จะเกิดรวมกันเหมือนสังคมมนุษย์นี่แหละเรียกนิเวศวิทยาของธรรมชาติจะเป็นตัวหนึ่งคือน้ำมาหล่อเลี้ยงมีน้ำมาหล่อเลี้ยงแล้วก็กินซากพืชซากสัตว์คนไทยมีนิสัยไม่ปลูกจึงเป็นโอกาสของคนที่จะสร้างตัวโดยการเป็นเศรษฐีเดี๋ยวปลูกเพื่อขายคุณกินราคาแพงๆผักในสลัดจานหนึ่งเนี่ยท่านเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่เป็นออร์แกนิกทำไมเราต้องไปซื้อด้วยล่ะท่านในเมื่อบ้านเราก็มีที่มีน้ำมีดินฟ้าอากาศเหมือนกันต้นไม้ใหญ่ๆเราตัดหมดวัตถุวัดตัดต้นไม้กันเกลี้ยงไปหมดเพื่อจะสร้างอะไรเพื่อจะทำเป็นที่อะไรลานปูนให้คนมางานศพให้คนมาดูมรดศพให้คนเช่าเป็นที่จอดรถแล้วออกซิเจนที่ลมหายใจเนี่ยอากาศมีอากาศหายใจกันบ้างไหมมีแอร์ไม่มีท่านจะเรียกว่าออกซิเจนจะไม่มีในเครื่องแอร์เพราะเป็นแค่เครื่องทำความเย็นเท่านั้นผลที่สุดเมื่อท่านไม่ปลูกท่านตัดบ้านท่านมีที่ตั้งเยอะแยะแต่ถ้าสร้างเป็นตึกมีลานแต่ลานหินลานปูนท่านก็ต้องไปซื้ออากาศของหายใจแล้วอากาศที่ซื้อมาหายใจเนี่ยท่านซื้อราคาแพงนะท่านเศรษฐีทั้งหลายส่วนโยมบ้านนอกมักจะซื้ออากาศโยมที่อยู่ต่างจังหวัดจงรู้ว่าที่เรามีต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยถ้ามีอากาศหายใจที่ดีแล้วแต่เศรษฐีต้องไปซื้ออากาศตามเกาะตามป่าตามเขาตามริมน้ำเพื่อจะซื้อออกซิเจนมาหายใจเพราะฉะนั้นในบ้านหนึ่งมีการปลูกกุฏิอาตมาเนี่ยคณะที่อาตมาอยู่เนี่ยคืออาตมาไม่ได้เป็นเจ้าคณะนะเป็นเจ้าคุณองค์เดียวในประเทศไทยที่ไม่เป็นเจ้าคณะมาถามว่าทำไมไม่เป็นท่านใครรุ่นพี่เป็นเจ้าคณะไปท่าน
ถามว่าหน้ากุฏิอาตมาเนี่ยมีต้นไม้อะไรปลูกอะไรปลูกเพาะชำกินอะไรอร่อยๆต้องปลูกท่านต้นไม้หายากต้องปลูกแล้วไปทอดพ่อปงพ่อป่าเอาไปใครมาเอาไปแต่มันมีที่เท่านี้ในกรุงเทพมีกระถางก็มีต้นกล้วยมีเพิงพักก็มีต้นกะละเวกแต่เรามีอยู่เท่านี้แต่ก็ไปส่งเสริมการปลูกต่างจังหวัดพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันปลูกอะไรมันกินได้เยอะๆไปปลูกที่ไม่กินได้อย่าปลูกในปลูกต้นไม้ตาดูเนี่ยเนี่ยมันก็มีออกซิเจนนี่เขาเรียกตาดูลูกตาดูก็ปลูกได้เอาไว้ถ่ายทีวีแต่ไอ้ต้นข้างหลังเนี่ยถ้ารู้ไหมว่าอาตมาเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วต้นพิกุลเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วท่านเพื่ออะไรเพื่อเขาโตแล้วเขาควรจะมีที่อยู่อาศัยเขาควรจะเป็นร่มเงาแล้วทุกอย่างไม่ต้องปลูกต้นโพอย่างเดียวทำไมต้องปลูกต้นโพอย่างเดียวทุกอย่างก็ต้นโพได้บุญได้บุญได้บุญต้นโพก็ได้บุญกับนกแต่คนล่ะท่านได้อะไรขึ้นมาคนมีพื้นที่คือวัดเป็นที่สาธารณะคนมีพื้นที่คือราชการมีหน่วยราชการไหนบ้างที่ปลูกต้นไม้กินได้บ้างถ้าลองตอบคำถามอาตมาสิแล้วท่านถ้าเผอิญท่านดูรายการนี้ท่านไปคิดเยอะๆว่าหน่วยราชการของเราเนี่ยทำไมปลูกต้นไม้กินไม่ได้เลยขนุนทำไมไม่ปลูกมะยมทำไมไม่ปลูกตะขบทำไมไม่ปลูกถ้าไปปลูกต้นไม้ไปขุดเอามาหน่วยราชการมากมายมหาศาลในประเทศไทยคือหน่วยการที่ทำลายป่าไม้คือไปซื้อต้นไม้จากที่เขาล้อมเอามาตั้งแล้วมีการประมูลราคากันรวมค่ารถด้วยเนี่ยท่านเฉพาะต้นปาล์มที่ปลูกในกรุงเทพเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทำมาต้นละเท่าไหร่แล้วมาปลูกแล้วต้นปาล์มมันกินได้ไหมท่านในกรุงเทพแล้วมันมีเคยมีลูกให้เราเห็นไหมลูกปาล์มให้เราเห็นไหมท่านนี่คือความโง่เขลาของมนุษย์ผลที่สุดหน่วยการเองเป็นคนทำผิดเองนะท่านนะหน่วยราชการไหนก็แล้วแต่ฮะที่ไปซื้อต้นไม้มาปลูกโดยต้นไม้ล้อมเพื่อจะหวังสวยภายในพอโตขึ้นนะมันก็ปรากฏแบบผู้ผีปีศาจเกิดมาเป็นอสุรกายเป็นเทวดากำเนิดเกิดมาช้างขึ้นมามาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไม้ค้ำแต่ถามว่าที่มาของต้นไม้นั้นนะมันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วทำไมจะไปประมูลไปซื้อขนาดนั้นเพราะเราขี้เกียจปลูกมาท่านขี้เกียจรดน้ำเราจะให้มันโตเลยเหมือนลูกติดเมียลูกติดผัวบางเงี้ยท่านชอบไหมท่านความจริงเราก็ไม่ชอบคิดถึงว่าสิ่งที่เอามาเนี่ยผิดเพศดินฟ้าอากาศของเขาเนี่ยทำมาเราไม่วิเคราะห์เองต้นไม้ระหว่างถนนเนี่ยท่านไฮเวย์เนี่ยไปดูท่านมันกลัวมันกลัวมีดมันกลัวเรื่อยมันกลัวอะไรท่านมันกลัวรถแมคโครที่ไปหักกิ่งของมันมีต้นไม้ต้นไหนบ้างทรงสวยสักต้นหนึ่งณขณะนี้อาตมาเห็นที่เพชรบุรีปลูกต้นสักยังสวยอยู่แต่ก็คิดว่าสงสารอีกไม่นานนะฮะเทวดาก็ไม่มีที่อยู่เราขยายถนนกันอาจารย์ระบุในเพชรบุรีต้นสักสวยมากอย่าไปตัดนะท่านนะปลูกแล้วอย่าตัดแต่ทางพระนครสวรรค์ท่านจากกรุงเทพพระนครสวรรค์จากนครสวรรค์กรุงเทพท่านไปดูตรงเกาะกลางถนนท่านสะเดาเนี่ยปลูกไว้เอาสะเดากินได้แต่ไปดูท่านสภาพของมันสิท่านแล้วก็เหี้ยนเจียนแล้วตัดก็ยังไม่ประณีประสายจนต้นไม้มันงอมันกลัวมันเหมือนคนถูกเตะทุกวันท่านมันงอกองงอขิงที่บ้านเราทุกคนมีที่เท่านั้นท่านทำไมไม่ฝากอุปนิสัยการปลูกบอกลูกหลานว่าอุปนิสัยการปลูกใบไม้ร่วงอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่เลอะเทอะเป็นสิ่งที่งดงามใบไม้ร่วงมาในบ้านเราที่เราปลูกหรือตามเลือดสวนไร่นาไปขวาดมารวมกันแล้วก็โกยมาให้เข้ากันพืชทั้งหลายมันเป็นยาต่อกันและกันเป็นอาหารต่อกันและกันก็ไปสมต้องโคนต้นแล้วนำจุลินทรีย์มาราดนะจุลินทรีย์ก็ต้องผลิตโดยราชการทำไมเราหมักเองไม่ได้เลยของเหลือขอโทษนะท่านผู้ชมนะป้าเชงเนี่ยถึงขนาดจะว่าแกผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรนะ
แต่ไปดูเว็บไซต์ป้าเช็งสิสอนทุกเรื่อง

0: จ้าอาตมาเนี่ยต้องไปสั่งสอนชาวบ้านเขาว่าใบไม้อย่าไปทิ้งใบไม้คืออะไรใบไม้คือปุ๋ยชั้นดีเลิศของโลกที่เราไปใส่ต้นไหนก็ตามที่เรานั่นอะแล้วถ้าเอาขี้วัวไปใส่นะฮะรวมๆไปแล้วท่านโกยๆโกยๆหมักไว้นะใช้น้ำจุลินทรีย์ไปใส่นะท่านจะได้ปุ๋ยที่ดีแล้วก็จะตอบแทนบุญคุณเราไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่เนรคุณคนนะท่านคนปลูกนะต้นไม้เป็นอะไรสิ่งที่กระจันอยู่ที่สุดในโลกใครดูแลรักษาเขาจะตอบแทนคุณคุณอยากได้ดอกเขาจะให้ดอกคุณอยากได้ใบก็จะให้ใบคุณอยากได้ต้นเขาจะให้ต้นเขาจะให้คุณหมดและเขาจะให้ต่อเนื่องไปเป็นร้อยปีขนุนทำไมไม่ปลูกกันไปปลูกอะไรต้นอะไรท่านต้นอะไรดอกเหลืองๆท่านกากกลางถนนน่ะบนหลังเต่าบนถนนหลังเต่าตรงเกาะกลางถนนก็ร่วมกระเด็นปัตตานีราชมาก็เห็นปลูกลีลาอะไรลีลาดอกอะไรลันทมมาท่านคนเราก็จำปาแล้วปลูกลีลาวดีทำไมไม่ปลูกขนุนมันยาวไปท่านอันนี้ถนนขนุนเว้ยอันนี้ถนนพิกุลเว้ยอันนี้ถนนอันนี้นะแต่มะม่วงอย่าไปปลูกเพราะว่าอันตรายแต่ขนุนมันอันตรายหยิบมาลูกเดียวมันก็ได้กินแล้วออกซิเจนที่เขาหายใจให้เราเนี่ยเขามาให้เราเนี่ยให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตต้นไม้ไม่เคยเนรคุณต่อใครต่อผู้ปลูกแต่คนกับเนรคุณกับต้นไม้โดยตัดทิ้งโดยไม่เยื่อใยเลยแล้วตัดต้นไม้ทิ้งท่านไปดูฝรั่งไม่ไปดูฝรั่งท่านนะฝรั่งตัดกิ่งไม้ทิ้งเนี่ยเขาจะมีเครื่องตัดแล้วเอามาโปะต้นไม้ในหิมะลงนัดที่มั่มจะกรบนั่นคือปุ๋ยชั้นดีฝรั่งไม่มีเผาใบไม้เพราะเขารู้ว่านี่คือปุ๋ยชั้นดีนี่คือการปลูกซึ่งจะคุยรายละเอียดให้ฟังว่าคนไทยควรปลูกอะไรพระเจ้าบ้านเศรษฐีทั้งหลายหน่วยการทั้งหลายเนี่ยอาตมาเห็นแล้วนะถือว่าทำลายป่าไม้ผิดกฎหมายไปดูเถอะท่านดินกระโซนใหญ่ๆไปซื้อต้นไม้มานะต้นไม้ล้อมมาจากภูเขานะท่านนะเราบรงพวเดียวเนี่ยฮะโอเข้าไปสี่ห้าวาเนี่ยไปเอามาจากไหนสวนไหนเขาเพาะชำเองหรือเปล่าเปล่าแล้วดินมันสไลด์ลงภูเขามันสไลด์ลงไปแล้วก็ไปหาต้นไม้สวยๆแล้วไปดูท่านอาตมานั่งรถเนี่ยตามหลังไอ้รถที่ขนต้นไม้มาตอนกลางคืนเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนี่คือการทำลายป่าไม้โดยเศรษฐีกับโดยหน่วยราชการโดยบ้านจัดสรรแล้วปลูกเองแล้วรักเขาไหมแล้วเทวดามันจะตามมาไหมนะท่านอาหารพิธีพิธีเนี่ยท่านเป็นคนอีสานเราไปกินอาหารใต้สิแล้วคนไทยต้องรักการปลูกสองประดิษฐ์คนไทยเป็นนักบริโภคใช้สอยไม่มีการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นอะไรเลยเพราะเราชอบลอกการบ้านไงคนจะไปชอบคนชอบลักลอกการบ้านแล้วก็ลอกเรียนแบบคนไทยจะไม่มีต้นแบบในการประดิษฐ์คิดค้นซึ่งต่างจากคนโบราณท่านประดิษฐ์สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของท่านที่ไหนมีแฝกใช้แฝกมงคลขาบ้านที่ไหนมีสังฆาใช้สังฆามงคลบ้านท่านรู้ว่าแฝกกับสังข้าวในต่างประเทศเนี่ยถ้าบ้านมุงหลังคาด้วยสังข้าวเนี่ยซึ่งมีอายุ 30-40 ปีเนี่ยราคาแพงกว่าบ้านที่มุงด้วยแหละด้วยโลหะและเพื่อพัดเพื่อสิ่งจัดสารเพื่อเสื้อผ้าอาภรณ์คนไทยโบราณเป็นนักประดิษฐ์
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าการเทศนาธรรมในตอนทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะในภาวะวิกฤตทางสุขภาพนะคะเวลาแค่เสี้ยวไม่กี่วินาทีก็อาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุค่ะที่มีเงื่อนไขความซับซ้อนของร่างกายที่ไม่เหมือนวัยอื่นๆเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเราเองค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คืออาการวิกฤตของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุวันนี้เรามาหาคำตอบกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะต้อนรับนายแพทย์จิรพงษ์สุภสวภาค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหัวหน้าศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณหมอจินะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณหมอจิคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องบอกว่าเราทุกคนเวลาไปโรงพยาบาลต้องบอกว่าผู้ป่วยทุกคนค่ะแทบจะทุกคนเลยเราจะไปที่ห้องฉุกเฉินก่อนค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเราคิดว่าด้วยความไม่สบายใจด้วยความกังวลใจเราทุกคนฉุกเฉินหมดเลยเราจะมีการแยกได้อย่างไรโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุว่านี่คืออาการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าอาการที่รอได้ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่ทราบนะครับอย่างคำว่าฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาการที่เป็นมาในระยะเวลาสั้นๆเฉียบพลันขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความกังวลให้กับตัวคนไข้เองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างนะครับทีนี้ว่าในแง่ของอาการฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของอาการฉุกเฉินที่เป็นวิกฤตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องได้รับการรักษาภายใต้เวลาที่จำกัดนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือแม้แต่เกิดความพิการเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เราคิดว่าการที่คนไข้ได้รับการดูแลรักษาเร็วก็จะได้ประโยชน
0: ์
1: นะครับกับในส่วนที่อาการเป็นเฉียบพลันมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีสัญญาณของภาวะที่เป็นการคุกคามชีวิตนะครับอันนี้ระดับความฉุกเฉินก็จะลดหลั่นตามลงมาเพราะฉะนั้นเวลาเรามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการคัดแยกอาการนะครับเราก็ระบุมาเป็นระดับความฉุกเฉินนะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ของห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แตกต่างไปจากการให้บริการตามปกติของโรงพยาบาลตรงที่ว่าอาจจะไม่ใช่การเรียงลำดับว่าคนไข้ที่มาก่อนจะได้ตรวจก่
0: อ
1: นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจัดลำดับการดูแลตามระดับความฉุกเฉินที่เราคิดว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงมีระดับความฉุกเฉินที่ไม่เท่ากัน
0: คนไข้บางท่านบอกว่ามาถึงก่อนนะแต่พอหันไปเห็นอ้าวทำไมยังต้องให้รอแต่คนที่มาหลังเราเนี่ยได้รับการรักษาก่อนตรงนี
1: ้
0: ก็อยู่ในกระบวนการที่แพทย์วินิจฉัยเหมือนกันว่าอันไหนฉุกเฉินมากกว่ากันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับโดยปกติเวลาที่เรามารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยกระบวนการแรกเลยที่จะเกิดคือการคัดแยกอาการนะครับการคัดแยกอาการเนี่ยมักจะทำโดยเจ้าหน้าที่มักจะเป็นทางทีมพยาบาลวิชาชีพนะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลไข้ฉุกเฉินมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้การระบุภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากอาการที่คนไข้เป็นนะครับจากตัวสัญญาณชีพที่ได้จากการวัดณจุดคัดแยกอาการนะครับหรือแม้แต่ภาวะความเสี่ยงต่างๆนะครับที่ซักประวัติได้นะณนะจุดที่ทำการคัดแยกนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดแรกเลยที่จะมีการประเมินระดับความฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่คนไข้ที่ดูแล้วเป็นภาวะวิกฤตเช่นสมมติว่าสัญญาณชีพมีอาการผิดปกติเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจผิดปกติคนไข้มีอาการแบบการหายใจที่ติดขัดหรือแม้แต่ล้มเหลวนะครับระบบไหลเวียนเลือดนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ทำงานผิดปกตินะครับหรือระบบประสาทที่ทำงานผิดปกติพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่จำเป็นจะได้รับการดูแลรักษาก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อาการที่เป็นเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้การช่วยเหลือในภายหลังเนี่ยมีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนไข้ได
0: ้ค่ะคุณหมอจิคะแล้วมีอาการใดบ้างที่เหมือนจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วเป็นสัญญาณเตือนของภาวะวิกฤตแล้วจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของอาการที่เป็นเนี่ยต้องบอกว่าภาวะฉุกเฉินหลายๆอันเนี่ยบางอันก็มีสัญญาณเตือนที่แบบเป็นน้อยๆมาก่อน
0: ไม่ส่งสัญญาณเลย
1: นะครับบางทีก็เป็นหายๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเป็นแล้วก็ดีขึ้นเองอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าพอมันเป็นหลายๆทีหรือแม้แต่มีสัญญาณเตือนมาแล้วเรายังไม่ได้ลงไปค้นหาสาเหตุหรือค้นหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการเป็นมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะตั้งต้นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราควรจะทำ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีภาวะฉุกเฉินนะครับอันที่หนึ่งเราดูว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอะไรไหมนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นเจ็บป่วยเนี่ยก็โรคประจำตัวทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ติดต่อนะครับที่เป็นเรื้อรังจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินเรื่องของโรคทางหัวใจและหลอดเลือดนะครับทั้งหลอดเลือดที่หัวใจเองหลอดเลือดที่สมองอย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือการควบคุมโรคประจำตัวอันนี้คืออันแรกเลยที
0: ่เราสามารถ
1: ทำได้ใช่อันที่สองก็คือว่าเราลองฟังเสียงฟังมอนิเตอร์ร่างกายตัวเองนะครับสำรวจร่างกายตัวเองว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเดินขึ้นบันไดได้2ชั้น3ชั้นลวดเดียวไม่ต้องหยุดพักเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางแล้วต้องหยุดรวบรวมกำลังแล้วขึ้นต่
0: อ
1: ทำไมถึงแบบว่าเกิดอาการหายใจไม่สะดวกหรือเกิดการแน่นหน้าอกขึ้นระหว่างทางพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่กำลังบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่ทำให้อวัยวะสำคัญในร่างกายเนี่ยเขาทำงานไม่ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจังหวะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ก่อนว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นปกติของร่างกายเราละแล้วเราไปเข้าพบแพทย์นะครับในการค้นหาความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันภาวะที่อยู่ดีๆฉุกเฉินเป็นพออาการแย่ลงเฉียบพลันเป็นปุบปับขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเข้าห้องฉุกเฉินมันก็จะลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆอาการเนี่ยมีอาการที่นำมาล่วงหน้านะครับบางส่วนบางอาการเนี่ยอาจจะมีอาการที่เริ่มเป็นมาเป็นในระดับไม่นานนะครับบางอาการก็อาจจะเป็นมาเป็นวันหรือบางอาการนี่เป็นชั่วโมงก็มีเป็นนาทีก็มีเป็นวินาทีก็
0: ม
1: ีนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมแผนเอาไว้เลยสมมติว่าปุบปับเกิดขึ้นมาแล้วเราทำอะไรไม่ถูกอันนี้เนี่ยก็ทำให้นาทีทองช่วงเวลาที่เราอาจจะเสียโอกาสในการที่จะให้การดูแลไปมันก็จะหายไปผมยกตัวอย่างภาวะที่เป็นฉุกเฉินจริงๆเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยเกิดจากโรคที่มีเป็นภาวะหัวใจที่ทำงานผิดปกติอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้ววันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้น

0: ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นมีลิ่มเลือดมาอุดตันทำให้กล้ามหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหัวใจเกิดการเต้นภาวะหัวใจเต้นผิดปกติขึ้นมาเฉียบพลันทำให้คนไข้หมดสติทันทีทันใดนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่คนไข้จำเป็นที่รับการช่วยเหลือตอนนั้นเลยคือการกดหน้าอกปั๊มหัวใจหรือที่เราเรียกว่า CPR นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยหมายความว่านั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราสามารถตั้งสติได้เราสามารถจะลงมือให้ความช่วยเหลือคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเราได้นะครับคนรอบข้างใช่ถ้าตัวเราเองตอนนั้นอาจจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยถ้าเขาตระหนักรู้ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่แค่แบบโทรเรียกรถพยาบาลอย่างเดียวน
1: ะ
0: แต่จะต้องเป็นเขาเองนั่นแหละที่ลงมือช่วยไปก่อนที่ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์อื่นๆจะมาถึงอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้ได
1: ้
0: นะครับบางครั้งเนี่ยภาวะฉุกเฉินอย่างที่บอกมันมีนาทีทองอยู
1: ่
0: บางทีถ้าเราปล่อยให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปเนี่ยปรากฏว่ากว่าทีมแพทย์จะมากว่าความช่วยเหลือที่เป็นทางการแพทย์จะมาถึงเนี่ยนาทีทองมันผ่านไปแล้วอ
1: าจจะไม่ทันการมันเป็นเส้นภาวะวิกฤตจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคือถ้าหากว่าคนรอบข้างถ้ามีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าสามารถช่วย CPR ได้อะไรได้ตรงนี
0: ้
1: คุณหมอมองว่าเปอร์เซ็นต์การรอดของคนไข้หรือว่าผู้ป่วยมีสูงมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ในทางสถิติเนี่ยเราบอกว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลนะครับถ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมถูกต้องเนี่ยสามารถจะรอดชีวิตแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินึกภาพคนที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับตอนนั้นคือถ้าพูดง่ายคือไม่มีชีวิตแล้วห
1: ั
0: วใจหยุดเต้นไปแล้วแต่การกดหน้าอกปั๊มหัวใจและการใช้อุปกรณ์ที
1: ่
0: สามารถที่จะฟื้นคืนชีวิตได้อย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า AED นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่ทำให้เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตนะครับในต่างประเทศเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสามารถจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 30% ถึง 40% ในกรณีที่คนไข้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เองเนี่ยเราต้องบอกว่าการช่วยเหลือโดยผู้ประสบเหตุในคนไข้ที่มีภาวะฉุกเฉินหลายๆอาการเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถประเมินอาการได้อย่างถูกต้องนะครับการขอความช่วยเหลือนะครับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้มีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะมีโอกาสการรอดชีวิตหรือมีโอกาสที่จะสูญเสียช่วงเวลาที่สำคัญไปได้มาก
1: ค่ะคุณหมอจิคะทำไมผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมักจะไม่ค่อยแสดงอาการเจ็บป่วยเหมือนวัยอื่นๆที่แบบที่เห็นอย่างชัดเจนตัวยาที่ผู้สูงอายุกินอยู่เหมือนโรคประจำตัวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าทานยาไปแล้วเนี่ยมันจะซ่อนอาการจริงหรือไม่คะ
0: ใช่จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยนะครับโดยที่เราเรียกว่ากลไกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดจากภาวะที่เข้าสู่วัยที่สูงอายุเนี่ยเราต้องบอกว่าในหลายๆระบบเนี่ยมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยกตัวอย่างอย่างเช่นของเดิมเนี่ยระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายได้เช่นสามารถจะเพิ่มให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นได
1: ้
0: เพื่อที่ตอบสนองภัยคุกคามต่างๆเช่นอาการติดเชื้อหรืออาการสูญเสียน้ำเสียเลือดอะไรสามารถที่จะตอบสนองได้ดีนะครับในอวัยวะต่างๆก็สามารถจะทนความเจ็บป่วยได้มากนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยอวัยวะหลายๆอย่างก็อาจจะมีความสามารถในการทนต่อความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นภาวะเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับการตอบสนองในหลายๆระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไวเท่ากับคนที่มีอายุน้อยกว่า
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกเลยที่เราเจอว่าในผู้สูงอายุเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราจะเจอสัญญาณชีพที่อาจจะไม่ได้ดูผิดปกติมากนะครับในช่วงแรกของการเจ็บป่วยแต่ว่าพอถึงจุดที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานหรือไม่สามารถที่จะทำให้คงสภาวะความเป็นปกติอยู่ได้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างรวดเร็วได
1: ้
0: นะครับอย่างที่สองอย่างที่คุณปาว่าเลยครับว่ายาหลายๆตัวที่คนไข้ทานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ทำให้กลไกในการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันคือการที่เรา

0: จุบันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมนะครับอย่างที่บอกมีอะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปใครเนี่ย
1: คนรอบข้าง
0: สามารถที่จะให้ข้อสังเกตได้แล้วก็บอกได้ว่าอย่างเงี้ยเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ดูไม่ปกติละ
1: ค่ะถ้าผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเราจะดูเกณฑ์ไหนเป็นสำคัญว่าอันเนี้ยเราจะต้องโทรหา1669หรือต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีแล้ว
0: ครับโดยปกติส่วนใหญ่อาการที่เป็นภาวะที่เป็นฉุกเฉินที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยมักจะแสดงให้ออกมาให้เห็นถึงอวัยวะในกลุ่มที่เป็นอวัยวะสำคัญเนี่ยมีอาการทำงานผิดปกตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ดีๆมีการหายใจที่ผิดปกติไปเช่นหายใจช้ามากหรือหายใจเร็วมากนะครับหรือมีการหายใจลำบากเกิดขึ้นมาเฉียบพลันอันนี้เป็นตัวบอกว่าระบบการหายใจซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบที่สำคัญของร่างกายนะครับระบบไหลเวียนเลือดเช่นอยู่ดีๆมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมานะครับมีอาการเรื่องของมือเย็นเท้าเย็นนะครับหน้าซีดเหงื่อออกตัวเย็นนะครับพวกนี้ไม่ใช่อาการปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับระบบสมองระบบประสาทนะครับอยู่ดีๆซึมลงอยู่ดีๆขยับแขนขาไม่ได้นะครับอยู่ดีๆพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเป็นภาวะที่ดูเหมือนว่าอวัยวะสำคัญในร่างกายมันดูทำงานผิดปกติไปจากเดิมแล้วล่ะนะครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงระหว่างที่รอรถฉุกเฉินมาถึงนะคะสิ่งที่ญาติควรจะทำเป็นลำดับแรกคืออะไรรวมไปถึงประสบการณ์ของคุณหมอเองที่ความเข้าใจผิดหรือการที่ญาติหรือว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยเนี่ยทำผิดมาตลอดคืออะไรคะคุณหมอ
0: โดยปกติคือเราต้องบอกว่าอันนึงเลยก็คือการที่เราจะบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าในหลายๆการเนี่ยคนไข้อาจจะไม่ได้แสดงว่ามีอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนไข้เส้นเลือดในสมองตีบในหลายกรณีเนี่ยเราบอกว่าคนไข้มีช่วงเวลาทองคำอยู่นะประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งถ้ามาถึงเร็วเนี่ยอาจจะได้รับการพิจารณาให้ยาที่ช่วยสลายลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ที่เส้นเลือดสมองนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่พูดไม่ทำตามสั่งนะครับไม่ยอมขยับอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ดูแลเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคนไข้มีอาการที่ดูเจ็บปวดทุกข์ทรมานอะไรนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเพราะว่าฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดขอบเขตไว้ก่อนว่าการที่มีอวัยวะสำคัญทำงานผิดปกติในระบบในระบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ชวนให้สงสัยไว้ก่อนว่าเริ่มมีอาการอะไรที่เป็นเฉียบพลันขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีอาการฉุกเฉินอะไรที่จำเป็นต้องรับการประเมินตรวจเพิ่มเติมหรือแม้แต่รักษาอย่างเร่งด่วนหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือถ้าเมื่อเราทราบแล้วว่าดูและคิดว่าน่าจะมีอาการที่เป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินแน่ๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าต้องจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุตรงนั้นไหมนะครับอย่างที่บอกอย่างเช่นการทำ CPR
1: อัน
0: นี้รอไม่ได
1: ้
0: นะครับทุกวันนี้ถ้าเราโทรเข้าไปที่เบอร์สายด่วน1669
1: ค
0: ่ะนะครับคำถามที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจะรับสายเขาจะถามก่อนเลยว่าคนไข้ยังเรียกรู้สึกตัวไหมคำถามที่1คำถามที่2คนไข้ดูแล้วหายใจเป็นปกติไหมถ้าเกิดว่าเรียกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวดูแล้วหายใจไม่ใช่หายใจปกติเช่นหายใจพังงาบพังงาบ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเหตุเขาจะแจ้งต่อมาเลยคือCPR เป็นไหมนะครับถ้า CPR เป็นให้ลงมือ CPR เลยนะครับใช้แค่2คำถามนี้เพราะว่าเราถือว่าโอกาสที่คนไข้ที่เรียกไม่รู้สึกตัวเฉียบพลันและไม่หายใจเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสสูงมากที่คนไข้จะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือด้วยผู้ประสบเหตุจะมีความสำคัญมากนะครับรถพยาบาลอาจจะมาถึงในอีก8นาที10นาทีข้างหน้าถ้าไม่มีการช่วยเหลือมาก่อนก็ถือว่าช้าเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สองที่พิจารณาดูว่ามีภาวะอะไรที่ผู้ประสบเหตุสามารถให้การช่วยเหลือได้หรือเปล่าหรืออย่างเช่นเราเคยเห็นในข่าวในสื่อต่างๆนะครับว่าของติดคออยู่ดีๆทานข้าวอยู่ดีๆแล้วก็เผลอลืมตัวทานอาหารชิ้นใหญ่ๆลงไปติดคอใช่ไหมครับเกิดอาการขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยตาค้างกุมคอเลยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคนรอบข้างก็ต้องรู้วิธีช่วยแล้วว่าจะเอาตัว
1: สิ่งแปลกปลอมที่
0: อุดด้านอยู่ที่หลอดลมออกมายังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีท่าอยู่อย่างเช่นถ้าเราไปค้นดูในแนวทางการช่วยเหลือเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่แล้วนะครับเราก็ เราก็สามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถีเองอะค่ะมีวิธีการหรือมีขั้นตอนการคัดกรองสำหรับผู้ป่วยปกติกับผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยยังไงคะใน

0: ในภาวะฉุกเฉินแบบนี
1: ้ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าในภาวะฉุกเฉินถ้าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายๆอาการที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือว่าแม้แต่การตรวจวัดด้วยเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความไวที่มันไม่สามารถที่จะตรวจพบอาการของภาวะฉุกเฉินได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับประวัติที่มากเพียงพอแล้วก็เหมาะสมเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะให้การรักษาในรูปแบบไหนหรือว่าให้การคัดแยกในกลุ่มอาการรูปแบบไหนนะครับในโรงพยาบาลราชวิถีเองเนี่ยเรายอมรับว่าเรารองรับคนไข้ปีหนึ่งคนไข้ฉุกเฉินที่มาที่แผนกห้องฉุกเฉินของเราเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นคนนะครับ 30,000 ถึง 40,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถที่จะตรวจพบแล้วก็สามารถที่แยกกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะฉุกเฉินจริงๆออกมาได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรนะครับในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามจะกำหนดขอบเขตของอาการที่เป็นความเสี่ยงสูงอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคนไข้ที่มาด้วยภาวะของอาการหายใจหรือระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มันดูเข้าเกณฑ์ว่าอย่างเงี้ยเป็นอาการในกลุ่มนี้ก็ได้เราก็จะเพิ่มเครื่องมือในการตรวจเข้าไปอย่างเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับให้ได้ภายในเวลา 5-10 นาทีแรกอย่างน้อย 5-10 นาทีแรกคนไข้อาจจะยังรอตรวจอยู
0: ่
1: แต่คุณหมอจะเห็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเป็นการบอกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยไม่ได้มีภาวะหัวกล้ามเนื้อหัวใจที่อุดตันกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดเฉียบพลันอุดตันที่ต้องรีบไปส่วนหัวใจนะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในอย่างบางกรณีที่อาการเสี่ยงสูงที่มีความดูแล้วประเมินว่ามีความเสี่ยงว่าจะเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยนอกจากพยาบาลคัดแยกที่มีประสบการณ์นะครับเราจัดระดับความฉุกเฉินไปให้อยู่ระดับสูงขึ้นก็จะมีการติดต่อกับแพทย์ที่อยู่ประจำห้องฉุกเฉินให้ไปดูหน้าเบื้องต้นก่อนเป็นกรณีไปว่ากรณีนี้เนี่ยควรจะไปต่อในช่องทางที่เป็นแบบฉุกเฉินเร่งด่วนเลยไหมนะครับหรือให้รอตรวจอยู่ก่อนได้อันนี้ก็เป็นการประสานงานกันภายในทีมที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ค่ะ
0: สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากความห่วงใยไปยังคุณผู้ชมที่ดูอยู่เพราะเชื่อว่าคนไข้ฉุกเฉินหลายๆท่านนะคะที่พอเป็นภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีสัญญาณส่งสัญญาณเตือนมาบ้างแล้วบางท่านต้องนำเรียนคุณหมอตรงๆว่าบางคนเนี่ยพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ว่าไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าบอกสามีภรรยาเพราะฉะนั้นพอเวลาเส้นวิกฤตตรงนี้ที่มันมาแล้วจริงๆอะค่ะตัวคนไข้เองที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองยังไงหรือว่าต้องตระหนักรู้ยังไงรวมไปถึงคนรอบข้างก็เป็นส่วนสำคัญที่คุณหมอบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะฉะนั้นภาวะวิกฤตเส้นวิกฤตเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตรงนี้อยากจะให้คุณหมอฝากความห่วงใยแล้วก็คำแนะนำค่ะเชิญค่ะ
1: ก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีทั้งอาการเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลนะครับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับในระดับเริ่มต้นเลยเนี่ยการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับการควบคุมโรคประจำตัวเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาเป็นประเด็นแรกที่เราสามารถทำได้เลยนะครับณวันนี้ตอนนี้นะครับอันที่สองนะครับเวลาที่เกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมานะครับลองดูว่าเรามีการเตรียมการอะไรไว้แล้วไหมเรารู้วิธีการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคนรอบตัวเราอยู่แล้วหรือไม่นะครับอันที่สามนะครับการเจ็บป่วยฉุกเฉินแม้ว่าจะมีหลายภาวะหลายอาการนะครับมีหลายรูปแบบของอาการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ตัวเราเองหรือคนรอบข้างนะครับสามารถที่จะระบุได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของอาการหรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นเฉียบพลันขึ้นมาคืออาการแบบใดอะไรแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญว่าเป็นอาการที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราสามารถจะย่นระยะเวลาที่จะทำให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วนะครับขอให้ท่านมีสตินะครับแล้วก็ให้การดูแลปฏิบัติตัวนะครับทั้งปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติต่อผู้ป่วยแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ประสานงานกับทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทั้งทีมแพทย์ที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะให้การดูแล คนไข้ได้อย่างถูก

0: ความเหมาะสมต่อไป
1: ค่ะถ้าเราทุกคนคนรอบข้างร่วมมือกันเส้นวิกฤตเวลาตรงนี้มีความสำคัญมากๆก็จะสามารถช่วยเซฟชีวิตของผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณหมอจิตเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะปลาและทีมงานพร้อมกับแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เหลือ2นาทีสุดท้ายกับเก้าอี้นวดไฟฟ้านวดจนหลับรุ่นพรีเมียมจาก 40,000 เหลือ 20,000 ย้ำ 20,000 ถ้วน
1: 20,000 ลด 50% คุ้มเหมือนได้เปล่าแต่เงินในบัญชีมีไม่ถึงหมื่นโอ้ยอยากได้จังหลังฉันมันเรียกร้อง
0: ใครเงินไม่พอไม่ต้องกลัวเรามีโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาทกดปุ่มซื้อเลยเดี๋ยวไม่ทัน
1: เดือนละ 1,000 ค่าดื่มเดือนนึงยังแพงกว่านี้เลยงั้นก็เท่ากับได้เก้าอี้มานั่งฟรีๆก่อนแล้วค่อยๆผ่อนเศษตังค์คืนเขาฉลาดล้ำเลิศเสร็จพี่หลังจ๋าพ่อจัดของดีมาให้แล้ว

0: เสี่ยชาญตั้งแต่ได้เก้าอี้ใหม่นี่หน้าตาอิ่มเอิบนะไม่เห็นบ่นปวดหลังเลยนี
1: ่ของมันต้องมีครับลุงชีวิตดีๆที่ลงตัวเดือนละพันแลกกับความสุขระดับราชาคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
0: เดือนละพันเองผ่อนกี่เดือนล่ะ
1: ไม่รู้สิเขาบอกขั้นต่ำพันหนึ่งผมก็จ่ายพันหนึ่งมา2เดือนแล้วสบายๆไม่เดือดร้อน
0: เฮ้ยนี่เองจ่ายขั้นต่ำเหรอระวังนะโว้ยผ่อนของไม่ดูตะม้าตะเรือระวังดอกเบี้ยจะบานเป็นดอกเห็ด
1: โหยลุงเปียกขี้กลัวนี่มายุคดิจิตอลเขาช่วยคนซื้อต่างหาก
0: ลุงไม่เข้าใจระบบการเงินสมัยใหม่หรอก
1: แปลกแฮะจ่ายไปเดือนละพันมา6เดือนแล้วเท่ากับจ่ายไป 6,000 ยอดหนี้ 20,000 มันก็น่าจะเหลือ 14,000 สิ
2: อะไรล่ะพ
3: ่อแม่มาดูนี่พ่อจ่ายค่าเก้าอี้ไปตั้งเยอะทำไมหนี้มันไม่ลดเลยมันคิดเลขผิดไหมแน
2: ่ฮ่านี่พ่อกดจ่ายขั้นต่ำตลอดเลยใช่ไหม
1: ก็ใช่ไงแอปมันขึ้นปุ่มแนะนำว่าชำระขั้นต่ำพ่อก็กดตามนั้น
4: พ่อลองมาฟังน้องชาญจังอธิบายก่อนบ้านเราจะล้มละลาย
5: ขออนุญาตผ่าตัดทางการเงินครับพี่ชาญสิ่งที่พี่ชาญทำเขาเรียกว่าการเลี้ยงไข้หนี้สินครับเงิน 1,000 บาทที่พี่จ่ายไปถูกแบ่งไปจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 300-400 บาทและค่าธรรมเนียมอื่นๆเหลือไปตัดเงินต้นแค่นิดเดียวเองครับและที่น่ากลัวที่สุดคือดอกเบี้ยบัตรเครดิตเดินทุกวันร้อยละ16ต่อปีขึ้นไปถ้าพี่จ่ายขั้นต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่ต้องผ่อนเก้าอี้ตัวนี้ไปอีก5ปีและราคารวมที่พี่ต้องจ่ายจริงคือเกือบ 40,000 บาทซื้อเก้าอี้ได้2ตัวเลยนะครับ
1: 40,000 5ปีนี่ฉันกำลังผ่อนเก้าอี้หรือผ่อนรถมือสองกันแน่เจ้าเก้าอี้บ้าแกมันไม่ใช่สวรรค์แกมันคือปีศาจดูดเอื้อดแม่จ๋าช่วยพ่อด้วยพ่อไม่อยากเสียดอกเบี้ยฟรีๆตั้ง 20,000 เอาเงินเก็บเรามาโปะได้ไหม
2: เงินเก็บนะมีแต่มันเงินฉุกเฉินนะถ้าเอามาจ่ายค่าความฟุ่มเฟือยของพ่อแล้วถ้าพรุ่งนี้ใครป่วยจะทำยังไง
1: งั้นพ่อจะทำไงดี
2: พ่อต้องรับผิดชอบตัวเองของอะไรที่พ่อซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้หรือของสะสมบ้าบอของพ่อเอาไปขายมือสองซะเอาเงินสดมาแล้วแม่จะช่วยออกส่วนที่ขาดให้แต่มีข้อแม่นะ
1: ยอมทุกอย่างจ้ะแม่
2: พ่อต้องเลิกกดดูแอปช้อปปิ้งตอนดึกๆแล้วถ้าจะซื้อของใหญ่ต้องปรึกษาแม่ก่อนห้ามรูดปลืดๆเองอีก
1: ได้มาแล้วแม่เจ็บปวดหัวใจแต่เพื่ออิสรภาพทางการเงินพ่อยอมเข็ดแล้วครับคำว่าขั้นต่ำฟังดูเหมือนสบายแต่มันคือกับดักที่ร้ายกาจที่สุด
5: ของลดราคาจะไม่มีวันคุ้มค่าถ้าต้องมาเสียดอกเบี้ยบานตะไทยนะครับ
1: พักผ่อนก่อนนะลูกรักพ่อขอเก็บตังค์ก่อน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ทั้งหมดที่ฉันมักทำในชีวิตคือถามคำถามไม่กี่ข้อพระเจ้าอาจสร้างจักรวาลในรูปแบบอื่นหรือพระองค์ไม่มีทางเลือกและฉันจะได้สร้างจักรวาลอย่างไรถ้าฉันมีโอกาส
1: มันคือความประหลาดใจของเขาและเกิดเป็นความทะนงที่พยายามอ่านใจพระเจ้าเขาประสบความสำเร็จสำแล้วสำเล่าและเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องพื้นที่เวลาและแสงให้เราอย่างสมบูรณ์แต่ขณะที่บทความใหม่ที่ตีพิมพ์ถูกเปิดเผยเขากับผู้ใกล้ชิดมีค่างวดต้องชดใช้ในชัยชนะทุกๆขั้นตอน
0: ฉันได้เรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกจากความสัมพันธ์อันผันผวนของมนุษย์ชีวิตมีแนวโน้มที่จะอุดตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงาน
1: ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้แสดงออกไปทั่วทั้งชีวิตในวัยหนุ่มของไอน์สไตน์ในปี1905เขากับภรรยามิเลวาใช้ชีวิตเงียบสงบในเบิร์นกับทารกชายของพวกเขาแม้หลังจากงานตีพิมพ์สัมพัทธภาพพิเศษและการค้นพบอื่นๆในปีทองของเขาไอน์สไตน์ยังเป็นผู้ตรวจสอบที่สำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: มกราคมปี1907ถึงเพื่อนที่รักฉันยังคงเป็นผู้ประทับมึกให้รัฐบาลที่มีเงินเดือนดีฉันทำงานทุกวันวันละ8ชั่วโมงที่สำนักงานสิทธิบัตรและอย่างน้อย1ชั่วโมงกับการเรียนรู้ของฉันแต่ฉันมีความสุขที่นี่และมีความคิดล้นเหลือที่ต้องทำ
1: แต่ในด้านวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนนอกอีกต่อไปนักฟิสิกส์จำนวนมากเริ่มเดินทางไปยังสำนักงานสิทธิบัตรพวกเขาจะเดินขึ้นไปชั้นบนสุดและถามชายหนุ่มที่แต่งตัวดีให้พาพวกเขาไปหาดร.ไอน์สไตน์ต่อมาไอน์สไตน์บอกเพื่อนว่าเขาไม่เคยได้เจอนักฟิสิกส์จริงมาก่อนเพื่อนตอบว่านายไม่ได้ส่องกระจกหรือไงแต่ในขณะที่ชื่อเสียงของเขาเติบใหญ่ไอน์สไตน์เริ่มจะเข้าใจข้อจำกัดของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาในปี1907มีคนขอให้ไอน์สไตน์สรุปทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษสำหรับวารสารฟิสิกส์ชั้นนำเขาเห็นว่าทฤษฎีของเขาล้อมกรอบฟิสิกส์ทั้งหมดยกเว้นช่องว่างหนึ่งที่สำคัญ
2: เขาบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องดูว่าฉันจะใส่ลงในกรอบของความคิดทั้งหมดที่ฉันมีและทุกอย่างต้องฟิตพอดีมีทั้งหลักกลศาสตร์มีทฤษฎีของแม็กซ์เวลและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาใส่ลงไม่ได้ก็คือแรงโน้มถ่วง
1: แรงโน้มถ่วงดูตรงไปตรงมาพอสมควรหมู1ปอนด์เชอรี่1ปอนด์หรืออะไรก็ตามจะถ่วงเครื่องชั่งในจำนวนเดียวกันเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงทั้งหมดในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่โลกทำให้ตัวเองรู้สึกว่านี่คือเนื้อมันฝรั่งและเรายังไม่มีใครรู้ไอแซคนิวตันแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยแต่ทฤษฎีของนิวตันไม่สามารถอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลทั่วจักรวาลได้อย่างไรนั่นคือความลึกลับของแรงโน้มถ่วงทำไมถึงอยู่ในแนวโคจรเดียวกันอะไรเป็นตัวกำหนดจักรวาลโดยรวมไอน์สไตน์ยังอยู่ในวัย20ในไล่ล่าเกมใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์การประดันสุดตัวอย่างที่แม็กซ์พลังพยายามจะบอกเขา
0: แม็กซ์พลังเตือนมาให้ฉันทำเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเขาบอกว่าปัญหายากเกินกว่าจะไขได้และถึงฉันจะประสบความสำเร็จไม่มีใครจะเชื่อฉันแต่ฉันก็ยังอยากทำมันอยู่ดีและฉันไม่เคยทำงานหนักแบบนี้ในชีวิต ทฤษฎีสัมพัทธภาพแรกเป็นของเด็กเล่นเมื่อเทียบกับปัญหาของแรงโน้มถ่วง
1: แรงโน้มถ่วงเป็นปรากฏการณ์ที่เสมอภาคมากที่สุดในจักรวาลมันปฏิบัติต่อทุกวัตถุแบบเดียวกันไม่ว่าจะทำจากอะไรและไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีข้อยกเว้นให้ไอน์สไตน์ได้เลือกเฟ้นที่จะเริ่มต้นเขาไม่รู้วิธีเข้าถึงปัญหาจนกระทั่ง
0: แล้วในทันทีทันใดมันก็เกิดขึ้นกับฉันเดอร์กลุกคิสกิดังเคอร์ไมลีเบนส์ความคิดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันหากมีคนตกจากหลังคาบ้านเขาจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักตัวเอง
1: ในอีกการทดลองความคิดของเขาไอน์สไตน์ให้แนวคิดแบบนี้เขาถามว่าถ้ามีคนอยู่ในลิฟต์ตอนสายเคเบิลขาดล่ะเขาจะลอยไร้น้ำหนักในขณะที่เขากับลิฟต์ดิ่งลงมาในอัตราเดียวกันในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วไอน์สไตน์ก็เปลี่ยนฉากถ้าผู้โดยสารอยู่ในยานจรวดทางไกลจากโลกเขายังคงลอยโดยไม่มีสนามแรงโน้มถ่วงที่จะยึดเท้าเขาไว้กับพื้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจรวดเริ่มเคลื่อนที่ขณะที่มันเร่งพลังพื้นของจรวดก็จะลอยขึ้นขณะที่ลอยขึ้นไปมันจะคว้าผู้โดยสารและสำหรับเขามันดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงได้ยึดเท้าของเขาติดกับพื้นและถ้าแรงโน้มถ่วงกับการเร่งรู้สึกเหมือนกันบางทีมันอาจจะเหมือนกันและไม่มีความแตกต่างระหว่างการเร่งในนอกโลกหรือการยืนอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกรอให้ประตูลิฟต์เปิดออกมาNee คือความดั้งเดิมของไอน์สไตน์ความร่วมสมัยของเขาที่เจอความสมดุลของการเร่งความเร็วและแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องน่าสนใจแต่เขาเท่านั้นที่ตระหนักว่ามันอาจเป็นรากฐานของสิ่งที่จะปฏิวัติทฤษฎีใหม่ของแรงโน้มถ่วง
2: ถ้าผมมีโอกาสถามไอน์สไตน์คำถามหนึ่งผมจะถามว่าเขาแน่ใจมากแค่ไหนในหลักการซึ่งเขาได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาเขามั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าต้องการให้สมมุติสัมพัทธภาพเป็นที่พึงพอใจต่อธรรมชาติเขามั่นใจได้ยังไงว่าหลักความเท่าเทียมได้ยึดทุกอย่างจริงๆและตลอดเวลาและถ้าเขาบอกเราว่าทำได้ยังไงเขาเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด
1: สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาทำมันด้วยความมุมานะอย่างรุนแรงด้วยการละเว้นสิ่งอื่นๆหมายถึงช่วงเวลาต่อมาเขาให้ความสนใจน้อยลงและน้อยลงกับคนคนหนึ่งคือภรรยาเขามิเลวาตอนทั้งคู่จีบกันเขาสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นคู่หูทางวิทยาศาสตร์สองคนที่ต่อต้านโลกแต่ลำดับความสำคัญของไอน์สไตน์ได้เปลี่ยนไป
0: ฉันไม่ค่อยดีนักกับผู้คนและฉันไม่เหมาะกับครอบครัวฉันต้องการความสงบฉันไม่ค่อยเห็นความสำคัญต่อบุคคลอื่นๆและมันทำให้ฉันมีความสุข
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไอน์สไตน์และภรรยาแย่ลงเมื่อพวกเขาย้ายไปปรากในปี1911ไอน์สไตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เต็มขั้นที่มหาวิทยาลัยเยอรมันขั้นตอนสำคัญของบันไดสู่ศาสตราจารย์แต่สำหรับมิเลว่าโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์พร้อมกับการดูแลบุตรคนที่สองปรากทำให้รู้สึกเหมือนถูกเนรเทศ
2: มิเลวารู้สึกว่าเธอหมดความสำคัญและถูกผลักออกไปมากขึ้นความสำคัญยิ่งถดถอยลงเมื่อการแบ่งงานระหว่างไอน์สไตน์กับมิเลวาคือเขาจะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเธอถูกคาดหวังให้ทำงานบ้านอย่างเดียวผมว่าเขาอ้างที่พวกเขาพยายามจะรักษามาหลายปีและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง
3: ลองนึกดูความทะเยอทะยานของเธอล้มเหลวค่ะเมื่อฉันพูดว่าทะเยอทะยานฉันไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานเพื่อครองอำนาจหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่การเป็นรูปแบบใหม่ของผู้หญิงในโลกของผู้ชายมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
1: จดหมายที่เพิ่งถูกค้นพบเผยเห็นถึงความกังวลของความภูมิใจความกลัวและความหึงหวงบ้างปรับปราย
3: ฉันมีความสุขมากเกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งเขาควรจะได้รับจริง ฉันแค่หวังและภาวนาว่าชื่อเสียงจะไม่สำแดงอิทธิพลในความเป็นมนุษย์ของเขา
1: หลังผนังบ้านกับพวกเขาความซึมเศร้าและขมขื่นของมิเลวาเพิ่มมากขึ้น
3: เขาไม่เหลือเวลามากนักสำหรับภรรยาฉันมักถามตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนที่ได้รับความรู้สึกดีๆและต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอฉันหิวโหยความรักและฉันเกือบเชื่อว่าเป็นความผิดของวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้าย
0: เมื่อฉันใช้สมองอย่างหนักทั้งวันและคืนฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาเรื่องรักใครในลักษณะเดียวกับที่เราไม่สามารถเล่นไวโอลินถ้าเราต้องฝึกฝนกับค้อนขนาดใหญ่
1: ไม่มีการประนีประนอมวิทยาศาสตร์มักจะมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์ได้ถามว่าถ้าการเร่งความเร็วกับแรงโน้มถ่วงเทียบเท่ากันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เร่งความเร็วซึ่งเผยเห็นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงกลับไปที่จรวดไอน์สไตน์หันมาทดลองด้านความคิดขณะที่จรวดเร่งความเร็วรังสีของแสงส่องผ่านหน้าต่างและกระทบอีกฟากซึ่งมีจุดต่ำกว่าตอนผ่านเข้ามาสำหรับผู้โดยสารแสงจะปรากฏเป็นเส้นโค้งหากความเร็วสามารถโค้งงอแสงงั้นโดยหลักการสมดุลแรงโน้มถ่วงต้องทำแบบเดียวกันเหมือนเป็นเบาะแสที่สำคัญจะนำไปไหน
0: แรงโน้มถ่วงทำมากกว่าให้สิ่งของตกเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรสำนักงานฉันในปรากมองออกไปยังโรงพยาบาลโรคจิตและบางครั้งฉันรู้สึกมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังพวกเขาเป็นคนบ้าที่ไม่สนเกี่ยวกับฟิสิกส์ส่วนฉันเป็นคนบ้าที่สน
1: โรงพยาบาลโรคจิตยังคงอยู่กำแพงลูกกรงผู้ต้องขังกับทุกอย่างสำหรับเขาไอน์สไตน์แค่พูดเล่นในช่วง5ปีถัดไปแรงโน้มถ่วงแทบจะกลายเป็นความหลงไหลเดียวของเขาในปี1911การประชุมโซเวครั้งแรกในบรัสเซลส์ได้รวมนักฟิสิกส์ที่โด่งดังที่สุดของยุโรปงานนี้เฉพาะผู้รับเชิญไอน์สไตน์เด็กสุดที่เข้าร่วมงานพ่อของกาเบรียลโอเปนไฮม์เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบรัสเซลส์ตอนนี้เธออายุ103ปีแต่เธอแค่19ขวบตอนที่ไอน์สไตน์แวะมาเยือน
3: คือเรามีงานสังสรรค์ใหญ่เพราะพ่อกับแม่ฉันได้เชิญผู้คนจำนวนมากและทุกคนในวันนั้นทุกคนเป็นนักฟิสิกส์เพราะมีการพบปะกันของฟิสิกส์และสามีของฉันพูดว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาชี้ตัวเลยจะเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ตอนนี้อดีตเสมียนสิทธิบัตรได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอย่างมาดามกูรีกับนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ที่โด่งดังเฮนริกลอเรนซ์กับนักวิทยาศาสตร์อะตอมชาวอังกฤษเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดแม้จะอยู่ในกลุ่มคนไอน์สไตน์ได้เป็นที่ยอมรับว่าทัดเทียมกัน
3: สามีฉันบอกว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาจะเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันเลยให้แซนด์วิชเขาเพิ่มอีกอันเรื่องจริงค่ะ
1: มีคนหนึ่งที่พลาดชัยชนะของไอน์สไตน์มิเลว่าม
3: ันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจฉันต้องการอย่างมากเลยที่จะได้ฟังเล็กๆน้อยๆและได้เห็นผู้คนประเสริฐเหล่านั้นมันเป็นเวลานานมากที่เราได้เห็นกันและกันคุณยังจำฉันได้ไหม
1: สิ่งที่ไอน์สไตน์ต้องการในการแต่งงานก็คือความสะดวกสบายในบ้านไม่ใช่หุ้นส่วนทางปัญญา
0: ตุลาคมปี1911ระหว่างทางภรรยาสุดที่รักประมาณตีหนึ่งในตอนเช้าผมเจอแฮมและกินมันเกลี้ยงในทันที และแอปเปิลยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในห้องอบไอ้น้ำน่ากลัวนี่จูบมากมายให้คุณและลูก
1: หลายเดือนผ่านไปความโดดเดี่ยวของมิเลว่ายิ่งทวีคูณแต่เรื่องเลวร้ายสุดยังคงตามมาในการแวะเยือนเยอรมนีไอสไตล์เจอญาติเอลซ่าไอสไตล์ซึ่งมาจากเมืองและมีภูมิหลังคล้ายคลึงกับเขาไอสไตล์เห็นในตัวเอลซ่าถึงโอกาสสำหรับชีวิตในบ้านอิสระจากการเรียกร้องและความขัดแย้ง
2: เขาพบสิ่งที่เธอมีความเชื่อมโยงกับที่นี่เธอมีคุณสมบัติมากมายซึ่งเกี่ยวโยงกับที่นี่และเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนรูปแบบของความสุขอย่างแท้จริงในสิ่งเรียบง่ายในชีวิตนะครับและความเพลิดเพลินในอาหารกับเครื่องดื่มผมคิดว่าเธอเป็นตัวแทนสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะไปไหนและความรู้สึกถึงสถานที่ซึ่งเธอเป็นตัวแทนได้ไปกับเขาน
1: ี่แหละว่ามีโอกาสน้อยมากในการสู้กับความไม่ซับซ้อนของเอลซ่าญาติสองคนเริ่มติดต่อกันเผยให้เห็นความผูกพันที่งอกงาม
0: เอลซ่าที่รักขอบใจมากสำหรับจดหมายของคุณไม่มีตำราเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่เราจะมีญาติไว้ทำไมถ้าคุณเกิดเดินทางมาซูริกงั้นเราโดยที่ไม่ต้องมีภรรยาน่าเสียดายเธอเป็นหญิงขี้หึงมากเราจะไปเดินเล่นและผมจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งน่าสงสัยที่ผมได้ค้นพบเอลซ่าที่รักเราต่างเป็นปีศาจน่าสงสารแต่ละคนผูกติดกับหน้าที่อันไม่หยุดหย่อนแต่ผมต้องบอกคุณอีกครั้งผมรักคุณผมคงดีใจมากหากได้เดินไม่กี่ก้าวข้างๆคุณผมทุกข์ทรมานเพราะผมรักคนหนึ่งที่ได้แค่มองดู
1: แต่ก็แค่ช่วงหนึ่งในปี1912ไอสไตล์เลิกคบเอลซ่าและย้ายไปซูริกเพื่อสอนที่ ETH มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เขากับมิเลว่าได้ศึกษาไอสไตล์กลายเป็นนักเรียนไม่โดดเด่นตอนนี้เขาได้กลับมาเป็นอาจารย์เต็มรูปแบบของทฤษฎีฟิสิกส์ที่นี่เขาได้พยายามอย่างมากที่สุดในชีวิตโดยการจู่โจมปัญหาด้านแรงโน้มถ่วงใหม่เขาเริ่มต้นด้วยความคิดจากอดีตครูเฮอร์มันมินคอฟสกี้ซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเรียนตัวป่วนของเขาจนกระทั่งอ่านบทความปี1905ของไอน์สไตน์เรื่องสัมพัทธภาพพิเศษ
4: หลังจากไอน์สไตน์ได้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษปรากฏว่าอดีตครูคณิตศาสตร์วิชาที่เขามักหนีเรียนมองไปที่บทความของไอน์สไตน์และกล่าวว่าฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทำมันได้มันเยี่ยมจริงๆ
0: มินคอฟสกี้เรียกฉันว่าเป็นสุนัขเกียจคร้านและเขาอาจพูดถูกแต่ทฤษฎีสัมพัทธ์ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาฉันอาจจะรู้สึกถึงชัยชนะบางอย่างแล้วอยู่ๆเขาก็แปลเป็นแง่ทางคณิตศาสตร์ซึ่งแม้แต่ฉันยังไม่เข้าใจทฤษฎีของตัวเอง
1: ไอน์สไตน์อาจไม่ได้เข้าใจมันแต่สำหรับมินคอฟสกี้มันชัดเจนพื้นที่และเวลาจะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งในภาพสี่มิติของโลก
2: นึกถึงเวทีกว้างใหญ่เวทีกว้างใหญ่ซึ่งตัวเลข4ตัวสามารถบันทึกตำแหน่งที่พิเศษของเหตุการณ์ใดๆตัวอย่างเช่นตัวเลขเพียง3ตัวเราสามารถค้นหาวัตถุใดๆในจักรวาลได้จากปลายจมูกของคุณไปยังกาแล็กซีที่ห่างไกลสุดตัวเลข3ตัวความยาวความกว้างและความสูงช่วยให้เราสามารถบันทึกตำแหน่งของวัตถุทั้งหมดทีนี้เพิ่มเวลาที่มีมิติที่4เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ใดๆในจักรวาลจากการระเบิดของดาวจนถึงคู่เดทร้อนแรงในคืนวันเสาร์นะครับ
1: ที่นี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์พื้นที่และเวลาที่พบบ่อยที่สุดการนัดเจอเพื่อนในวันฤดูร้อนการนัดครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่จอจง4แยกของ2เส้นทางและหวังว่าในเวลาที่แม่นยำ 10:10 นาทีอย่างที่มินคอฟสกี้ได้ยอมรับเหตุการณ์ทุกรูปแบบเป็นภาพทางคณิตศาสตร์ที่พิเศษในทฤษฎีพื้นที่และเวลา ที่นี่ขณะที่วินาทีผ่านไปชายหนุ่มอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่แต่ย้ายอย่างต่อเนื่องผ่านมิติเวลาจนกระทั่งคู่เดทมาถึงขณะที่เริ่มเข้าใจความคิดเรื่องพื้นที่และเวลาไอสไตล์ตระหนักว่าเขาสามารถก้าวไปอีกขั้น
4: เขามีผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งมินคอฟสกี้ได้ปรับเปลี่ยนผลงานของเขาจนเป็นความคิดของพื้นที่และเวลา4มิติแต่แล้วไอสไตล์ก็เกิดความคิดว่านี่ไม่ใช่พื้นที่และเวลาที่เป็นแนวตรงมันต้องเป็นเส้นโค้งและต้องมีรูปแบบความโค้งหลากหลายอยู่ภายใน
1: นั่นอาจเป็นแนวคิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมากสุดของไอน์สไตน์เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงสร้างของพื้นที่และเวลาเกิดบิดเบี้ยวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบคือจะเกิดแรงโน้มถ่วง
5: ความคิดยอดเยี่ยมไอน์สไตน์ความคิดที่ทำให้งานทั้งหมดได้ผลคือความจริงที่ว่ามันเป็นสสารกับพลังงานที่ผลักดันการบิดเบี้ยวของพื้นที่และเวลาตัวอย่างเช่นโยนก้อนหินลงไปในบ่อเมื่อคุณโยนหินลงไปในบ่อจะเกิดเป็นระลอกคลื่นหินต่างหากที่สร้างระลอกคลื่นบนพื้นผิวของบ่อดังนั้นการปรากฏตัวของหินสร้างระลอกในพื้นที่และเวลาที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง
1: พื้นที่และเวลาที่ไม่มีสสารจะแบ่งแต่เพิ่มก้อนหินหรือดาวและภาพรวมทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงมวลมหาสารของดาวสร้างหลุมขนาดใหญ่อะไรที่ผ่านไปใกล้จะไหลลงมาและบิดเบี้ยวไปรอบพื้นที่และเวลานั่นคือแรงโน้มถ่วงเส้นทางเที่ยงตรงผ่านความโค้งในพื้นที่และเวลาสร้างขึ้นโดยสสารและพลังงานภาพดังกล่าวแสดงให้ไอน์สไตน์เห็นวิธีซึ่งแรงโน้มถ่วงยึดโลกไว้ในวงโคจรโลกแค่ตามการบิดเบี้ยวในพื้นที่และเวลาซึ่งสร้างขึ้นโดยดวงอาทิตย์ไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์บทความแรกของทฤษฎีใหม่เรื่องแรงโน้มถ่วงในปี1913แต่มีชิ้นส่วนที่ขาดหายแต่เขาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมรายหนึ่งที่สำคัญในปีนั้นแม็กซ์พลังค์นักฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมนีได้เดินทางมาซูริกพร้อมเพื่อนร่วมงานเพื่อเสนองานในเบอร์ลินให้ไอน์สไตน
6: ์แม็กซ์คลังและเดลินมองฉันเหมือนว่าฉันเป็นไก่ทองคำแต่ฉันไม่รู้จะออกไข่ได้ไหมฉันบอกว่าฉันขอเวลาคิดเรื่องนี้และจะไปเจอพวกเขาที่สถานีในวันถัดไปถ้าคำตอบคือไม่ฉันจะสวมดอกไม้สีขาวที่ปกเสื้อแต่ถ้าเป็นดอกไม้สีแดงงั้นฉันจะไปเบอร์ลิน
1: มันเป็นจุดสุดยอดของอาชีพเบอร์ลินเป็นศูนย์กลางชั้นนำของโลกทฤษฎีฟิสิกส์โดยไม่ต้องสงสัยอดีตเสมียนสิทธิบัตรได้มาถึงแต่สำหรับมิเลว่าความหวังในเบอร์ลินไม่เป็นที่น่าสนใจชีวิตคู่ใกล้จะล้มเหลวความมุ่งมั่นอย่างรุนแรงเรื่องแรงโน้มถ่วงได้กัดเซาะสิ่งที่เหลือของชีวิตครอบครัว
6: ในกรณีของฉันฉันหันไปหาวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างฉันขึ้นมาจากหุบเขาน้ำตาจนถึงบรรยากาศที่เงียบสงบไม่มีตัวตนไม่ต้องสบถหรือบ่นอู้อี
1: ในปี1913เขากับมิเลว่าได้เหินห่างอย่างสมบูรณ์และไอน์สไตน์ได้กลับมาติดต่อกับเอลซ่า
6: ธันวาคมปี1913เอลซ่าที่รักมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหย่าร้างหากไม่มีหลักฐานว่าอีกฝ่ายมีความผิดดังนั้นฉันจึงปฏิบัติต่อภรรยาเหมือนเป็นพนักงานที่ฉันไม่สามารถไล่ออกฉันมีห้องนอนของตัวเองและหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังกับเธอแต่จะดีแค่ไหนถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะแบ่งปันครัวเรือนต่ำต้อยเล็กๆด้วยกัน
1: ครอบครัวไอน์สไตน์ย้ายไปเบอร์ลินในเดือนเมษายนปี1914เดือนกรกฎาคมหลังจากผ่านไปเพียง3เดือนมิเลว่ายอมแพ้เธอกับลูกชายย้ายกลับไปซูริกมันจบสิ้น
0: มันก็ยังคงเป็นความเศร้าโศกที่ฉันถูกตัดขาดจากลูกชายฉันคิดว่าจะขอเป็นผู้ดูแลฮันส์อัลเบิร์ตแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มิเลว่าสายพิษจิตใจของลูกชายทั้งสองกับฉันฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เธออิจฉาทุกคนทุกๆอย่างฉันแต่งงานกับเธอได้ยังไง
1: แม้จะรู้สึกถึงความสูญเสียความจริงอย่างท่องแท้ยังคงอยู่ไอสไตล์ไม่เคยมีความอดทนพอกับชีวิตประจำวันแม้กระทั่งกับบุตรชายของเขา
2: ความต้องการของเด็กเป็นบางอย่างที่เขารู้สึกไม่ดีเวลาปฏิเสธแต่เขาบอกเองว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีผมคิดว่าจริงๆแล้วไอสไตล์อยากจะให้การแต่งงานครั้งแรกออกมาดีแต่แน่นอนเราต้องระมัดระวังเวลาถามว่าเขาเตรียมสละอะไรมันได้ผลและนั่นผมว่าเขาล้มเหลวยังน่าเศร้าใจ
1: ท่ามกลางความวุ่นวายส่วนตัวไอสไตล์เผชิญกับความท้าทายทางคุณธรรมต่อมวลชนเป็นครั้งแรกเดือนสิงหาคมปี1914สงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นความกระหายสงครามซึ่งยึดเกาะเยอรมันทำให้ไอสไตล์ขยะแขยงและบรรดาวิชาการชั้นนำ93รายรวมถึงเพื่อนเขาแม็กซ์พลังออกแถลงการป้องกันการลุกรานของเยอรมันไอสไตล์ได้ช่วยยื่นคำร้องเรียกร้องให้มีสันติสุขแต่มีแค่3ลายเซ็น
0: ยุโรปท่ามกลางความบ้าคลั่งได้เริ่มต้นบางอย่างที่เหลือเชื่อในการดำรงชีวิตผ่านมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ฉันพบว่ามันทำใจยากที่จะเชื่อว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์งี่เง่าและเน่าเสียสายพันธุ์ซึ่งคุยโวถึงความมุ่งมั่นในอิสรภาพกล้าหาญจากคำสั่งการความรุนแรงที่ไร้สติและเรื่องไร้สาระที่น่าขยะแขยงทั้งหมดที่อ้างว่าเพื่อความรักชาติ
1: ผู้รักสันติในเมืองหลวงติดอาวุธไอสไตล์อยู่และทำงานอย่างโดดเดี่ยวในเขตชานเมืองของเบอร์ลินท่ามกลางความโง่เขลาของยุโรปเขาหันไปยังทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอีกครั้งเขาเผชิญกับอุปสรรคครั้งสุดท้ายเขาไม่สามารถไขคณิตศาสตร์ต่อเรื่องพื้นที่และเวลาที่โค้งปัญหาซึ่งทำให้เขางงงวยมา3ปี
4: ไม่มีแม้แต่แสงสว่างเดียวซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องสัมพัทธภาพทั่วไปไอน์สไตน์ต้องรับมือกับปัญหาทางคณิตศาสตร์เขาต้องปรับปรุงความคิดเชิงฟิสิกส์หลายต่อหลายครั้งและเขาพร้อมที่จะยอมแพ้ในบางจุดอย่างสิ้นหวังผมว่าเราต้องเปลี่ยนหน้าเราต้องพลิกไปดูหน้าก่อนๆเป็นอันดับแรก
1: เรียนกับเพื่อนร่วมงานในเบอร์ลินได้ศึกษาสมุดจดของไอน์สไตน์กับการต่อสู้ของไอน์สไตน์จากปี1912โดยการโดดข้ามบางหน้า
4: แล้วนี่เห็นไหมนี่เป็นชนิดของวัตถุที่เขาต้องการจะแยกนี่คือวัตถุซึ่งจะนำเขาไปสู่ทฤษฎีดั้งเดิมของแรงโน้มถ่วงสิ่งที่คุณเห็นในหน้าเหล่านี้เป็นการเปิดเผยเรื่องที่น่าทึ่งของมนุษย์และเป็นเรื่องที่อาจมีตอนจบหลากหลายและดีทุกอันเป็นช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังแล้วคุณจะเห็นชัดในบางหน้าว่าเขาหันไปหาเพื่อนให้ช่วยเขาเรื่องคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหน
1: เพื่อนของไอน์สไตน์คือมาร์เซล ครอสแมนเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยที่เขาเคยยืมบันทึกทางคณิตศาสตร์อีกครั้งที่กรอสแมนติวให้ไอสไตล์ครั้งนี้ในเรขาคณิตที่ซับซ้อนของพื้นผิวโค้ง
4: นี่กรอสแมนเห็นไหมดูเหมือนจริงๆแล้วเขาได้เดินไปบนถนนราชสำนักสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของปี1915
1: กรอสแมนให้เครื่องมือซึ่งไอสไตล์ต้องการเพื่อจบการวิเคราะห์เรื่องแรงโน้มถ่วงชิ้นส่วนที่ขาดหายเริ่ม
4: ผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามองไปที่คำเหล่านี้เพราะเขาได้เจอมันในก่อนหน้านี้แต่เขาก็แค่สะดุดไปรอบๆโดยไม่มีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่เขาต้องการและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอ
0: โอเคแล้วคุณคิดว่า
4: และทันทีที่เขาเริ่มพูดในภาษาทางคณิตศาสตร์ใหม่นี้เขาประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งแรกคือต้องทำความเข้าใจก่อนเพื่อนสิ่งหนึ่งที่เราศึกษาได้บนพื้นฐานของบันทึกที่รอดมาได้จริงๆแล้วคือคำตอบที่ถูกต้องซึ่ง3ปีต่อมาเขาได้ตีพิมพ์อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่ตอนแรกที่เขาแสดงในภาษาใหม่นี้เขาเองก็ยังไม่เข้าใจ
1: ไอน์สไตน์ใช้เวลา3ปีเพื่อวิเคราะห์เรื่องปีกย่อยทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วงในปี1915เขาพร้อมจะนำทฤษฎีไปทดสอบวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นที่เข้าใจอย่างแม่นยำเป็นพิเศษยกเว้นอย่างหนึ่งวงโคจรของดาวพุธเคลื่อนเล็กน้อยโดยอธิบายไม่ได้ทุกปี
4: มันเป็นจำนวนน้อยมากและไม่สามารถอธิบายได้ก่อนหน้านี้ตอนนี้บนรากฐานของทฤษฎีซึ่งเขาได้คิดค้นขึ้นจากไม่มีเลยในความรู้สึกของบางคนจากมุมมองของเขาว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลต้องทำให้มันถูกต้องเขาสามารถคำนวณผลลัพธ์ที่จริงจังและเล็กมากเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมันอาจทำให้คนใจสั่น
2: และผมเชื่อว่าในขณะนั้นไอน์สไตน์กล่าวว่าฉันไม่สนว่าโลกจะพูดว่าไงฉันคิดถูกเพราะพระเจ้าทรงบอกฉันให้คำนวณการเคลื่อนไหวของดาวพุธที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากสุดและคุณจะเห็นเขาทำได้ผลลัพธ์มันออกมา
0: เมื่อฉันพบว่าการคำนวณของฉันขาดการเคลื่อนไหวของดาวพุธได้อย่างแม่นยำบางอย่างในตัวฉันพุ่งพรวดเป็นความรู้สึกที่รุนแรงฉันทำงานไม่ได้หลายวันฉันแทบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในทั้งชีวิตฉันไม่เคยสุขใจเท่านี
1: ้การคำนวณได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความคิดรุนแรงของไอน์สไตน์ว่าพื้นที่และเวลามีส่วนโค้งดาวพุธหรือดาวเคราะห์ใกล้ที่สุดเคลื่อนรอบวงโคจรขณะที่มันเดินทางรอบหลุมในพื้นที่และเวลาที่สร้างขึ้นโดยมวลมหึมาของดวงอาทิตย์มวลทุกมวลทุกแห่งเปลี่ยนรูปทรงอวกาศรอบๆมันแม้แต่แสงตามที่ไอน์สไตน์ได้ยอมรับหลายปีก่อนหน้านี้ต้องตามเส้นโค้งทั้งหมดในพื้นที่และเวลาทำแผนที่รูปทรงของจักรวาลโดยรวมความเข้าใจดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ของการสร้างบิ๊กแบงที่ขยายจักรวาลโครงสร้างของกาแล็กซีการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลเกิดขึ้นโดยตรงจากสมการเดียวอันนี้พื้นที่และเวลาทางด้านซ้ายสสารกับพลังงานทางด้านขวานี่คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน
5: ์สัมพัทธภาพทั่วไปอยู่ในหมวดหมู่ด้วยตัวเองเราแค่ตกตะลึงแม้ทศวรรษต่อมาว่าเขาสามารถคิดค้นทฤษฎีนั้นได้ในปี1916ผมจะบอกว่าเขาล่วงหน้ายุคของเขาไป50ปี
1: 8ปีของความพยายามอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายไอน์สไตน์สุดหนักใกล้ตายในปี1917ความเจ็บป่วยทำลายเขารูปถ่ายจากปี1920แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเขาฟื้นฟูสุขภาพที่ดีโดยญาติของเขาเอลซ่าความสัมพันธ์กับพวกเขาเยือกเย็นในช่วงสงครามแต่ตอนนี้เขาต้องการเธอ
0: น้ำหนักฉันเพิ่มขึ้น4ปอนด์ตั้งแต่ฤดูร้อนปีก่อนขอบใจการดูแลที่ดี

0: ของเอลซ่าเธอทำอาหารให้ฉันกินทุกมื
1: ้ออิทธิพลของเธอเห็นได้ชัดในไอสไตล์เมื่อเขาเริ่มใส่ใจในรูปโฉมในที่สุดในปี1919ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันเงินในการหย่าร้างของไอสไตล์กับมิเลวาเผยให้เห็นความมั่นใจในตนเองเขาสัญญาด้วยเงินจากรางวัลโนเบลกับเธอแม้ว่าความจริงที่เขาจะไม่ได้รับรางวัลจนกว่าปี1922ไอสไตล์ไม่เคยขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ฤดูใบไม้ผลิของปี1919เป็นเรื่องพิเศษแม้กับเขาหนังเงียบอธิบายความก้าวหน้าของไอสไตล์ให้มวลชนโดยภาพเคลื่อนไหวของแม็กซ์เฟรเชอร์ผู้สร้าง Beautiful Booth สัมผัสภาพทั่วไปคาดการว่าแสงดาวผ่านใกล้ดวงอาทิตย์จะโค้งและบิดเบี้ยวไปรอบพื้นที่และเวลาสร้างขึ้นโดยมวลของดวงอาทิตย์การโค้งงอของแสงทำให้ดาวดูเหมือนครองตำแหน่งใหม่ในท้องฟ้าจากผู้สังเกตการบนโลกสิ่งเหล่านี้มองเห็นได้ช่วงสุริยคราสของดวงอาทิตย์คณะสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปแอตแลนติกใต้ในปี1919เพื่อถ่ายภาพสุริยคราสการทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ครั้งแรกต่อมวลชน29พฤษภาคมความมืดครึ้มปกคลุมเหนือแอตแลนติกแต่แล้วฟ้าก็สว่างและในร่มเงาของสุริยคราสแสงบิดเบี้ยวไปรอบดวงอาทิตย์แรงโน้มถ่วงโค้งแสงตรงตามที่ไอน์สไตน์คาดการไว
0: ้ฉันจะรู้สึกยังไงถ้าคนอังกฤษไม่ได้เจออะไรเลยฉันพูดตอนนั้นว่าฉันจะรู้สึกเสียใจสำหรับพระเจ้าสุดที่รักทฤษฎีฉันถูกต้องสำหรับฉันสัมผัสภาพทั่วไปเป็นสิ่งสวยงามเกินไปที่จะเป็นเท็จมันไม่น่าเชื่อว่าคนอังกฤษจะกลับมาและพิสูจน์ว่าฉันผิด
1: มีการประกาศผลของสุริยคราสในเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าช่วงข้ามคืนไอน์สไตน์กลายเป็นผู้โด่งดังในโลกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนแรกของศตวรรษที่20นี่คือการกำเนิดของไอน์สไตน์ผู้โด่งดังศูนย์รวมของภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์เป็นกันเองความฉลาดที่ยากเกินจะเข้าใจในผลพวงของสงครามทำลายล้างเขาเป็นพระเอกที่สมบูรณ์ในยุคนั้น
2: ในปี1919โลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้จบลงนานาชาติเหนื่อยล้าจักรวรรดิได้ล้มลงและวิชายร่างเล็กคนหนึ่งที่กล่าวว่าผมประกาศว่ามีกฎหมายใหม่ในจักรวาลช่วงเวลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่กับภูมิหลังของความสับสนเหมือนที่โมเสสลงจากภูเขาพร้อมแผ่นจารึก
1: ไอน์สไตน์ชาวเยอรมันยอมรับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเป็นมากกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในสันติภาพมีนักวิทยาศาสตร์ใดๆเคยได้รับการสรรเสริญต่อหน้ามวลชนเมื่อไอน์สไตน์และเพื่อนดาราชาลีแชปปินมาเจอกันทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิด
0: ด้วยชื่อเสียงฉันได้กลายเป็นคนบรมโง่มากขึ้นอีกซึ่งแน่นอนเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยมากแต่เราต้องรับทั้งหมดด้วยอารมณ์ที่ดีชาลีแชปลินพูดได้ถูกตอนเขาและฉันเจอกันเราถูกผู้คนห้อมล้อมและเรียกชื่อเราทั้งหมดนี่หมายถึงอะไรฉันถามเขาไม่มีอะไรเขาตอบ
1: ไม่ถึงกับไม่มีอะไรไอน์สไตน์เพลิดเพลินกับความสุขบางอย่างที่ชื่อเสียงนำมาขณะที่เขาก้าวออกไปสู่สังคมเบอร์ลินแบบพื้นฐานของไอน์สไตน์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่บ้านชนบทของเขาอย่างที่ปีเตอร์พาเรชลูกชายแพทย์ของไอน์สไตน์จำได้
3: เขาไม่เคยถือหมวกตอนเขาออกไปกลางแจ้งเมื่อเขาไปแล่นเรือใบเมื่อเขาอยู่ในชนบท แล้วถ้าเขาคิดว่าแสงแดดแรงเกินไปสำหรับเขาเขาจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเขาก็จะเริ่มทำหมวกให้ตัวเองโดยการมัดตรงมุมและที่จริงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะการเปลี่ยนพื้นผิวที่เรียบให้เป็นพื้นผิวที่โค้งเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากในเมื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพมีส่วนผสมหนึ่งในความโค้งของอวกาศและอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงก็มีประโยชน์มากและใช้การได้จริงๆเหมือนแบบนี้การมีสี่มุมและนั่นคือหมวกของเขา
4: ตลอดปี1920เอลซ่าปลื้มในตำแหน่งที่โดดเด่นมากขึ้นของสามีแต่ไอสไตล์ขีดเส้นชัดเจนระหว่างพวกเขามีห้องนอนเป็นสัดส่วนเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องวิจัยและไอสไตล์มีเพื่อนสาวมากมายสาวที่อายุน้อยกว่า
0: การแต่งงานเป็นความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยั่งยืนการแต่งงานทั้งหมดเป็นอันตราย
2: ไอสไตล์อยากมีเซ็กส์โดยไม่มีความยุ่งยากนอกจากนี้เขายังอยากมีความสัมพันธ์กับสมาชิกที่สนิทในครอบครัวโดยไม่มีความยุ่งยากการแสวงหาสาวในบริบทนี้เป็นหนึ่งในความรู้สึกผูกพันซึ่งอยู่ต่ำสุดแต่การแสวงหาความสุขยังคงอยู่และการแสวงหาความสำคัญที่ยิ่งใหญ่สุดในฟิสิกส์ไม่เคยอยู่ในข้อสงสัย
0: เพื่อนฉันเบโซมีความสุขในชีวิตกับผู้หญิงคนเดียวทั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาฉันล้มเหลว2ครั้งค่อนข้างน่าอับอายดูเหมือนฉันสามารถรักมนุษยชาติแต่เมื่อมาถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงฉันเป็นม้าบังเหียนเดียวที่ไม่เหมาะจะตีคู่หรือมีทีม
4: แต่สำหรับสาเหตุที่สำคัญไอสไตล์จะทำลายกฎโดดเดี่ยวของเขาหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เขากลับมาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังในวัยเด็กชุมชนชาวยิวในยุโรปการต่อต้านชาวยิวแพร่กระจายอย่างรุนแรงในเยอรมนีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนโจมตีกระทั่งไอสไตล์กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าศิลธรรมฟิสิกส์ของชาวยิวในการตอบสนองไอสไตล์ยิ่งระบุต่อหน้าสาธารณชนว่าเป็นยิวมากขึ้น
0: ผมดีใจที่คุณให้ผมมีโอกาสได้แสดงให้คุณเห็นถึงความรู้สึกลึกๆของความเป็นชายความเป็นคนยุโรปที่ดีและความเป็นยิวฉันเป็นชาวยิวอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดมันแตกต่างจากตอนฉันเป็นเด็กฉันมีความรู้สึกแรงกล้าฉันร้องเพลงทางศาสนาระหว่างทางไปโรงเรียนแล้วฉันก็อ่านตำราเล่มแรกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอก่อนสำหรับใบหน้าของอับราฮัมแต่ก็ล่วงเวลาฉันได้เริ่มตระหนักว่าเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลำดับการที่เราเหลือบเห็นทางอ้อมเท่านั้นนี่คือความเคร่งศาสนาในแง่นี้ฉันเป็นคนเคร่งศาสนาม
4: ันเป็นความเชื่อลึกๆของไอสไตล์ในลำดับการของธรรมชาติซึ่งนำเขาไปสู่การแต่ตรองความลึกลับของแสงและที่มาของทฤษฎีสัมพัทธ์พิเศษมันนำเข้าไปสู่การรวมถึงแรงโน้มถ่วงในภาพขยายของจักรวาลแต่ไอสไตน์เชื่อมาตลอดว่าธรรมชาติต้องมีสาระและต่อมาได้นำเขาไปปะทะกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ด้านฟิสิกส์ในปี1927การประชุมซอลเวย์ครั้งที่5ได้นำไอสไตน์มาร่วมกับผู้สนับสนุนชั้นนำของทฤษฎีการปฏิวัติของควอนตัมกลศาสตร์คำอธิบายของธรรมชาติ

0: อนที่ศูนย์กลางของมันอย่างที่ฉันบอกว่าเนลส์บอร์พระเจ้าม
1: องบางอย่างตอนที่ไอน์สไตน์พูดว่าพระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋าเขา
2: ควอนตัมแม้จะขัดแย้งกับบอร์ตลอดทั้งชีวิตเขามีความทะเยอทะยานที่สูงกว่าทฤษฎีที่จะรวบรวมพลังพื้นฐานของธรรมชาติไว้ในมวลภาพที่ครอบคลุมอันเดียวความคิดร่วมสมัย 2-3 อย่างเช่นการผสมผสานที่เป็นไปได้ไม่ว่ายังไงไอน์สไตน์เดินตามทางของตัวเองมาก่อนเขาจะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง
0: ฉันได้กลายเป็นคนนอกรีดดื้อรั้นในสายตาของเพื่อนร่วมงานโดยทั่วไปฉันถือว่าเป็นวัตถุโบราณประเภทหนึ่งที่ใกล้จะตาบอดและหูหนวกจากหลายๆปีฉันพบว่าบทบาทนี้ไม่น่ารังเกียจเกินไปมันสอดคล้องอย่างดีกับอารมณ์ของฉัน
3: มันเป็นทางเลือกโดยเจตนาของเขาที่จะทำสิ่งที่เขารู้สึกเขาคนเดียวที่ทำได้เพราะนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ชุมชนนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่สนใจใฝ่หาความคิดในทฤษฎีสนามรวมเขารู้สึกว่ามันควรจะทำเพราะมันอาจนำไปสู่หลักฐานใหม่ของกลศาสตร์ควอนตัมอย่างน้อยเขาก็หวังอย่างนั้นและเขาจะทำมันและถ้าพวกเขาไม่ชอบมันก็เสียใจด้วย
2: ทฤษฎีสนามรวมคือสิ่งที่ไอน์สไตน์เรียกว่าความคิดยังไม่เป็นรูปธรรมของเขามันจะรวมอยู่ในสัมพัทธภาพกับกลศาสตร์ควอนตัมภายในสูตรที่ง่ายและครอบคลุมมากขึ้นกว่าทั้งคู่เขามองหาวิสัยทัศน์โดยรวมตลอดชีวิตที่เหลือโดดเดี่ยวถูกเนรเทศช่วงปลายปี1920อำนาจของพรรคนาซีเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปี1932อาดอล์ฟฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำเผด็จการของประเทศเยอรมันไม่มีศัตรูใดจะปลอดภัยโดยเฉพาะคนยิวที่มีชื่อเสียงสุดในโลกไอน์สไตน์เองก็ได้รับการขู่ฆ่าและเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเตรียมหลบหนีจากเยอรมนีอีกครั้งการจากไปเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า
0: ฉันไม่เคยเป็นคนของประเทศหรือรัฐใดๆในแวดวงของเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวความจริงคือความต้องการหลบเข้าไปในตัวเองได้เพิ่มขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาความโดดเดี่ยวมักจะขมขื่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันไม่เคยเสียใจถ้าฉันถูกตัดจากความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของคนอื่นๆฉันก็เป็นอิสระจากความคิดเห็นและอคติของพวกเขา
2: ช่วงต้นปี1933ไอน์สไตน์กับเอลซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่เคยกลับไปยุโรป
3: คุณคิดอย่างไรเรื่องข้อห้ามครับศาสตราจารย
4: ์ Ich trinke nicht also ist mir das ganz gleich
5: เขาไม่ดื่มเครื่องดื่มเลยดังนั้นเขาจึงไม่สนใจคำถามนี
2: ้ไอน์สไตน์ไม่เคยสูญเสียความสามารถที่จะเอาใจฝูงชนแต่ความต้องการสันโดษนำเขาไปสู่เมืองวิทยาลัยอันเงียบสงบของพรินซ์ตันนิวเจอร์ซีย์ไอน์สไตน์ปรับตัวอย่างรวดเร็วในกิจวัตรประจำวันเดินไปทำงานทุกเช้าที่สถาบันการศึกษาระดับสูงและกลับไปที่บ้านไม่ใหญ่โตในช่วงบ่ายบนถนนเมอร์เซอร์เขาไม่เคยเรียนวิธีขับรถในอเมริกาไอน์สไตน์ปล่อยตัวตามสบายกับแนวประหลาดของเขาโผล่ไปรับตำแหน่งเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยไม่สวมถุงเท้าไอน์สไตน์มักปฏิเสธที่จะเล่นบทบาทศาสตราจารย์ที่เหมาะสมนี่คือไอน์สไตน์เทวดาชาญฉลาดแต่ความรื่นเริงทั้งหมดเป็นหน้ากากของความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นในปี1936เอลซ่าภรรยาของเขาเสียชีวิตหลังจากเจ็บป่วยไม่นานไอน์สไตน์เขียนถึงเพื่อนว่าความงมงายโดดเด่นขึ้นจากการตายของเอลซ่าซึ่งบอกเขาว่าผูกพันกับมนุษย์มากกว่าฉันไอน์สไตน์ไม่เคยเจอมิเลวาอีกเลยเธอเสียชีวิตในปี1949ลูกชายเขาเอ็ดวาร์ดเป็นโรคจิตเภท ยังถูกคุมขังในโรงพยาบาลโรคจิตในสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1966ลูกชายคนโตฮันส์อัลเบิร์ตกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมในแคลิ

0: อร์เนียแต่แวะมาเยี่ยมพ่อน้อยมากการแสวงหาทฤษฎีสนามรวมยังคงดำเนินต่อไปไอน์สไตน์ไม่เคยพบมันแต่ความรู้สึกสำหรับคำถามที่สำคัญยังไม่มีใครเทียบได้
1: บางคนคิดว่าไอสไตน์สูญเสียเวลา30ปีสุดท้ายของชีวิตไล่ล่าทฤษฎีสนามรวมดังกล่าวแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเป็นหนี้อย่างมากเพราะไอสไตน์แสดงหนทางให้เราวันนี้การรวมกันเป็นชื่อของเกมตอนนี้เรามีนักฟิสิกส์หลายร้อยคนพยายามจะรวมพลังนิวเคลียร์กับแรงโน้มถ่วงและพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเราต่างเป็นหนี้กันหมดเราทุกคนต่างสืบทอดบทบาทซึ่งไอสไตน์ทิ้งไว้ให้เรา
0: ไอน์สไตน์ผ่านช่วงสงครามอย่างเงียบสงบจดหมายโด่งดังที่เขาส่งมาถึงรูสเวลล์เพื่อกระตุ้นการวิจัยนิวเคลียร์แต่ไอน์สไตน์เองไม่มีบทบาทในการสร้างระเบิดหลังจากสงครามโลกภายนอกสอหาไอน์สไตน์สำหรับมุมมองของสาเหตุทุกประเภทเดวิดเบนกูเรียนเดินทางมาถนนเมอร์เซอร์เพื่อเสนอตำแหน่งประธานของรัฐใหม่ในอิสราเอลให้ไอสไตน์ทั้งสองต่างโล่งอกที่ไอสไตน์ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ยังคงมาก่อนแม้ว่าทฤษฎีสนามรวมจะยืนกรานปฏิเสธที่จะเป็นรูปร่างสุดท้ายในฤดูใบไม้ผลิของปี1955หัวใจของไอสไตน์เริ่มล้มเหลวเขาเข้าไปโรงพยาบาลจากนั้นในวันที่15เมษายน
2: เขาเรียกเลขาของเขาเขาอยากได้ปากกาหมึกซึมแว่นตาและบันทึกล่าสุดของเขาและไอน์สไตน์รู้ว่าเวลาของเขาจวนเจียนจะหมดลงแต่เขาต้องการเครื่องคิดเลขและเขานั่งลงและเริ่มการคำนวณ นั่นคือเรื่องที่ทำให้ขุนสันสถานทำให้ผมสันสถานเขารู้ว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งที่ออกมาจากการคำนวณเหล่านี้ด้วยวิธีการของความสำเร็จมันไม่สำคัญกับเขา
0: ไอน์สไตน์เสียชีวิตหลังเที่ยงคืนวันที่16เมษายนปี1955เขาอายุ76ปีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดเราเรื่องอวกาศเวลากับโครงสร้างของจักรวาลไปตลอดกาลสำหรับเขานั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงส่วนที่เหลือเขาบอกว่าลืมไปได้เลย
3: ในชีวิตฉันได้พยายามแค่จะเหลือเห็นลำดับการที่หลบซ่อนอยู่ในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องมีความเชื่อมั่นในความสามัคคีภายในของโลกความปรารถนาของเราเพื่อความเข้าใจอันเป็นนิรันดร์

0: ใจเย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได
3: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีนั่น7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
2: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: นี่ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องรู้เรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์